0: อันวาในฐานะรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าคืออย่างนี้เขาก็แห่ไปซื้อของไทยบอกสิ
1: อ
0: ่านะครับก็จะแห่ไปซื้อของไทยเพราะว่าเดิมทีเดียวยกตัวอย่างนะครับสมมติซื้อยางพารายางพารามันก็กลไกในราคาตามราคาตลาดโลกอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเงินบาทอ่อนค่าลงมันก็จะซื้อนะครับซื้อยางพาราจากประเทศไทยจากเดิมสมมติว่า1ดอลลาร์นะครับซื้อได้2กิโลนั่นหมายความว่า1ดอลลาร์เนี่ยมันคือ25บาทนะครับก่อนที่เราจะโฟลด์ค่าเงินบาทแต่พอมันเป็น1ดอลลาร์เท่ากับ50บาทละมันก็คือ มันก็คือซื้ออยู่เฉยๆฉันก็ได้ยางพาราเพิ่มใช่ไหมครับถ้าซื้อในราคา1ดอลลาร์เท่าเดิมแต่ทีนี้ลิงกิตมันไม่ขยับพอลิงกิตไม่ขยับมันก็เลยทำให้ว่าฉันก็ต้องขยับบ้างแล้วแหละเพราะว่าสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือน
1: จะขายไม่ออกใช่ไ
0: หมใช่ใช่มันเหมือนกันก็เกิดการถกเถียงกันขึ้นเพราะว่าอันมาในฐานะรัฐมนตรีคลังก็ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วตัวเองก็หมายมั่นอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นนายกจะต้องแสดงฝีไม้ลายมือให้คนมาเลยได้เห็นได้เป็นประจักษ์ว่าฉันนี่แหละเก่งกล้าสามารถที่สุดแล้วนะฮะ ก็ในที่ประชุมครม.ก็เกิดการงัดกันขึ้นเพราะว่าผู้มีอำนาจสูงสุดก็คือดร.มหาจีมูฮัมหมัดบอกว่าไม่ต้องเตะรถตามเป็นบาทเพราะอังกฤษไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำอย่างนั้นสาเหตุที่ประเทศไทยเขาโฟลดค่าเงินบาทเพราะหนี้ต่างประเทศ
1: เขาเยอะใช่
0: แล้วก็กู้มาก็ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีการผลิตอะไรมากมายคุณจะไปเอาอะไรส่งออกนักหนาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถกเถียงกันแล้วก็หนี้สินภาครัฐของไทยก็มากกว่าของมาเลเซียเนี่ยไม่ได้เยอะในส่วนนี้นะครับก็ถกเถียงกันปรากฏว่าอันบาร์ก็ยืนยันว่าผมนะข้าพเจ้านะเป็นรัฐมนตรีค่ะข้าพเจ้าต้องเป็นคนตัดสินใจตอนนั้นนะครับบาร์ลงขึ้นเจอคดี
1: คดีไอ้นี่
0: ชู
1: ้โซนอมี่
0: ไม่ใช่ชู้สาวนะครับชู้หนุ่ม
1: ถูกกล่าวหาเลยอ่ะใช่ค่ะ
2: เข้าใจครับ
0: ชู้หนุ่มนะ
1: ชู้หนุ่มผู้ชายกับผู้ชายอ่ะฮะ
0: เดี๋ยวไปใช้คำว่าชู้สาวเด็ดขาดเดี๋ยวสารไม่รับฟ้อง
1: เป็นชู้กันชู้หนุ่มฮะ
0: เนี่ยชู้หนุ่มเขาก็ลากยาวกันมาเลย
1: โอ้ค่ะ
0: ก็ไปเกิดว่าไอ้ชู้หนุ่มเนี่ยเริ่มฟ้องกันตั้งแต่ปีพันเท่าไหร่98ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดอันวานี่ก็ติดคุกนะครับติดคุกแล้วก็ประกันตัวออกมาสู้กันจนถึงฎีกานะฮะรวมเวลาแล้ว20ปีครับถึงปี2018มาคืนดีกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตของประเทศชาติซึ่งจริงๆถ้ามองย้อนเนี่ยมหาเจียมูฮัมหมัดพูดถูกนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยปากแล้วเลยมาเนี่ยอย่างมันเห็นชัดเจนเลยก็คือในยุคของนายิบลาซักนี่แหละหนี้สินภาครัฐนะครับมันกลายเป็น 111% ของ GDP ซึ่งมันทะลุปล้องนะครับอันนั้นคือบ้านเราเนี่ยเกิน70เนี่ยเราก็ถือว่าเยอะนะใช่ไหม 70% ของ GDP แต่ของมาเลเซียเมื่อปี2018เนี่ย 111% ของ GDP
1: โอ้เยอะเลย
0: ก็คือว่ามีหนี้มากกว่าทรัพย์สินถ้าจำลองอย่างนั้นอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าหนี้สินล้นพ้นตัวของจริงนะครับ ก็เลือกตั้งพฤษภา2018เนี่ยก็ชนะนะครับชนะแล้วก็มหาเทียมวามัดก็ได้เป็นนายกแม้ว่าจะมีสสไม่ได้มากมายแต่ก็ต้องอาศัยสสในสังกัดของอันวาอิบราฮิมครับก็ได้เป็นนายกแต่บนพันธสัญญานะครับบอกว่าฉันจะเป็นแค่2ปีก็ลองนึกอย่างนี้นะครับในวันที่ดร.มหาเทียกลับมาเป็นมหาเทียมูฮัมหมัดกลับมาเป็นนายกรอบ2เนี่ย อายุ90ปีพอดี
1: อ๋ออ่าฮะโอ้อายุอีนี้90แล้วอ่าฮะ
0: 90ปีพอดีนะครับเมื่อปี2018ก็เลยแต่ท่านผู้เฒ่าเป็นแล้วเป็นเลยครับ
1: ไม่ยอมลุกไม่ยอมลง
0: แล้วอันวาก็ทวงทุกวันอ้าวก็เกิดการสู้ยก2นะครับแต่ก่อนที่จะสู้ยก2นะครับมันมีอันหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่น่าสนใจมากคือในวงของอาเซียนเนี่ยนะครับในยุคในห้วงเวลาที่คนเซนเป็นใหญ่เป็นโตนะทุกวันนี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตนะครับในฐานะที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีข้อไปเขาจะอะไรไปข่มขู่ไม่ใช่สิขอความร่วมมือต้องใช้คำนี้ขอความร่วมมือกับทุกประเทศในอาเซียนด้วยกันว่าอย่าเปิดพื้นที่ให้กับสมดังสีโดยเด็ดขาด
1: โอ้อ่าฮะอ่าน
0: ะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยคือทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เลยไม่มีใครยอมให้สมรังสีเข้ามาในบ้านตัวเองนะครับแม้กระทั่งซื้อตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้อะไรพวกนี้
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้สมรังสีเนี่ยพยายามจะมาเมืองไทยนะครับซื้อตั๋วการบินไทยก็ไม่ได้นะถึงซื้อได้มาลงสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ให้เข้าเพราะว่ามันมีพันธสัญญากับเป็นคุณเชนบ้านนั่นนะครับ จะอยู่มาวันหนึ่งครับในวันนั้นดร.มหาเจียบเป็นนายกอันวาอิบราฮิมเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจที่สุดในรัฐสภาปรากฏว่ากำลังสีมาลงที่กุลาลัมเปอร
1: ์
0: นะครับมหาเจียบมูฮัมหมัดมีคำสั่งไปที่ตม.ว่าห้ามเข้าไม่ให้เข้าเดี๋ยวไปทะเลาะกับมุนเซนมัน
1: ค่ะ
0: ไม่ให้เข้าครับนั่นคือนายกครับแต่อันวายิ่งใหญ่ที่สุดในรัฐสภา
1: ค่ะ
0: ต้อนรับอย่างใหญ่เลยเปิดรัฐสภานะฮะสยามปุระเนี่ยนะต้อนรับเป็นพิธีที่ใหญ่โตมโหฬาร
1: ให้การต้อนรับอย่างดีเลย
0: ก็บอกว่านี่คือวีรบุรุษประชาธิปไตยเพื่ออะไรครับเพื่ออันบาก็จะได้บอกว่าฉันก็เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยก็หักกันเลยครับหักกันเลยอ่ะคนหนึ่งก็ถือว่าฉันมีเสียงในสภามาก
1: อีกคนบอกเอ๊ะฉันเป็นนายกนะ
0: ฉันเป็นนายกมีเสียงในสภาเยอะจะมาปลดฉันก็ยุบสภา

0: นั่นแหละ
1: โซโดมี
0: ่นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้พอถึงจุดหนึ่งที่ผมโยงไปถึงเรื่องนี้ให้ฟังครับเพราะว่ามาถึงวันที่อันวาได้เป็นนายกเต็มตัวอันวาไม่เวลคัมเสร็จบัญชีทำไมไม่เวลคัมเพราะกลัวจะผิดใจกับ
1: คุณเซนเห็นไหม
0: แล้วพอมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชาอันวาก็โชว์ตัวเองมีอำนาจบาดใหญ่ในอาเซียน
1: ฮะ
0: นะครับแต่อาเซียนอเมริกาดีกระดากับไอ้ฮุนมาแนกลูกชายคุณเซน
1: เห็นภาพเลยค่ะปีที่แล้วจำได้
0: แล้วก็มีอันวาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคมาอย่างยาวนานก็เพราะว่าต้องดูแลแทนสามีแหละพอเห็นพิษนักพิษจันมณีเนี่ยของคุณบาแดดเนี่ยเหมือนกับจะเหมือนปลากระดี่ได้น้ำเจอกันน้องแม
1: ่
0: เลยมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรคือมันได้อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าอำนาจเนี่ยถ้ามันเสพติดแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับยาบ้าคือไม่ต่างอะไรกับยาบ้าก็คือว่าทั้งที่ตัวเองเสพติดแล้วก็จะบอกว่าไม่ติดฉันแค่บรรลุเม็ดทอง
1: นี่ก็คือเสพติดเสพอาจารย์พูดถูกเสพติดในอำนาจเลยเหมือนยาเสพติดเนี่ยเสพติดในอำนาจ
0: ก็คือฉันไม่ได้ติดมันก็แค่วันละ 3-4 เม็ดเองประมาณนั้นนะสมมติว่ายาบ้านะครับหรือบุหรี่นี่แหละนะครับเห็นไหมฮะมีคนเคยยอมรับว่าตัวเองติดบุหรี่ไหมไม่มีหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของยาเสพติดมันก็เลยไม่ผิดกฎหมายทั้งที่มันก็คือยาเสพติดใช่ไหมครับบางคนก็บอกอุ้ยไม่เคยติดเลยบุหรี่เนี่ยแค่บรรลุซอง อย่างนี้เป็นต้นแต่ในคราบอำนาจก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะถ้าไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1: คร
0: ับเราจะเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวีระศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณบรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะค่ะก็มันเป็นอย่างนี้เนาะนายอิดฮันตอนนี้ก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งแล้วเนาะค่ะ
0: แต่มีอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเช่นเดียวกันสำหรับมาเลเซียอย่าลืมนะครับว่าคนมาเลเซียเนี่ยยกย่องมหาเจียมมุฮัมมัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นบิดาแห่งความทันสมัยนะครับก็เห็นไหมฮะจำได้ใช่ไหมที่เขาชู
1: มี policy look east policy ใช่ไหม
0: นั่นแหละครับอีกอันนึงก็คือ vision 2020นะฮะก็คือวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่ปี2020ซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะครับ
1: แล้วก็รู้สึกเขาก็ทำได้ดีใช่ไหมอาจารย์เนาะ
0: ไม่บรรลุครับ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เพราะว่าเขาต้องวางมือจากการเรียนก่อนก
1: ็
0: เป็นเพราะว่าถูกนี่แหละฮะน้ำซ้อกันอยู่เรื่อยๆที่อยู่ในพักนี่แหละนะครับก็ในห่วงเวลาหนึ่งดร.มหาเจียนเนี่ยก็ลำแขนนะครับ หลังจากอยู่ในอำนาจมา20ปีก็ประกาศลาออกใน

0: ที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะครับจนทุกคนได้ตกใจนะฮะก็ถ้าใครจำฉากวันนั้นได้นะจะเห็นภาพของบาดาวีนะฮะซึ่งเป็นนายกคนต่อมาเน
1: ี่
0: ยอามัดบาดาวีเนี่ยเดินเข้าไปเกลี้ยกล่อมว่าท่านผู้เฒ่าอย่าเพิ่งลาออกเลย
1: อยู่ต่อเถอะ
0: มันยังไม่มีใครตั้งตัวได้เลยนะฮะก็ผัดผ่อนมาอีก2ปีนะฮะก็เลยอยู่ในอำนาจพอดีเลยนะฮะ22ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็บาดาวีก็เป็นต่อมา5ปีนะครับพอจากบาดาวีนั่นแหละครับมันก็เป็นยุคของนาจิบราซ
1: ั
0: คพอนาจิบราซัคเนี่ยนาจิบราซัคได้อยู่เกือบ10ปีเนี่ยก็ถลุงทุกอย่างเลย นะครับเพราะฉะนั้นวิชั่น2020เลยไปไม่ถึงนะครับมีสิบล้นพ้นตัวอะไรสารพัดนะครับ แต่อันหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือว่าคนมาเลยเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วเขาจะจดจำ
1: ค่ะ
0: เมื่อเขาเสื่อมแล้วเนี่ยเขาโตให้เห็นชัดเจนเลยความเสื่อมของดร.มหาเจมอบัตไม่ได้เสื่อมเพราะว่าแกบาดมือหรืออะไรนะครับความเสื่อมของมหาเจมอบัตคือไม่ทำตามคำมั่นสัญญา
1: อ๋ออ่าฮะ
0: ดูนะฮะเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อสองปีสามปีที่แล้วสามปีผ่านมาเนี่ยนะครับพรรคของมหาเจียมูฮัมหมัดไม่ได้แม้แต่ที่นั่งครับ
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนอันวาอิบราฮิมซึ่งมีชัยชนะเมื่อปี2018
1: ค่ะ
0: แต่เลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยหายไปเกือบครึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่เหตุที่หายไปเกือบครึ่งก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าไม่ทำตามคำมั่นสัญญาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเป็นตั้งตำแหน่งรองประธานพรรคนะครับ
1: มี
0: บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นกลไกสำคัญของพรรคทำให้พรรคอยู่รอดปลอดภัยแม้ว่าอันวาอิบราฮิมติดคุกติดการลงตลาดอะไรพวกนี้นะครับแต่อันวาก็ปั้นเมียตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคแต่อยู่มาวันหนึ่งพอตัวเองพร้อมที่จะมาเป็นนายกแล้วนะครับแทนที่อันวาเนี่ยจะปั้นคนที่เขามีศักยภาพจริงเป็นรองหัวหน้าพรรคจับใจเป็นว่ามองข้ามเขาแล้วไปตั้งลูกสาวตัวเองมองข้ามช็อตเลยนะครับอันนี้แหละมันคืออาการของการเสพติดแบบ
1: โอ้โห
0: ครับก็คือใครต้องมาเป็นที่ล้อฉันเท่านั้นอะไรตัวนี้นะครับทั้งที่เขาทำหน้าที่ของเขาโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นที่ล้อใครนะครับเขาไปสังกัดพรรคการเมืองเพื่อที่ว่าเขาอยากจะทำหน้าที่การงานของเขาในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาอยากตอบสนองต่อเขตเลือกตั้งของเขานะครับเอาก็เลือกแล้วพรรคนี้น่าจะดีที่สุดแต่เอาไปเอามาปรากฏว่าคุณงามความดีทั้งหลายนะครับเพื่อความแม้นทั้งหลายที่เขาทำมามันไม่ได้มีประโยชน์ในสายตาของอันวาอิบราฮิมเลยเมื่อเทียบกับครอบครัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับ มาเลเซียตอนนี้ถึงอยู่ในสภาวะที่มันแย่มากมันแย่ก็คือว่ามันไม่มีพรรคไหนแบบคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็งอนแง่นะครับแต่ว่ามันที่มันไม่ทำให้งอนแง่เพราะมันมีอัมโน
1: ใช่ค่ะอัมโน
0: มันมีอัมโนก็คือว่าพรรคการเมืองที่เป็นอิสลามทั้งหลายก็จะมารวมกันอยู่ในองค์กรนี้นะครับพอมารวมกันอยู่ในองค์กรนี้ก็คือว่ามันก็จะมีพันธะสัญญากันก็คือว่าพรรคไหนได้รับคะแนนเลือกตั้งเยอะที่สุดก็จะเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคอื่นๆก็จะเสริมเข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันถึงตั้งกันได้ตลอดซึ่งมหาเจียมอหมัดทำเรื่องนั้นมันจึงทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งได้นานจนมีการเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาแล้วจะนั่งยาวไปขนาดไหนอย่างนั้นคนเดียวนะครับก็ซ้อกันแบบนั้นฉันจะพูดในความเป็นจริง นั่นแหละครับสิ่งที่มันตามมาตอนนี้คืออะไรครับก็คือมาเลเซียเนี่ยต้องถือว่าการเมืองงอนแง่นประมาณเดียวกันกับประเทศไทยงอนแง่นเหมือนกันนะครับแต่ยังไงเนี่ยประเทศไทยเราก็แซงยังนำหน้าในเรื่องพวกนี้อยู่นะ

0: เพราะว่าอะไรในสมัยที่ผมทำข่าวการเมืองอยู่เนาะก็ต้องย้อนไปปี29ปี29ผมได้ทำข่าวการเมืองไทยปี34นะฮะก็ทำอยู่4 5ปีเลยแหละสมัยก่อนเนี่ยสภาเขาจะมี2ฝ่ายเท่านั้นนะก็คือฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับกับฝ่ายค้านนะฮะก็คือก็จะมีผู้นำรัฐบาลผู้นำฝ่ายค้านมีอยู่แค่สององค์ประกอบเท่านั้นนะครับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมาไกลมากมาไกลขนาดไหนก็คือว่าต่อมานะครับด้วยเหตุที่ว่าเคยเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วก็แตกวงกันนะครับก็เลยไปจับมือกับฝ่ายค้านไอ้ฝ่ายที่ไปจับมือกับฝ่ายค้านก็เลยเป็นฝ่ายแค้นเป็นฝ่ายที่สามแล้วใช่ไหมครับค้านไม่พอแล้วยังมีฝ่ายแค้นนะครับแล้วอยู่บ้านวันหนึ่งนะครับการเมืองไทยมันพัฒนาไปไกลก็คือว่าถึงขนาดว่าเป็นพรรคเล็กก็สามารถเป็นนายกได
1: ้
0: ครับเพราะมีฝ่ายค้ำนึกออกไหมคุณอนุทินเป็นนายกอยู่สั้นๆเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีฝ่ายค้ำ
1: ค้ำค้ำจน
0: ฝ่ายค้ำที่อยู่ในฝ่ายค้านนะครับแล้วก็รวมกับฝ่ายแค้นแล้วทีนี้เรียนไปไกลกว่าเดิมอีกนะครับประเทศไทยประเทศไทยจำได้ไหมหลังเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลพอตั้งเสร็จปุ๊บนะครับนอกจากเราจะมีฝ่ายค้านใช่ไหมครับมีฝ่ายแค้นนะครับที่กลับมาร่วมรัฐบาลด้วยนะฝ่ายแค้นก็ได้กลับมาร่วมรัฐบาลนะครับเอาฝ่ายค้ำซึ่งวันนี้ก็อยู่ในฝ่ายค้านคร
1: ับ
0: แล้วมันก็ยังมีไอ้ที่เคยร่วมรัฐบาลที่ไปอยู่กับฝ่ายค้านนะครับ
1: เอออ
0: ันนี้เขาเรียกว่าฝ่ายคอย
1: เออนะ
0: เห็นไหมแล้วมี
1: บ
0: ้
1: านเราแล้วเรามีทั้งค้านทั้งแคนทั้งคำแล้วก็ทั้งคอย
0: คอย
1: คอยคอย
0: เห็นไหมครับทุกวันนี้ก็จัดสูตรกันใหม่แล้วจะเอาฝ่ายไหนมาบวกกันบ้าง
1: ก็ฝ่ายคอยนี่แหละกำลังรออยู่รอท่าอยู
0: ่ฝ่ายคอยเพื่อที่จะบวกกับฝ่ายแคนบวกกับฝ่ายค้านใช่ไหมแล้วฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ก็จะต้องไปเป็นฝ่ายค้านมันจะต้องเกิดอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนฝ่ายคืนนะครับเห็นไหมที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้ฟังนะครับก็คือว่าการเมืองภายในของแต่ละประเทศเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าการที่เรียกว่าการเป็นกลุ่มองค์กรของอาเซียนนะครับสาเหตุก็คือว่าเราไม่เคยมีเอกภาพในความเป็นจริงถ้าจำได้ผมจะใช้คำที่แทนอาเซียนไว้เสมอเลยนะครับก็คือว่าสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเรียกว่าของจองกันแบบนี้ก็หมายความว่าอันไหนที่มันต่างกันก็สงวนไว้ไม่ต้องทำนะครับส่วนไอ้อันไหนที่มันเหมือนกันก็ต้องไปแสวงหา
1: แสวงหา
0: ซึ่งมันมีน้อยมาก
1: เจอไหมนี่
0: ดีดีแล้วดีแล้วมันยังพอเจออยู่บ้างแต่ถ้ามันหาไม่เจอเนี่ยคือถ้ามันเป็นสิ่งที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเจออยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่มันไม่ใช่ globalization อีกต่อไปแล้ว
1: อ
0: เมริกาซึ่งเป็นเจ้าแห่ง globalization ก็มาทำลาย globalization ด้วยตัวเองแล้วย้อนกลับไปก่อนยุคWTO ด้วยซ้ำนะครับก็คือเอาภาษีไปฟาดหัวคนนั้นคนนี้เพื่อฉันจะได้เปรียบนะครับก็บางทีจนมุมก็ก่อสงครามเลยนะยิงเลยนะใช้อาวุธลากออกมาให้ดูเลยแบบเนี้ยถ้าไม่เชื่อฉันนะฉันจะสั่งสอนแบบนี้เลยนั่นแหละครับทำไมไปสั่งสอนอิหร่านล่ะก็อยากได้น้ำมันเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่พอเขาไม่ให้ก็บอยคอตเขาแทนความบาปเขาเอาพระเดือดร้อนอีกใช่ไหมคุณเดือดร้อนความบาป
1: ความบาปเขาความบาป
0: ความบาปเขาอีกเห็นไหมครับที่โลกมันเดือดร้อนอยู่ตรงแบบนี้แหละครับก็คือ

0: ผลประโยชน์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้ย้อนกลับไปดูครับว่าความเสื่อมของอเมริกาตอนนี้มันรุนแรงมากประธานาธิบดีคนอื่นๆอยู่ในวาระ2วาระอะไรพวกนี้นะครับเขามีเงินอย่างโอบามาเนี่ยตลอดชีวิตการเป็นประธานาธิบดีนะครับเขามีเงินเข้าบ้านของเขาเนี่ยไม่ถึง10ล้านดอลลาร์โดนัลด์ทรัมป์เป็นมากี่ปีเพิ่งจะปีกว่าๆในวาระที่2นี่นะครับโดนัลด์ทรัมป์กวาดเงินเข้าบ้านวงตระกูลแล้วเนี่ย 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้โหค่ะ
0: นี่แหละครับมันก็ย้อนสอนกลับไปที่คนอเมริกันก็จับตาดูครับว่าเดือนพฤศจิกายนนี้โดนัลด์ทรัมป์จะอยู่หรือจะไปถ้าเกิดว่าสว.อยู่ในกำมือของเดโมแครตนะครับ67ที่นั่นนะครับนั่นหมายความว่าโดนัลด์ทรัมป์ปิวแน่นอน
1: ปิวแน่ๆค่ะ
0: อาเซียนจะปรับตัวอย่างไรนั่นแหละครับเรายังไม่แตกลังนะครับเพราะว่าลังเราไม่แข็งแรงมันมีรังของใครของมัน
1: ของรังของใครของมันมันไม่ได้แตกรังใช่ค่ะอาจารย์พูดถูกเลย
0: ใช่แล้วครับคือรังมันแตกมาตั้งแต่ต้นนะครับและถ้าอยากจะรวมรังกันก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ฉลาดหลักแหลมกว่านี้แต่ที่สำคัญอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ตัวอย่าคอร์รัปชัน
1: อย่าคอร์รัปชันโอ้อันนี้สำคัญเลยอะค่ะ
0: จบสมบูรณ
1: ์ได้ค่ะ
0: จบสมบูรณ์ในเอพิโซด
1: ขอบพระคุณมากๆเลยโอ้โหอาจารย์ขมวดได้ดีมากๆเลยนะคะอย่าเห็นแก่ตัวนะแล้วก็อย่าคอร์รัปชันชอบมากเลยค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะคะ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังเหมือนกันนะคะฉันวีรวรรณบรุษและคุณวราศรีพงศ
2: ์
1: ก็ลาไปแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะ คุณวี
2: ระ
1: จะเป็นวันอาทิตย
2: ์
1: ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: 7:31 นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับหลากหลายประเด็นครับน้องแอนครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านณขณะนี้เข้าสู่โหมดเรื่องของการฟื้นฟูวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่แล้วก็ท่านประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าการเยียวยาจะดำเนินการเต็มที่นะครับมีงบในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเพียงพอนะครับขณะที่สถานการณ์ที่น่าห่วงมากที่สุดณเวลานี้นะครับนั่นก็คือเหตุผลใต้ครับ
0: ใช่ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้มีอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าทางสำนักข่าวไทยก็มีการอัปเดตสถานการณ์ในตลอดทั้งคืนรวมทั้งหมดค่ำคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด51เหตุการณ์ด้วยกันค่ะ
1: ครับก็เหตุการณ์นั้นเริ่มตั้งแต่ตอน2 ทุ่มเป็นต้นไปเลยนะครับมีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างน้อยช่วง2 ทุ่มนี่5 จุดนะครับในพื้น

0: ที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยหน่วยกำลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็ประเมินความเสียหายเบื้องต้นจุดแรกเกิดขึ้นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกะบือเราะอยู่ที่ตำบลมะรือโบตกมีรายงานเหตุระเบิดแล้วก็การใช้อาวุธปืนส่วนรายละเอียดความเสียหายผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ช่วงเช้าวันนี้ครับขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบองงอมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายประมาณ30คนครับเข้าก่อเหตุภายในพื้นที่ควบคุมมัดมือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนจะเข้าไปจุดไฟเผาอาคารแล้วก็นำรถยนต์กระบะมิตซูบิชิไททันหมายเลขทะเบียน2474นท.นราธิวาสออกจากพื้นที่นะครับก็มีรายงานเบื้องต้นว่าหลบหนีไปทางบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามครับนอกจากนี้ก็มีรายงานเผายางรถยนต์บนเส้นทางบริเวณบ้านเมาะซาวาตำบลบองงอรวมถึงเหตุรอยต่อบ้านกำปงป่าเระหมู่ที่8ตำบลมะลือโบตกและบ้านกุจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมเมื่อตอน 20:15 นาทีแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอีกจุดมีรายงานเผารถแบ็คโฮบริเวณสะพานบ้านอาแหน่หมู่8ตำบลบองงอเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายและพฤติการของเหตุสถานการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับเจ้าหน้าที่จึงเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบพื้นที่และก็แต่ละจุดเพื่อจะติดตามรถยนต์ที่ถูกนำออกจากอบต.บองงอนะครับกลัวว่าคนร้ายจะเอาไปก่อเหตุซ้ำนะครับและทางชุดเฉพาะกิจนราธิวาสเมื่อคืนนี้ก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกนะครับในการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึง6โมงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็สรุปภาพรวมในการก่อเหตุของคนร้ายมีทั้งหมดด้วยกัน51จุดด้วยกันครับมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นายพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทครับบอกว่าโอนใต้คนร้ายลอบบึ้มเผาหลายจุดเจ้าหน้าที่เร่งคุมพื้นที่เกิดเหตุความไม่สงบในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งคุมพื้นที่ติดตามรถถูกนำออกจากอบต.บองงอเตือนประชาชนงดออกนอกบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ
1: นอกจากนี้นะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตั้งแต่4ทุ่ม15นาทีจนถึง6โมงเช้าค่ะจึงทำให้ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสสั่งงัดมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดบังคับใช้กฎอัยการศึกค่ะโดยให้ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่4ทุ่ม15นาทีถึง6โมงเช้ามีผลตั้งแต่22สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นพาดหัวข่าวในสำนักข่าวไทยค่ะเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้าน4ทุ่มถึง6โมงเช้าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับกฎอัยการศึกออกประกาศเคอร์ฟิวทั่วจังหวัดสั่งห้ามออกนอกบ้าน4ทุ่มถึง6โมงเช้าหลังเกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองหลายจุดค่ะ
0: ขณะที่สรุปเหตุการณ์จากทางกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคือตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนี่แหละครับเกิดเหตุการณ์ก่อกวนแล้วก็ลอบวางเพลิงรวม51จุดหมู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับสรุปตัวเลขแยกตามพื้นที่นะครับจังหวัดนราธิวาส22จุดเกิดเหตุในอำเภอระแงะจะแนะบาเจาะตากใบและอำเภออื่นๆมีทั้งลอบวางระเบิดเผายางรถยนต์เสาไฟฟ้าสิ่งปลูกสร้างและรถราชการมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายพร้อมประกาศเคอร์ฟิวทั้งจังหวัดตั้งแต่4ทุ่ม15จนถึง6โมงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดยะลาเกิด18จุดครับกระจายในอำเภอทานโตบานังสตาและรามันส่วนใหญ่เป็นการเผายางรถยนต์กล้องวงจรปิดเสาสัญญาณแล้วก็โปรยตะปูระบายพื้นที่ยะลาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนที่ปัตตานีนะครับเกิดเหตุทั้งหมด11จุดในอำเภอยะรังยะริงหนองจิกสายบุรีทุ่งยางแดงโคกโพรวมทั้งเหตุลอบวางระเบิดอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันก็ในส่วนของปัตตานีก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับรถมิตซูบิชิไททันสีเทาที่คนร้ายเอาออกมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับล่าสุดเมื่อช่วง4ทุ่มครับได้รับแจ้งว่าคนร้ายครับได้นำรถยนต์กระบะคันดังกล่าวไปเผาทำลายแล้วเจ้าหน้าที่จึงยุติการค้นหาและติดตามรถ ตามข้อมูลเดิมพร้อมอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่และก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือว่าแชร์ภาพ

0: ตำแหน่งหรือว่าข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์เนื่องจากอาจกระทบต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และความปลอดภัยของประชาชนหากประชาชนมีข้อมูลหรือว่าพบเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าสายด่วนกทม.ภาค4ส่วนหน้านะครับหมายเลขโทรศัพท์จำง่ายเลยครับ1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะบินไปจังหวัดน่านนะคะเพื่อประสานงานกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาค่ะแต่ก็ทราบมาว่าทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเหลือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนะคะได้สั่งการให้ดำเนินการหางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวมีอยู่2รายด้วยกันก็ดำเนินการได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนงบประมาณของจังหวัดจะเพียงพอหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าหากไม่พอก็มีงบของสำนักนายกรัฐมนตรีและงบส่วนงานต่างๆที่สามารถรองรับอยู่ได้และช่วงนี้เป็นช่วงหน้าน้ำนะคะซึ่งนายกได้เตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้ในทุกจังหวัดสังเกตได้ว่าผู้ว่าจังหวัดในแต่ละจังหวัดค่ะในเขตจังหวัดสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดประสบภัยก็มีความพร้อมในการประกาศสถานะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดน่านไปดูหน้างานไปรับฟังสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วว่ายังต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางอะไรบ้างรวมไปถึงการพูดถึงภาคเหนือการประชุมที่ศาลาว่าการศาลากลางจังหวัดน่านไม่ได้ลงพื้นที่น้ำท่วมค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยปฏิบัติอยู่แล้วเพื่อฟื้นฟูคืนพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะอย่างในแนวหน้าค่ะส่งเสบียงช่วย 4,000 คนน่านวิกฤต14หมู่บ้านถูกตัดขาดปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักส่งเสบียงช่วย 4,000 คนน่านวิกฤต14หมู่บ้านปอพอสร้างสะพานเบอร์รี่ดินซุดวัดภูมินร้าวหนูบินซับน้ำตา23สิงหาคมจังหวัดน่านยังไม่พ้นภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอปัว14หมู่บ้าน 4,000 ชีวิตถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4เจ้าหน้าที่ใช้โดรนลำเลียงอาหารและน้ำดื่มพร้อมเร่งสร้างสะพานแบรี่เปิดทางความช่วยเหลือขณะที่นายกบินซับน้ำตาอาทิตย์นี้เผยเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หวั่นซ้ำเติมสถานการณ์ค่ะ
0: ขยายความเรื่องของวัดภูมินร้าวนะครับเมื่อวานนี้ครับนายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะครับลงพื้นที่วัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านตรวจสอบสภาพพระอุโบสถหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยพบความผิดปกติของโครงสร้างหลายจุดครับพระครูสิรินันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดภูมินสะท้อนความกังวลว่าวัดภูมินครับเผชิญทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมซ้ำมาถึง2ปีแม้น้ำยังไม่ไหลเข้าพระอุโบสถโดยตรงแต่ว่าพื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมขังและความชื้นสะสมโดยเฉพาะจุดที่เคยเปิดพื้นที่เพื่อตรวจสอบถามรากความเสียหายสะสมจากน้ำและก็ความชื้นทุกปีจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนายประสิทธิ์บอกว่าวัดภูมินเป็นทั้งศาสนสถานและหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านมหาศาลจึงเตรียมประสานให้กรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเชิงลึกพร้อมกำหนดแนวทางเสริมความมั่นคงก่อนความเสียหายจะรุนแรงไปมากกว่านี้นะครับก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพนายประสิทธิ์โนทะรองประธานกรรมาธิการการศาสนาลงพื้นที่ตรวจสอบรอยแตกร้าวและการทรุดตัวของพระอุโบสถวัดภูมินคาดสาเหตุเกิดจากน้ำท่วมซ้ำซากและแผ่นดินไหวนะครับอีกภาพนึงเป็นภาพบรรเทาทุกข์ก็เป็นภาพนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.เดินฝ่าซากกิ่งไม้เพื่อนำสิ่งของบรรเทาทุกข์มอบให้ชาวอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยหลังปักหลักอยู่ในพื้นที่เป็นวันที่4เพื่อติดตามการฟื้นฟูเยียวยาพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดประเด็นนี้ครับน่านระทึกรับมือฝนรอบ2น้ำแพร่ทะลักสุโขทัย6จังหวัดภาคเหนือยังวิกฤตเชนระดมทหารและเจ้าหน้าที่ร่วมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูอำเภอปัววัดภูมินร้าวสุดเจอพิษน้ำท่วมซ้ำซากลุ่มน้ำน่านระทึกอีกฝนระลอกใหม่จอถล่มซ้ำตั้งแต่23สิงหาคมนี้รัฐบาลยังเกาะติดสถานการณ์วางมาตรการดูแลประชาชนด้านยศชนันท์ระดมทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปู

0: พรมฟื้นฟูน่านส่วนทศส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลขณะที่สุโขทัยเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากแพร่22-23สิงหาคมนี้ส่วนแม่น้ำเมยเริ่มลดระดับแต่ว่ายังล้นตลิ่งขณะเดียวกันวัดภูมินพบรอยร้าวและการทรุดตัวสะสมหลังเจอทั้งน้ำท่วมซ้ำซากแผ่นดินไหวจี้กรมศิลป์เร่งตรวจสอบโครงสร้างครับ
1: ซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูในพื้นที่น้ำท่วมค่ะทั้งการล้างบ้านทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมถนนหนทางต่างๆนะคะอย่างรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจษฎาไทยเศรษฐ์ค่ะก็สั่งการต้องฟื้นฟูให้ขีดเส้น7วันให้ซ่อมแซมเส้นทางถนนที่ได้รับความเสียหายตัดขาดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็นำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนระบบสาธารณูปโภคให้เร่งฟื้นฟูไฟฟ้าระบบประปาแล้วก็จะส่งรถผลิตไฟฟ้ารถชาร์จไฟเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่ว่าการอำเภอปัวซึ่งก็ยังได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากค่ะในพื้นที่ไปสำรวจไปดูจุดที่เสียหายพร้อมกับสั่งการทำคันกั้นน้ำเพื่อเบี่ยงกระแสน้ำในลำน้ำกว้างที่ทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านราชพัฒนาให้คืนกลับสู่ทางน้ำหลักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะส่วนภาพในเดลินิวส์ค่ะเป็นภาพพื้นฟูน้ำท่วมโดยอาจารย์เชนยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหานะคะพร้อมจะส่งกำลังพลทหารช่างมทบ38มทบ34 35มณฑลทหารบกที่เกี่ยวข้องกว่า600นายพร้อมเครื่องจักรหนักเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวพร้อมตำรวจอำนวยความสะดวกการจราจรขนย้ายสิ่งของช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนและก็ส่งทีมแพทย์ไปดูแลเยียวยาจิตใจนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสั่งการฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมค่ะส่วนพาดหัวข่าวเปิดหลักเกณฑ์ช่วยน้ำท่วมอาจารย์เชนเจเศรษฐ์ลุยน่านเร่งฟื้นฟูยศนันท์เจเศรษฐ์ปักหลักน้ำท่วมจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังฟื้นฟูมอบชลประทานโยธาทำความสะอาดพร้อมสำรวจบ้านพังเพื่อฟื้นฟูขีดเส้น7วันต้องแล้วเสร็จสั่งล็อกเป้า11ชุมชนบ่อเกลือเสี่ยงน้ำป่าดินถล่มตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงเชื่อมศูนย์เตือนภัยถึงท้องถิ่นย้ำเตือนเร็วอพยพทันสุริยะคลอดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยเน้นจ่ายตามจริงครอบคลุมพืชประมงปศุสัตว์และปรับปรุงพื้นที่จับตาฝนระลอกใหม่23สิงหาคมสั่ง4อำเภอเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำสสน่านจี้กรมศิลป์ตรวจสอบวัดภูมินพบรอยร้าวหลายจุดหวั่นกระทบโครงสร้างพิษณุโลกฝนหยุดน้ำลดเกือบปกติเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนแม่เสรียงวิกฤตดินสไลด์ตัดขาด53หมู่บ้านสังเวย1ศพซ้ำไฟฟ้าสัญญาณเน็ตล่มสั่งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต้นไม้โค่นล้มซ้ำค่ะ
0: 7:46 นาทีครับเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแล้วก็ทางนิวซีแลนด์นะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเลกครับได้ออกมาเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนทั้งออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17-22สิงหาคมโดยบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นโอกาสที่จับต้องได้ครับสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จรอบด้านสรุปได้5มิติสำคัญก็คือ 1. เปิดประตูการค้าดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกผ่านความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียควบคู่กับการจับมือนิวซีแลนด์ตั้งเป้าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045 2. ปักธงไทยเป็นฐานลงทุนฐานผลิตประตูสู่อาเซียนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น 3. ดึงเทค

0: เทคโนโลยีระดับโลกต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งแบตเตอรี่ยานยนต์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีการเกษตรความมั่นคงทางไซเบอร์และ AI 4เปิดโลกกระทัดทักษะใหม่ดัน SME Creator Thai Go Inter โดยการเพิ่มจำนวน Canva Creator นะครับพร้อมผลักดันโครงการเพื่อพัฒนาคนไทยให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและประเด็นสุดท้ายมิติสุดท้ายครับก็คือผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยไทยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางออนไลน์สำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพกลับไทยครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินพร้อมภริยานะครับนางสาวธนนนท์หันมาส่งยิ้มแล้วก็โบกมืออำลาคณะบุคคลที่มาส่งขึ้นเครื่องเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์เดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์พาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับอนุทินโวสำเร็จจับมือ2ประเทศออสซี่แดนกีวียกระดับการลงทุนเศรษฐกิจเปิดบินตรงโอ๊คแลนด์ประชาธิปัตย์จองกฐินบี้โกงสวอนุทินโอเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยกระดับสัมพันธ์ระหว่างกันดีมากอัปเกรดความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนตีปี๊บข่าวดีการบินไทยรอเลิกฟื้นบินตรงส่วนไทยโพสต์ครับพาดหัวข่าวบอกว่าข่าวดีเยือนนิวซีแลนด์อนุทินปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์พบชุมชนไทยในโอ๊คแลนด์ชูผลงานเศรษฐกิจโตสัมพันธ์ระหว่างประเทศปึกแย้มข่าวดีการบินไทยเตรียมฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เสียสักประกาศความสำเร็จการทูตไทยชูสูตรผู้นำคลิกกันดันเจรจาออสซี่นิวซีแลนด์สำเร็จ 80% โฆษกรัฐบาลเผยไฮไลท์ 5 ความสำเร็จเปลี่ยนสัมพันธ์เป็นโอกาสเปิดตลาดดึงลงทุนสร้างงานให้คนไทยครับ
1: เช่นเดียวกันกับในมติชนค่ะปลื้มเยือนออสซี่กีวีอนุทินลั่นรัฐบาลเสียงปึกครม.สัญจรสงขลา1กันยายนประชาธิปัตย์นักถกรับเปิดสภาขู่ซักฟอกหัวสว AI สาธารณสุขกรวีมั่นใจตอบได้หมดเด็ดรัฐหาเสียงอบจ.นนทบุรี SME ชงแผนเครื่องปีหลังชูเที่ยวดัน GDP ปลุกเศรษฐกิจรับช่วงไฮซีซั่นเอกนิติฟื้นบินตรงนิวซีแลนด์หอการค้าจี้ปรับโครงสร้างใหม่นอกจากนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็มีประเด็นของไอลอว์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะเนื่องจากว่าไอลอว์นั้นโพสต์อ้าง229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.เป็นสว.138คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนอ้างว่ามีรัฐมนตรีมีส.ส.กรรมการบริหารพรรคใหญ่21คนเครือข่ายพรรค20คนเป็นผู้มากบารมีในแวดวงการเมืองทั้งสิ้นด้วยนะคะพาดหัวข่าวค่ะไอลอว์ทิ้งปมชุดใหญ่229รายชื่อรัฐมนตรีสว.ส.ส.เอี่ยวคดีหัวสมยศขอโทษละเมิดสาวกิจกรรมอนุทินปลื้มเศรษฐกิจบวกไปออสซี่กีวีเฮียเม้งหนุนจัดระเบียบกรรมาธิการชี้บางคณะใช้อำนาจเกินหน้าที่และข้อบังคับหวังผลทางการเมืองเอาประเด็นสื่อเป็นปั้นน้ำเป็นตัววากท่าทำอะไรเกินขอบเขตผู้เสียหายไปร้องเอาผิดมาตรา157ได้และยื่นสอบจริยธรรมสุดเช้าสมยศพฤกษาเกษมสุขโดนแฉล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษากิจกรรมหญิงนักกิจกรรมหญิงค่ะเจ้าตัวขอโทษอ้างคิดว่าเหยื่อยินยอมเพราะย้ายมาอยู่ด้วยกันเผยอายุห่างถึง39ปีนักกิจกรรมคนอื่นรุมชี้ยังมีอีกหลายกรณีอังคณาอัดขอโทษอย่างไรให้เหยื่อผิดเขาหนีไม่ได้เพราะถูกใช้อำนาจจกอ้างประชาธิปไตยแต่ใช้อำนาจกดทับประชาธิปัตย์นัดถก25สิงหาคมวางแนวทางอภิปรายไม่ไว้วางใจแก้รัฐธรรมนูญสกลทีแย้มในกรุงเทพพบรายชื่อที่น่าจะเป็นพ่อทิพย์กว่า500คนหึ่มถ้าขอข้อมูลไม่ได้ก็ต้องใช้พรบอำนาจเรียกร้องกรรมาธิการค่ะ
0: เช่นเดียวกับทางข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองบอกอย่างนี้ครับว่าประชาธิปัตย์ร่วมวงขยี้ซักฟอกปมหัวสวนัดถก25สิงหาคมวางหมากอภิปรายภูมิใจไทยเตรียมมือโยงถึงนายกยังไงหนูโวรัฐบาลผสมมีเสถียรภาพกรรมาธิการพลิกณฤชาไม่เกี่ยวโกงสอบอนุทินปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์พบชุมชนไทยในโอ๊คแลนด์ชูผลงานเศรษฐกิจโตสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นยารัฐบาลผสมมีเสถียรภาพเอกนิติลั่นรัฐบาลเดินหน้าเจรจากลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ดันไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคประธานวิปมั่นใจศึกซักฟอกรัฐมนตรีตอบได้ทุกเรื่องชี้อภิปรายคดีหัวสวได้แต่อยากรู้เกี่ยวกับนายกยังไงทั้งที่เกิดก่อนภูมิใจไทยเข้ามาบริหารประเทศประชาธิปัตย์นัด

0: ประชุม25สิงหาคมวางประเด็นขยี้รัฐบาลเล็งชำแหละหัวสว AI Passport ข้องใจตั้งปลัดพลังงานข้ามห้วยจี้นายกเคลียร์ให้ชัดประธานกรรมาธิการปปช.อ้างพูดผิดยันนฤชาไม่เกี่ยวโกงสอบท้องถิ่นยันตอนนี้สาวถึงแค่นักการเมืองท้องถิ่นไม่มีระดับชาติครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เรื่องของต่างด้าวทั่วกทม.ถือบัตรชมพู 16,000 คนค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังต้องตามกันต่อนะคะโดยวันนี้ค่ะในฝั่งของกรุงเทพมหานครได้ส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตดินแดงซอยประชาสงเคราะห์11ติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูซึ่งจากการตรวจสอบค่ะพบว่ามีความผิดปกติเนื่องจากใน1ป้าใน1หลังห้องพักเนี่ยนะคะก็จะมีผู้อาศัยเกิน16คนซึ่งแน่นอนค่ะเข้าข่ายต้องสงสัยสำหรับการลงพื้นที่ค่ะก็มีแบ่งออกไปหลายสายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าบ้านผู้พักอาศัยเพื่อนบ้านเพื่อเอาข้อมูลมาประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งก็พบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านหลังเดียวกันเป็นจำนวนมากซึ่งหากว่าไม่มาดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นภายใน30วันค่ะทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นก็จะมีการจำหน่ายรายการบุคคลและก็ย้ายดำเนินการย้ายดำเนินการตามกฎกระทรวงตามหลักเกณฑ์นะคะซึ่งก็ต้องมาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าหากไม่มาก็จะดำเนินการตามขั้นตอนค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะต่างด้าวทั่วกทม.ถือบัตรสีชมพู 16,000 คนเชิญเจ้าบ้านเข้าให้ถ้อยคำตีมึนเจอคัดออกจากระบบแชร์พบพิรุษ13หลัง9เขตกทม.เช็คครบ50เขตพบต่างด้าวถือบัตรสีชมพูทะลักทั่วกรุงกว่า 16,000 คนสอบพิรุษ13หลังใน9เขตพบอยู่อาศัยเกินเกณฑ์จ่อสอบเชิงลุกพิสูจน์ความผิดปกติแง้ม9เขตต่างจากดินแดงพบชื่อโผล่ในกลุ่มโรงงานและหอพักบ้านเช่าแรงงานด้านเจ้าหน้าที่เขตดินแดงปูพรมแฟลตดินแดงลุยตรวจต่างด้าวถือบัตรสีชมพูสวมสิทธิ์ย้ายเข้าทะเบียนบ้านอย่างผิดปกติตีกรอบเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำขออภัยค่ะตีกรอบเชิญเจ้าบ้านมาให้ถ้อยคำภายใน30วันหากไม่มาคัดออกจากระบบค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะครับมีปัญหาเรื่องของที่ดินที่ยกให้กับวัดอีกพื้นที่หนึ่งแล้วครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านไปรวมตัวประท้วงการทวงคืนสิทธิ์ที่ดินพิพาทเนื้อที่21ไร่หลังลูกชายเจ้าของที่ดินเดิมนำเครื่องจักรเข้าถางที่ดินของวัดที่ซื้อขายไว้นานแล้ว28ปีบริเวณวัดเขาโต๊ะอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์วันจะซ้ำรอยกรณีของป้าดานนั่นแหละครับเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสุรินทร์ผวาซ้ำรอยคดีป้าดาทวงที่วัดชาวบ้านหือประท้วงวุ่นสกัดเจ้าของเดิมยึดคืนวันซ้ำรอยป้าดาปืนกลทวงที่ดินวัดลามไปถึงสุรินทร์ชาวบ้านเดือดลุกฮือปกป้องที่ดินวัดเขาโต๊ะหลังทายาททวงคืนอ้างเป็นกรรมสิทธิ์พ่อถึงจะขายต่อและคนซื้อขายให้วัดไปแล้วตั้งแต่ปี41แล้วก็ตามส่วนคดีวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นบอกรอสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่ดินก่อนและสอบปากคำผู้มาแจ้งขอใบแทนไปออกโฉนดจึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
1: มากันที่โผนายพลกันบ้างนะคะใน Daily News ค่ะโผนายพลลงตัวนพศิลป์ไปสตม.ธินกรนั่งสอท.ไก่คุมภาค7อาทิชาเปียกเต่าผงาดภาค3โค้งสุดท้ายโผแต่งตั้งบิ๊กนายพลผบ.ตายนัดบอร์ดกลั่นกรองเคาะ156ตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการบิ๊กเดชบิ๊กเดนพพวัตค่ะบิ๊กเสือธนพลกฤษดาขยับขึ้นติดพลตำรวจเอกขณะที่สันตินิติธรนิธิธรค่ะอาชญนกฤษกรพิสิทธิ์กฤษฎาพลจ่อขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร.ด้านแม่ทัพหน่วยฝุ่นตลบนครบาลสอบสวนกลางตชด.ภาค9ลงตัวอยู่ที่เดิมขณะที่นพศิลป์ผงาดสตม.บิ๊กโอธินกรคุมไซเบอร์นราเดชวสันต์2คนสนิทผบ.ตายคุมภา ภาค1และภาค2ขณะที่พลตำรวจโทอาทิชาเป่าอินมาแรงเปียดปิ๊กเต่าจอกคุมอีสานใต้บิ๊กเอ็มภูมินโยกคุมหน่วยปราบยาพง

0: สยามแรงดีขึ้นตรงคุมท่องเที่ยวเดอะกายสิรัตเขตโยกคุมภาค7ขณะที่พันธนะสมบูรณ์ชมชวินจ่อขึ้นขยับเป็นผู้บัญชาการค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐประเด็นนี้พาดหัวข่าวนะครับอาจจะไม่เหมือนกันประเด็นเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เพราะว่าข่าวบอกว่าบิ๊กเต่าอาจจะวืดนะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าบิ๊กเต่าวืดเป็นแค่ผู้บัญชาการภาค3ได้แค่ประจำถกกันกลองตายนัดวันนี้นะครับไทยรัฐพาดบอกว่าผบ.ตายนัดบอร์ดกันกลองถกโผในพลใหญ่23สิงหาคมนี้บิ๊กเดย์บิ๊กเก่งบิ๊กเสืออาวุโสผงัดขึ้นรองผบ.ตร.คือฮาพลตำรวจโทอาทิชาเปาอินผู้บัญชาการสพท.ตร.นักเรียนในร้อยรุ่น44ทีมงานของพลตำรวจเอกอดุลแสงสีแก้วอดีตผบ.ตร.และรัฐมนตรีแรงงานมาแรงขยับคุมพื้นที่สีน้ำเงินเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3คุมอีสานใต้ส่วนบิ๊กเต่าเลื่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศมีอยู่ในแนวหน้าด้วยนะคะสหรัฐอิหร่านได้ส่งสารโต้ตอบกันอย่างดุเดือดก่อนถึงกำหนดเปิดตัวมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐในวันจันทร์นี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออิหร่านรวมถึงประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดอย่างจีนขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอัดยับสหรัฐมั่วนิ่มไปแทรกแซงชาติอื่นเมินการคว่ำบาตรค่ะ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายพูดคุยกันมาทุกเช้านะครับเราได้อ่านข้อความทุกข้อความแล้วแหละครับวันนี้เวลาหมดครับน้องแอนพจนาถผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มณฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะบรรยายธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสัมโพธิสูตรอังคุตตรนิกายนวกะนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ตนความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ตรัสถามว่าถ้าพวกกัญญะเดรถีหรือปริพาชก

พึงถามพวกเธอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริภาชกเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญดีรถีปริภาชกถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สองเป็นผู้รักษาศีลสำรวมระวังในศีลที่เป็นสิกขาบทถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 3. เป็นผู้ปฏิบัติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางใจคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยปฏิบัติเพื่อความสันโดษยินดีของตนปฏิบัติเพื่อปลีกวิเวกสงัดกายสงัดใจปฏิบัติเพื่อความไม่อยู่คลุกคลีหมู่คณะปฏิบัติเพื่อประกอบความเพียรปฏิบัติเพื่อตั้งตนอยู่ในศีลปฏิบัติเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาปฏิบัติเพื่อทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสของทุกข์ปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและของทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 4. เป็นผู้มีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ผู้ประกอบความเพียรพึงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้คือมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเป็นข้อแรกเพื่อดำเนินไปสู่ทางที่ถูกเพราะในกุทกนิกายชาดกท่านกล่าวไว้ว่ายังยันหิราชะภชติเป็นอาทิแปลว่าข้าแต่พระราชาบุคคลครบคนใดๆเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษเ

มีศีลหรือไม่มีศีลบุคคลนั้นย่อมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นบุคคลคบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปสนิทกับคนเช่นใดก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นผู้หวังไปสู่พระนิพพานปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จึงต้องคบมิตรดีที่เรียกว่าสัตบุรุษถ้าคบมิตรชั่วทำแต่บาปกรรมก็มีแต่พาไปสู่อบายอย่างเดียวและต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งสำรวมอินทรีย์มีความประพฤติอันดีงามเว้นที่อโคจรเพื่อเป็นการห้ามการทำบาปทางกายวาจาเพื่อทำใจให้สงบจากบาปอย่างหยาบถ้าไม่รักษาศีลยังทำบาปทางกายวาจาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้เปรียบเหมือนบุคคลคิดจะดับกองไฟแต่ใส่เชื้อฟืนเข้าไปตามการไฟนอกจากจะไม่ดับแล้วยังลุกโผล่ขึ้นอีกต้องไม่ใส่เชื้อให้เหลือแต่ฐานไฟเก่าไฟจึงจะลดลงดุจการรักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาและเพื่อจะให้หมดเปลวไฟอย่างแท้จริงแม้แต่เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใส่เข้าไปในกองไฟดุจการเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยก็งดเว้นไม่กระทำเพราะโทษเพียงเล็กน้อยละเลยไปก็อาจเป็นโทษใหญ่ได้และเพื่อจะดับฐานไฟเก่าให้ลดน้อยลงจึงต้องปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสด้วยการมักน้อยสันโดษเป็นการกำจัดความโลภมากในใจใช้ปัจจัยเท่าที่จำเป็นเพราะการแสวงหามามากเกินทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นทั้งการมีของมากเกินความจำเป็นก็เป็นภาระต้องดูแลรักษาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลสทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพราะความง่วงนอนทำให้ไม่อาจประกอบความเพียรได้ความรักใคร่ความพยาบาทความฟุ้งซ่านและความสงสัยไม่อาจทำให้เกิดปัญญาที่เห็นสัจธรรมได้เมื่อออกไปจากนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิความเพียรก็จะเป็นไปได้เป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางจากนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติเพื่อละกิเลสไปให้ถึงความพ้นทุกข์จะขาดความเพียรไปไม่ได้และต้องมีความเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรผิดทางก็กลายเป็นปฏิบัติแบบหลงดุจตอนแรกที่พระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยามีความเพียรอดทนอย่างยิ่งตามแนวทางของลัทธิอื่นเมื่อพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางจึงกลับมาเจริญความเพียรทางจิตเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมความเพียรที่ถูกคือความเพียรเป็นไปในสัมมัปปทาน4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวัคว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญสัมมัปปทาน4กระทำ

ทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันสัมมัปปธานความเพียร4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำฉันทะให้เกิดพยายามประกอบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่

ไปเพื่อความไปบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมเมื่อมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อผู้ประกอบความเพียรตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางจิตคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นต้นเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาแล้วพึงเจริญธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่งามเห็นกายตนและกายคนอื่นว่าไม่งามคนส่วนมากจะเห็นรูปกายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวว่าสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่ได้มองให้ตลอดถึงความแก่ในที่สุดก็ถึงความตายตายแล้วไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้ใครเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการเห็นเช่นนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานเพื่อละความกำหนัดรักใคร่ 2. เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเมตตาเป็นธรรมละพยาบาทดุจน้ำเย็นดับน้ำร้อน 3. เจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกวิตกที่เป็นอกุศลวิตกคือกามวิตกความตรึกในทางรักใคร่ชอบใจพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนจิตที่ถูกวิตกทั้งสามนี้ครอบงำไม่อาจเป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากกิเลสได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับแก้วิตกทั้งสามเพราะถ้าจิตยังอยู่กับลมหายใจวิตกก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 4. เจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อถอนอัสมิมานะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วเป็นกรรมฐานเพื่อละอสมิมานะธรรมดาปุถุชนทั้งหลายย่อมมีความสำคัญถือตัวถือตนเป็นอย่างยิ่งความสำคัญว่าเป็นตัวตนนี้เรียกว่ามีอัตตาถือทั้งตัวเราว่าเป็นตัวตนและยังถือบุคคลอื่นว่าเป็นตัวตนการถืออัตตานี้เป็นเหตุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเมื่อใจเกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจกิเลสก็ได้โอกาสเกิดขึ้นในใจที่ชอบใจก็เกิดความรักใคร่อยากได้ที่ไม่ชอบใจก็เกิดความโกรธการจะละกิเลสเหล่านี้ต้องทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการถือตัวถือตนด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลง
ไปตาม

การเวลาจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปเป็นคนแก่ชราและในที่สุดก็ตายไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ในที่สุดก็ตายหรือแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้อาคารบ้านเรือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงความตายหรือความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับใจที่ต้องการการพิจารณาอนัตตสัญญาก็เพื่อจะทำความเห็นให้ถูกว่าสังขารทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นการถอนอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกิเลสทั้งหลายผู้ที่ได้อนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัมโพธิสูตรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นกิเลสเข้าถึงพระนิพพานโดยเริ่มจากการคบสัตบุรุษที่เรียกว่ามีมิตรดีจากนั้นก็รักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาประพฤติตนเป็นคนเรียบง่ายด้วยการมักน้อยสันโดษปลีกวิเวกด้วยการทำตัวไม่ยินดีการสนุกรื่นเริงมีความเพียรเพิ่มพูนปัญญาจากนั้นก็ละกิเลสที่เข้ามาทำใจให้เศร้าหมองเพราะถ้าในใจยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่อาจทำใจให้พ้นทุกข์ได้จึงต้องละกิเลสออกไปจากใจด้วยการเจริญกรรมฐานพระองค์ตรัสการเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณากายตนและคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งามเพื่อจะละราคะความรักความใคร่ตรัสการเจริญเมตตาพรหมวิหารเพื่อจะละความโกรธความพยาบาทตรัสการเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะละวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลวิตกสุดท้ายตรัสถึงอนิจจสัญญาความสำคัญสังขารในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปทางข้างเสื่อมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาที่ต้องการก็เกิดความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงความตายหรือความแตกสลายไปถ้าเรายังยึดติดอยู่ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็จะเป็นทุกข์ดังคำที่ว่ารักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็เราร้อนใจมากอยากได้มากก็ดิ้นรนขนขวายมากเพราะฉะนั้นเราควรต้องรู้จักละรู้จักวางคือปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งใกล้ชิดมิใช่เกาะติดดูแลรักษามิใช่อะไรคอยหาแนะนำแต่มิใช่ครอบงำเปรียบเหมือนสิ่งของถ้าเราเอามาแบกไว้ทั้งหมดมันก็หนักแบกไม่ไหวถ้าวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยกายก็ไม่หนักวางให้เป็นที่เมื่อมีกิจจำเป็นต้องใช้ก็หยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปวางที่เดิมไม่ทิ้งไปเพราะยังมีประโยชน์จำเป็น

ต้องใช้ในโอกาสต่อไปเรียกว่าปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดจะได้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้แก้ไขเหตุร้ายให้เป็นดียามเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่มิใช่ถามหาทุกเวลาจนเขาเกิดความรำคาญยามที่เขาจะเดินทางผิดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ควรแนะนำให้เดินทางที่ถูกแต่มิใช่ไปครอบงำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างจริงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องอยู่กับสังคมญาติพี่น้องครอบครัวต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อดำรงชีพเราจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ปล่อยวางได้โดยไม่กังวลข้อความที่ว่าพึงเจริญกรรมฐานเพื่อละราคะพึงทราบข้ออุปมาด้วยการเกี่ยวข้าวสาลีว่าบุรุษคนหนึ่งถือเกี่ยวข้าวสาลีทั้งหลายในนาข้าวสาลีที่ล้อมรั้วไว้ตั้งแต่ปลายนาต่อมาโคทั้งหลายทำลายรั้วนาข้าวสาลีนั้นแล้วเข้าไปบุรุษนั้นวางเกี่ยวแล้วถือไม้เท้าไล่โคทั้งหลายออกไปตามทางนั้นแล้วซ่อมทำรั้วให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจึงถือเกี่ยวข้าวสาลีอีกในข้อเปรียบเทียบนั้นพึงเห็นพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีท่านผู้ประกอบความเพียรเปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวข้าวสาลีปัญญาเปรียบเหมือนเขียวเวลาทำวิปัสสนาเปรียบเหมือนเวลาเกี่ยวข้าวสาลีอสุภกรรมฐานเปรียบเหมือนไม้เท้าความสำรวมระวังเปรียบเหมือนรั้วราคะเกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ทันพิจารณาเปรียบเหมือนโคทั้งหลายทำลายรั้วแล้วเข้าไปในนาข้าวสาลีเวลาที่ข่มราคะไว้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาอีกเปรียบเหมือนการวางเขียวถือไม้เท้าไล่โคออกไปตามทางที่เข้ามานั้นซ่อมทำรั้วให้กลับเป็นปกติแล้วจึงเกี่ยวข้าวสาลีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเนื้อความนี้จึงตรัสว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อละความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเจริญอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนมานะ9อย่างที่เกิดขึ้นว่าเราของเราเมื่อผู้ประกอบความเพียรเห็นอนิจจสัญญาแล้วอนัตตสัญญาก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยว่าในลักษณะ3อย่างนั้นเมื่อเห็นลักษณะ1แล้วอีก2ลักษณะนอกนี้ก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวบรรยายธรรมะเรื่องทำเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละ
คิดสิ่งใดที่เป็นไปโดย

0: ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันคนร้ายป่วนเมืองนับร้อยปูพรมโจมตี 32.12 อำเภอยิงใส่ศูนย์เด็กเล็กระเบิดอัดชาวบ้านเจ็บกลุ่มคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันถึง32จุดครอบคลุมพื้นที่12อำเภอจากทั้งหมด13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสในช่วงเวลาเพียงชั่วข้ามคืนของวันที่22สิงหาคมเวลา20นาฬิกา20นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีโดยเป้าหมายสำคัญของการก่อเหตุในครั้งนี้เน้นการทำลายสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดและเส้นทางคมนาคมสายหลักเพื่อสร้างความระส่ำระสายชะลอการเข้าควบคุมพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและทำลายบรรยากาศความสงบสุขของประชาชนโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายอย่างหนักและมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแรงระเบิดอัดใส่ขณะขับขี่รถยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุจำนวน2รายสรุปรายละเอียดเจาะลึก32จุดเกิดเหตุอำเภอระแงะรวม8จุดอำเภอศรีสาครรวม5จุดอำเภอบาเจาะรวม2จุดอำเภอเจาะไอร้องรวม4จุดอำเภอแว้ง1จุดอำเภอสุไหงโกลก1จุดอำเภอเมืองนราธิวาส1จุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บอำเภอตากใบรวม1จุดอำเภอรือเสาะรวม3จุดอำเภอยี่งอ1จุดอำเภอสุไหงปาดี2จุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าทำการสนที่กำลังและปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดพร้อมจัดชุดปฏิบัติการสุนัขทหารและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าทำการสแกนพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อป้องกันการวางระเบิดลูกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และประชาชนก่อนใช้พนักงานสอบสวนเข้าเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในขณะที่จังหวัดปัตตานีจำนวน11เหตุการณ์อำเภอยะรัง3เหตุการณ์อำเภอยะริง2เหตุการณ์อำเภอหนองจิก3เหตุการณ์อำเภอสายบุรี1เหตุการณ์อำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอโคกโพอย่างละ1เหตุการณ์เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนจังหวัดยะลาจำนวน18เหตุการณ์อำเภอทานโต8เหตุการณ์อำเภอบันนังสตา6เหตุการณ์อำเภอรามัน2เหตุการณ์เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บปัจจุบันเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดพร้อมควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและดูแลประชาชนตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมในขณะที่แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งเข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูล

ความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: รีควิกเอ็กซ์โปมิชชั่นเซล

0: มาชิกบี้เมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Cord Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกะทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันอาทิตย์นะคะเป็นนาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกานะคะทางคลื่นวิทยุอสมทพัทลุงแห่งนี้นะคะความถี่ FM 95.7 MHz นะคะวันนี้23สิงหาคม2569นะคะได้ติดตามสถานการณ์นะคะเมื่อคืนนี้นะคะที่3จังหวัดนะคะทั้งจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะคะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงกันนะคะหลายๆจุดนะคะบางจุดก็บางจังหวัดก็10กว่าจุดนะคะซึ่งส่งกำลังใจนะคะส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องนะคะ3จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะที่เจอสถานการณ์ความไม่สงบนะคะในพื้นที่แล้วก็ทางภาคเหนือเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านนะคะจังหวัดเชียงรายตอนนี้น้ำท่วม

ยังไงก็ส่งกำลังใจนะคะเราอยู่ในพื้นที่ที่ยังปลอดภัยอยู่นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะที่เจอปัญหาอย่างนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณไปยัง FC ที่ทรัพย์มานะคะตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงที่ฝากมาจะอยากฟังเพลงบ้านเราที่มีความสุข

ังใจด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่3จังหวัดนะคะกับ51เหตุการณ์นะคะที่เมื่อคืนนี้นะคะกอรมน.นะคะก็ได้ประกาศเคอร์ฟิวนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะ3จังหวัดส่งกำลังใจนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะที่อยู่3

เขียวจูบัวด้วยนะคะกับเพลงนี้คิดถึงเธอทุกลมหายใจนะคะ 95.75 เลยที่โซนนะคะทักทายอย่างน้องโอนพรสมจิตด้วยนะคะ FC ครับขอบคุณค่ะแล้วก็คุณเปรมปิติด้วยนะคะกันตาปิติที่จังหวัดตรังขอบคุณพี่อิ๋วนะคะวันนี้พี่ขอเพลงเดียวดายของคุณชรินทร์โอ้เพลงนี้เพราะมากนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงมาแล้วนะคะด้วยความห่วงใยนะคะจากนราธิวาสนะคะบอกว่ายังไงก็ดูแลตัวเองมากๆด้วยนะคะข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้51เหตุการณ์ด้วยกันนะคะใน3จังหวัด FC ก็ยังปลอดภัยอยู่นะคะน้องวิลัสสิมาสุวรรณนะคะจากจังหวัดนราธิวาสนะคะอำเภอสุขิรินทร์ขอผู้ครองรักของแอคนะคะให้กับชาวนรานอนฟังเสียงหวานๆให้สบายใจอ๋อจริงๆเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงมากๆเลยนะคะว่าจะอยู่กันอย่างไรนะคะจริงๆแล้วคนในพื้นที่นี่จะทราบข่าวกรองนะคะแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นถึง51เหตุการณ์ด้วยกันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็ส่งกำลังใจนะคะบอกน้องวิลัสสิมา

0: พิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC นะคะที่จังหวัดนราธิวาสด้วยอำเภอสุขีรินนะคะดูแลตัวเองกันมากๆด้วยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารสถานการณ์ข่าวกรองนะคะของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะน้องสาตื่นมาก็ได้เห็นข่าวว่ามีเฮลิคอปเตอร์นะคะยิงประชาชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องดูเหตุการณ์ต้องตรวจสอบด้วยนะคะอย่าสร้างเขาเรียกอะไรนะคะสาไม่แน่ใจว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะขอให้บุญบารมีนะคะของหลวงปู่ทวดช่วยปกป้องพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
1: นโมโพธิสัตโตอาคันติมยะอิติ
0: เพลงที่ค้างอยู่สาขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะเพลงนี้ไม่จบบริบูรณ์นะคะ
1: นโมโพธิสัตโตอาคันติมยะอิติภควา

0: ล็กทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้าน
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอธิบดีกรมการปกครองเผย3จังหวัดชายแดนใต้ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุระเบิดพร้อมกันหลายจุดสั่งประชาชนงดออกจากบ้านนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุหลายจุดในช่วงคืนที่ผ่านมาว่าทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วและเร่งกำชับโดยเฉพาะการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและกำลังทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดยะลาได้ให้ยกระดับการเตรียมพร้อมระดับสูงสุดและกำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลได้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนห้ามออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการแจ้งกำชับและเฝ้าระวังในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาฐานที่มั่นตนเองด้วยอีกทั้งกรมการปกครองและหน่วยที่เกี่ยวข้องออกพื้นที่ติดตามผู้ก่อการร้ายและอีกส่วนก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนมาตรการของแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนระหว่างนี้หากยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้จะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่จะต้องดูแลอย่างไรบ้างนายณฤชากล่าวว่าเรื่องการประกาศเป็นแผนของจังหวัดชายแดนใต้อยู่แล้วโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ดูแลในเรื่องนี้ส่วนเบื้องต้นได้รับรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่นายณฤชากล่าวว่าต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการแต่เฉพาะจำนวนที่เกิดเหตุก็ค่อนข้างหนักรวม3จังหวัดส่วนฝ่ายปกครองมีการข่าวหรือไม่ว่าการก่อเหตุหลายจุดพร้อมกันต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือสื่ออะไรนายณฤชากล่าวว่าด้านการข่าวเราก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะและได้แจ้งกลับไปหน่วยปฏิบัติในส่วนของการดำเนินการเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเตรียมการในเรื่องของการกระจายในพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทุกพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ได้กำชับว่าต้องปฏิบัติการอย่างไรด้วยการยกระดับขั้นสูงสุดตลอดเวลารัฐบาลยกระดับJIC น่านเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือนางสาวลฤดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสิ่งใดประเภทใดและในปริมาณเท่าใดในช่วงเกิดภัยพิบัติมักจะพบว่าสิ่งของบริจาคบางประเภทมีจำนวนมากเกินความต้องการในบางพื้นที่ในขณะที่สิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารต้องเติมอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งจัดระบบข้อมูลและการส่งต่อความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับส

0: านการณ์จริงโดยให้ JIC น่านรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันล่าสุดข้อมูลณวันที่22สิงหาคมรองครัวกลางแจ้งความต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารซึ่งเป็นสิ่งของที่มีการใช้ทุกมื้อและหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

ค่ะสู่ชั่วโมงที่2นะคะ 95.75 เรดิโซนทางสถานีวิทยุอสมทพัทลุงนะคะแล้วก็ทักทายไปยัง FC นะคะที่ดูรายการทางวิทยุออนไลน์ด้วยนะคะเข้ามาที่ MCOT นะคะแล้วก็สถานีวิทยุอสมทพัทลุงนะคะเจอกับ DJ อลัสสาในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะ 8:00 นจนถึง 11:00 นนะคะขอบคุณค่ะสำหรับ FC นะคะที่ดูรายการนะคะทาง Facebook Live ที่รักสุดที่รักนะคะจากกรุงเทพขอบคุณที่สุดนะคะแล้วก็สุดท้ายด้วยรักของคุณปันคุณรวิวรรณจินดาด้วยได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงเด่นนะคะที่ในรายการGolden Song นะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาขอบคุณอาจารย์อุตสาห์ด้วยนะคะกับเพื่อเธอคนเดียวด้วยนะคะของ Odd Pepper Single ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งความรักเพียกหากับความรักเพียกหาเก่าทั้งเก่าทั้งใหม่เดี๋ยวต้องสาดูก่อนนะคะจากกรุงเทพนะคะแล้วก็พี่อิ๋วด้วยนะคะจากจังหวัดภูเก็ตเดียวดายของคุณชลินขอบคุณ FC ด้วยนะคะคุณลุงประสิทธิ์บุหลันนะคะสายแรกเมื่อสักครู่นี้ที่โทรศัพท์มาที่0746165691นะคะขวัญใจเจ้าถุยขอบคุณคุณลุงประสิทธิ์บุหลันนะคะแล้วก็จากเขาใช้ส่วนเมื่อสักครู่นี้2เพลงด้วยกันเพลงคู่ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ

สิทธิ์บุรันด้วยนะคะ95 Lady Zone นะคะ 9:18 นะคะสาต้องฝากขอบคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะที่ส่งความสุขมานะคะผ่านรายการนี้95 Lady Zone นะคะฝากขอบคุณไปยัง SCG Home ด้วยนะคะแล้วก็บริษัทชิวเงงวัสดุก่อสร้างเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะในเครือ SCG สินค้าคุณภาพสินค้าเกรด A นะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะเราสามารถที่จะคำนวณ นะคะค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้อยู่ในงบประมาณนะคะที่ท่านมีอยู่นะคะจะได้รับความพึงพอใจในการสร้างบ้านสักหลังหนึ่งสูงสุดนะคะมาที่ SCG Home หรือจะเป็นบริษัทชิวเงงวัสดุก่อสร้างก็ได้นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะพี่นันท์พี่สันสนีขนมอร่อยมากๆนะคะสดจากเตาทุกวันหลายอย่างด้วยกันนะคะที่ท่านชื่นชอบนะคะจะเป็นเค้กไดฟูกุนะคะแล้วก็มีขนมเยอะมากนะคะเป็นของฝากจากพัทลุงนึกถึงบ้านขนมลุงนะคะขอบคุณไปยังสถาบันการศึกษานะคะที่ปูพื้นฐานบุหลานของท่านตั้งแต่1ขวบ8เดือนให้มีทักษะนะคะทั้งเรื่องของ IQ EQ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมายในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนนะคะเลวดีศึกษาที่ป่าพยอมเลวดีที่สมตรีด้วยนะคะรับสมัครตั้งแต่เตรียมอนุบาลนะคะจนถึงป .6 นะคะก็ไว้ใจได้นะคะที่นี่คณะผู้บริหารจะดูแลบุตรหลานของท่านนะคะเสมือนเป็นบุตรหลานของเราเองนะคะแล้วก็ผลงานมากมายเลยนะคะที่จะการันตีได้เลยตลอด30ปีนะคะที่โรงเรียนเลวดีพัทลุงนะคะในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงนะคะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ผลิตนะคะเด็กๆนะคะรุ่นต่อรุ่นนะคะให้เรียนต่อนะคะเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปนะคะฝากขอบคุณพยัญการเภสัชด้วยนะคะทั้ง11สาขาเจ็บป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชเวชสำอางพร้อมนะคะที่การเภสัช11สาขาด้วยกันโอพัฒนาการช่างถนนกฤษณาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งเป็นบริษัทของสายเองนะคะดูแลเรื่องระบบไอที0883994050ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะคะขอบคุณ FC ด้วยน้องนุชรอยรักในอารมณ์อุ้ยเพลงนี้พร้อมมากเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อิ๋วด้วยนะคะจากจังหวัดปู

พิเศษด้วยนะคะสำหรับท่านที่ดูรายการ Facebook Live ด้วยนะคะขอบคุณ FC กิติมศักดิ์ด้วยที่ดูรายการอยู่สำหรับขอเอ่ยชื่อ

ตีเดียวกับพี่น้าลำพันธ์นะคะขอบคุณสำหรับพี่อิ๋วด้วยนะคะจากจังหวัดภูเก็ตชอบมากนะคะกับเพลงเดียวดายนะคะแล้วก็ทักทายยังพี่ดีเจธงชัยพิงกุลด้วยนะคะเทพธิดาดอยของคุณฝนธนสุนทรด้วยนะคะได้ค่ะน้องนุชขอใจรอยรักในอารมณ์ในเดี๋ยวพี่สาหยิบพิงเป็นเตอร์มาฝากนะคะแล้วก็คุณสุปิดาตะวันรอนที่ลำปำได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสราวุธนะคะจากจังหวัดตรังอากาศแจ่มใสขอใจให้พี่ขอบคุณครับได้ค่ะพี่รัตบัวทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็น้องกระจิบด้วยนะคะบอกว่าพี่สายศรีพัทลุงค่ะขอบคุณนะคะไปต่ออีกเพลงหนึ่งนะคะที่ฝากมาจากกรุงเทพสามไม่แน่ใจว่ามนรักเพียกหากับความรักเพียกหานี่ใช่หรือเปล่านะแต่ว่าหยิบเสียงร้องคุณสุเทพมาฝากกันก่อนนะคะเพลงนี้จากกรุงเทพอากาศท้องฟ้าที่กรุงเทพไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่วันนี้น่าจะเป็นเรื่องของฝนนะคะที่มาจากภาคเหนือล่ะ

0: ดเพลงนี้มนต์รักเพียงหามาฝากนะคะ95เลยที่สุด9นาฬิกา28นาทีนะคะเดี๋ยวบทเพลงที่อาจารย์อุษาฝากมานะคะกับเพลง Hot Pepper Single นะคะน้องสาขออนุญาตเวลานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อที่อาจารย์อุษาฝากมาขอบคุณมากๆนะคะ
1: Lady Soul โดย DJ อรสาเหล่าเจริญสุข
2: อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 6ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 6ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 6คือคำตอบที่ดีที่สุด
1: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ครีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
3: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุง

0: าเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
2: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่าน
3: ขอบคุณมากมากนะคะตอนนี้บ้านขนมลุงนะคะก็มีที่ปั๊มปตท.นะคะท่านได้ซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้นะคะฝากขอบคุณพี่อนันต์พิสันสนีด้วยนะคะบ้านขนมลุงนะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้ค่ะที่อาจารย์อุตสาห์ฝากมาเมื่อสักครู่นะคะขอบคุณมาก

ุสาด้วยนะคะกับเพลงนี้เพื่อเธอคนเดียวนะคะ Pepper Single นะคะพอน้าเหยี่ยมไม่ใช่ต้นฉบับเดิมมานะคะก็เลยขออนุญาตเพลงนี้ FC บอกว่าอยากฟังรอยรักในอารมณ์นะคะไม่ได้หยิบเสียงร้องนักร้องต้นฉบับนะคะแต่ว่าหยิบเสียงร้องของพี่เซนเตอร์มาฝากนะคะเพลงนี้พี่สาชอบมาก

คุณน้องนุชด้วยนะคะกับเพลงนี้บอกว่าเพราะมากๆนะคะ95.75 Lady Zone นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง FC บอกว่าอยากฟังเพลงสุดท้ายด้วยรักนะคะของคุณปั่นแล้วก็คุณอุ้ยและวิวันชินดานะคะซึ่งเพลงนี้ก็ในการกดดันซองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้99คะแนนด้วยกันนะคะซึ่งเป็นคะแนนที่สูงมากนะคะได้ล้ำลึกถึงเพลงหวานๆอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอาจารย์อุษาด้วยนะคะกับเพลงนี้สุดท้ายด้วยรักค่ะเสียงร้องของคุณไพบูลย์เกียรติ

งนี้นะคะสุดท้ายด้วยรักนะคะต้นฉบับเดิมนะคะจะได้ฟังเพลงนี้นะคะ95.75 Lady Zone ขอบคุณอาจารย์อุษามากนะคะอาจารย์อุษาบอกว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับเพลงสุดท้ายด้วยรักเพราะจริงๆค่ะสาก็เลยกลับมาดูต้นฉบับเดิมอีกนึงนะหลังจากที่ดูรายการ Golden Song มาเพลงนี้หลายรอบมากนะคะชอบมากๆเลยค่ะขอบคุณ FC ด้วยนะคะเดี๋ยวไปต่อที่จังหวัดตรังนะคะ FC ที่ตรังบอกว่าอากาศที่ตรังสดใสมากนะคะพี่สาผมอยากฟังเพลงกอดใจให้พี่นะคะพี่สาหยิบเสียงร้องของคุณเบิร์ดธงชัยมาฝากนะ

ขอบคุณค่ะน้องสาหยิบเสียงเราพี่สาหยิบเสียงเรานะคะของคุณเบิร์ตธงชัยมาฝากกันนะคะพูดถึงความเจ็บป่วยนะคะของพี่เบิร์ตธงชัยเนี่ยนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ทราบดีนะคะเมื่อวานสันยังพูดกันเลยนะคะว่าขนาดคุณเบิร์ตธงชัยนี่ยังต้องประคองเดินเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณเบิร์ตเองเนี่ยก็มีอาการทางสโตรกนะคะเส้นเลือดหลอดเลือดในสมองนะคะจากการสังเกตว่าการพูดจาของคุณเบิร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะคะแล้วก็มุมปากตกนะคะนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็สาก็ต้องฝากด้วยนะคะเรื่องของการวิ่งนะคะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะคะครั้งเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะหาข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์แป๊บหนึ่งนะคะ95775เลยได้โซนอสมทพัทลุงนะคะด้วยน้องก็ส่งข่าวมาทางข้อความทางไลน์นะคะแล้วก็ไลน์น้องก็จะไปปุ๊บๆๆแต่ละวันนะคะซึ่งเยอะมาก เดี๋ยวขอเวลาหาไลน์แป๊บหนึ่งนะคะนี่ FC ก็ทักทายมานะเยอะมากเลยนะคะทางหลายด้วยนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะคะขอบคุณพี่บรรเย็นสิริธรด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจันให้เดี๋ยวระหว่างที่หาข้อมูลนะคะเรื่องของข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณนะคะพี่ยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะแล้ว

ก็สาฝากเพลงนี้ไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะสักครู่นี้ FC ฝากเพลงนี้มานะคะพาไปเที่ยวที่ลำปันต้องบอกได้เลยนะคะว่าแลนด์มาร์คของการออกกำลังกายพาเด็กๆไปเที่ยวตอนนี้ลำปันเนี่ยต้องยกให้ขอบคุณเทศบาลเมืองพัทลุงด้วยนะคะที่ทำให้ลำปันเป็นที่ออกกำลัง

ขอบคุณมากๆนะคะกับเพลงนี้ตอนร้อนที่ลำปำนะคะขอบคุณคุณสุปรีดาด้วยนะคะ9:49 นนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงนะคะโดยแพทย์หญิงอภิญญาเพชรศรีนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงแล้วก็คณะผู้บริหารของหน่วยงานนะคะก็ขอเชิญนะคะพี่น้องประชาชนชาวพัทลุงนะคะร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งรอบนี้นะคะเราจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นะคะเวลา 4:30 นะคะเช่นที่เดิมนะคะหน้าบริเวณพระพุทธนิลโลคันธารชัยวัฒน์จตุรทิศนะคะซึ่งก็มีการวิ่งนะคะ5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะมีปั่น31กิโลเมตรด้วยนะคะท่านที่สมัครนะคะก็สมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะค่าสมัครนะคะสำหรับประชาชนทั่วไป360บาทสำหรับเยาวชนนะคะ7-18ปี240บาทนะคะแล้วก็ท่านที่จ่ายภาษีนะคะสามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าด้วยกันนะคะรายได้ 30% นะคะเราจะมอบให้กับมูลนิธินะคะเพื่อโครงการอันเนื่องในอันเนื่องจากพระราชดำรินะคะสนับสนุนงานสาธารณกุศลนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะพัทลุงของเรานะคะทุกครั้งนะคะเวลาเดินวิ่งปั่นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็การกุศลแบบนี้นะคะเราก็ร่วมมือกันนะคะยังไงก็ติดต่อได้นะคะที่สำนักงานสาธารณสุขพัทลุงนะคะหรือเข้าไปลงทะเบียนได้เหมือนเดิมนะคะ0746131274 03ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข่าวสำนักงานสาธารณสุขพัทลุงต่อด้วยเพลงนี้FC ที่เขาใช้สนนะคะเมื่อสักครู่นี้อยากฟังเพลงคู่

คะสำหรับ FC ด้วยที่เขาชัยสนนะคะกับเพลงนี้สักขีแม่ปิงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเปิดเพลงคู่อีกเพลงหนึ่งให้นะคะเพลงนี้ในการโกลเด้นซองเนี่ยสาทักไปที่พี่อู๊ดนะคะบอกพี่อู๊ดทำได้อย่างไร พี่อู๊ดก็หัวรอบมาพี่อู๊ดกับน้องแพรวนะคะกับร้องเพลงนี้ได้พร้อมมากนะคะก็เลยหยิบเพลงนี้มาฝากอีกเพลงหนึ่งนะคะพิเศษ

ได้บทเรียนก่อนวิวาห์นะคะอีกเพลงหนึ่งนะคะสาต้องฝากด้วยฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกด้วยนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮาเป็นเจเนอเรลิ่งนะคะการปีศาจโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนนะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมลุง SCG Home ด้วยนะคะศูนย์รวมอุปกรณ์การก่อสร้างสมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณพี่ศิวะศรีชัยนะคะอยากฟังเสียงร้องของคุณมันตนาโมลากุลเพลงนี้ค่ะขอบคุณพี่ศิวะด้วยนะคะ

ไปยังพี่สิวะด้วยนะคะเดี๋ยวเพลงที่ฝากมานะคะหลายๆเพลงนะคะทั้งเทพธิดาดอยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ FC บอกว่าอยากฟังเพลงยากจากใจลืมด้วยนะคะแล้วก็ FC นะคะมนเมืองเหนือเชียงรายลำลึกนะคะพี่บรรเย็นสิริธรขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะ

0: ล็กครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเรียกถกฝ่ายความมั่นคงติดตามเหตุผลใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านได้เรียกติดตามการประชุมฝ่ายความมั่นคงโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอศิษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเสนาธิการทหารบกเปิดเผยว่าจะสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบหลังจากที่มีผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดใน3จังหวัดส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดซึ่งกองทัพได้ส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดฝ่ายความมั่นคงรวบ4ผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืน AK-47 ที่อำเภอกรงปีนังพบปืนกระบอกนี้โยงเหตุลอบยิงปัตตานี2ศพเมื่อปี2556เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลไซเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลายึดอาวุธปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายได้แก่นายอัมรันนายบุคอรีนายอิบรอเฮงและนายอาลีมีนจากการตรวจสอบประวัติปืน AK-47 กระบอกดังกล่าวพบว่าเคยถูกใช้ก่อเหตุลอบยิงเสียชีวิต2คดีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อปี2556พื้นที่อำเภอยะรัง1คดีและอำเภอมายอ1คดีขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลความเชื่อมโยงเพิ่มเติมต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.กรุงปีนังได้แจ้งข้อหานายอัมรันนายบุคอรีและนายอาริมีนในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อนุญาตออกใบอนุญาตให้ไว้ในความครอบครองส่วนนายอิบรอเฮงถูกแจ้งข้อหามีและเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าโดยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วผู้พิพากษาความนโยบายระงับออกวีซ่าคนเข้าเมืองของทรัมป์ผู้พิพากษาเจเนตเอวากัสศาลรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งความนโยบายรัฐบาลสั่งความนโยบายระงับการออกวีซ่าถาวรแก่พลเมืองจาก75ประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐนโยบายนี้ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนและเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายเนื่องจากมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการสั่งระงับการออกวีซ่าโดยเหมารวมจากสัญชาติและกฎหมายของสหรัฐกำหนดให้สิทธิ์ขาดในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าเป็นของเจ้าหน้าที่กงสุลแบบรายบุคคลศาลชี้แจงว่ากรณีนี้ต่างจากคำสั่งห้ามเข้าเมืองปี2018ที่ศาลฎีกาเคยรับรองเนื่องจากครั้งนั้นเป็นอำนาจโดยตรงของประธานาธิบดีในการจำกัดสิทธิผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศแต่คำสั่งล่าสุดนี้เป็นการก้าวไกลขั้นตอนทางกฎหมายในการออกวีซ่าก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ประกาศนโยบายระงับการพิจารณาและออกวีซ่าถาวรให้แก่พลเมืองจาก75ประเทศชั่วคราวเช่นอัฟกานิสถานบราซิลรัสเซียปากีสถานบังคลาเทศรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างเหตุผลว่าผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพจากกลุ่มประเทศเหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นภาระทางสังคมที่ต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากรัฐ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-COT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

ดีค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะคะ10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกานะคะ 95.75 เลดี้โซนอสมท.พัทลุงคลื่นความถี่ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ FC ที่ฟังรายการทางออนไลน์ทักทายมาด้วยนะแล้วก็ FC ที่ดูรายการทาง Facebook Live ของ DJ อรสาดูได้ทั่วโลกขอบคุณน้องไพฑูรย์ด้วยนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานเดินวิ่งปั่นนะคะป้องกันอัมพาตครั้งที่12เพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่1 พฤศจิกายน 2569นะคะเริ่ม4 นาฬิกา 30 นาทีมีระยะการวิ่ง5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ปั่น31 กิโลเมตรนะคะยังไงก็สมัครได้นะคะจนถึงวันที่31 สิงหาคมนี้นะคะในราคา360 บาทนะคะแล้วก็เด็กเยาวชนนะคะ7 ถึง 18 ปี240 บาทท่านที่จ่ายภาษีนะคะก็เอาคำนวณภาษีได้2 เท่าด้วยกันนะคะลดหย่อนภาษีได้2 เท่าแล้วก็ 30% ของรายได้ส่วนนี้ก็สนับสนุนนะคะการช่วยเหลือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเพื่อสนับสนุนงานสาธารณกุศลนะคะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยังไงก็รวมด้วยช่วยกันด้วยนะคะขอบคุณไปยังน้องไพฑูรย์จิตรักษ์ด้วยสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขพัทลุงก็ได้นะคะหรือจะเข้าไปสมัครทางไทยรัฐก็ได้นะคะเหมือนเช่นเดิมนะคะที่ท่านเคยสมัครกันนะคะรวมด้วยช่วยกันกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมสำคัญนะคะขอบคุณไปยังแพทย์หญิงอภิญญาเพชรศรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะต่อด้วยเพลงนี้สักครู่นี้นะคะพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลฝากเพลงเทพธิดาดอยของคุณฝนธนสุนทรแต่น้องสาหาซีดีของคุณฝนไม่เจอพี่บรรยงสิริธรฝากเพลงนี้นะคะไม่ได้ระบุนักร้องก็เลยขอหยิบเสียงร้องคุณฝนธนสุนทรมาฝากส่งกำลังใจนะคะสำหรับ FC พี่น้องนะคะทางภาคเหนือทั้งจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านนะคะแล้วก็หลายพื้นที่เชียงใหม่หลายพื้นที่นะคะที่น้ำท่วมอยู่

ุณมากมากนะคะสำหรับพิเศษด้วยขอบคุณพี่บรรยันสิริธรด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ามอพิเศษด้วยนะคะสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่ด้วยนะคะจากป่าพยอมนะคะฝากเพลงกังหันสวัสดิ์มานะคะแล้วก็ในเมืองพัทลุงเมื่อสักครู่นี้ซอย19นะคะฝากเพลงยากจากจะลืมซอย19นะ เดี๋ยวน้องสาจำผิดนะคะคิดถึงนะคะ FC จากประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าพี่สาคือคิดถึงตอนนี้ความรุนแรงนะคะแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นระดับ4นะคะถ้าเปรียบเทียบการแบ่งระดับความเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะคะถ้าเรื่องของภัยพิบัติเรื่องโรคติดต่อนี้ระดับ4นี่ก็คือการระบาดในวงกว้างนะคะจากทั่วโลกนะคะแต่ว่าถ้าแผ่นดินไหวเนี่ยสาก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลว่าระดับ4เนี่ยรุนแรงแค่ไหนการประเมินระดับของความรุนแรงแผ่นดินไหวเนี่ยประกอบด้วย7ระดับด้วยกันนะคะระดับรุนแรงที่สุดก็คือระดับที่ความสั่นสะเทือนระดับ7นะคะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งต่างๆนะเฟอร์นิเจอร์ที่ยึดไว้ติดทั้งหมดนะคะจะแยกกันไปแล้วก็ล้มนะคะแล้วก็ถูกเหวี่ยงไปลอยไปลอยมานั่นคือการประเมินความรุนแรงภายในบ้านระดับที่สูงสุดเลยนะคะ FC จากประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าความรุนแรงตอนนี้ก็ระดับ4นะคะระดับ4ก็คือทุกคนที่อยู่ในพื้นที่การแผ่นดินไหวตรงนั้นทุกคนตกใจนะคะแล้วก็สิ่งของที่แขวนอยู่นะคะอย่างเช่นโคมไฟสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะของที่ไม่ได้ยึดมั่นติดนะคะก็จะล้มระเนระนาดอันนั้นก็คือระดับ4นะคะก็ขอให้ FC นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะคิดถึงนะคะติดตามอยู่ค่ะทางเหนือเองก็น้ำท่วมหนักนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะจริงๆแล้วนะคะต้นน้ำน่านเนี่ยเป็นการประคับประคองหน้าดินที่ดีนะคะแต่เนื่องจากว่ามีการทำลายตัดไม้ทำลายป่าเยอะเพราะฉะนั้นพอน้ำหลากขึ้นมาทั้งทีหนึ่งก็เลยเกิดความเสียหายอย่างสูงมากส่งพลังใจนะคะ

0: ร้องคุณนิตยาบุญสมเนินมาฝากนะคะขอบคุณสำหรับพี่บรรเย็นสิริธรด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยัง FC ด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่เอียดนะคะร้านอาหารอิสลามบางฉาดไปพฤกนะคะบอกว่าขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหากไม่มีท่านผมไม่ได้ฟังเพลงเพราะๆจากดิจิอลสาขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการนี้นะคะติดต่อโดยตรงมาได้เลยนะคะ0810957811นะคะสับฝากขอบคุณด้วยนะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีค่ะถ้าไม่มีท่านเหล่านี้นะคะสาก็จัดรายการไม่ได้นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะ
1: ใช่บริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย46ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ46ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8C6 คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 21:00 น.

มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับ

0: 0612 559โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุนโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษาป่าพยอมและโรงเรียนเรวดีพัทลุงประถมศึกษาชุมชนป่าสายส้มปริรับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
2: บ้านขนมลุงเค้กได้ฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
4: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3: งานคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
4: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร088-399-4050
5: Network of the Future
6: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
7: ขอบคุณด้วยนะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างด้วยนะคะเรื่องของการซ่อมรถนะคะไว้วางใจได้นะคะช่างด่วนเขามีชื่อเสียงนานกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณช่างด่วนด้วยนะคะที่ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าพี่สาวต้องอยู่ในรายการนี้ต่อขอบคุณนะคะยังไงพี่สาวไปเก็บสปอนเซอร์นะขอบคุณค่ะนานมากแล้วไม่ได้ไปเก็บสปอนเซอร์เลยขอบคุณ FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ซอย19ถนนราเมศถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะเพราะเมื่อกี้คุยยังไม่จบ

คุณมากๆนะคะแน่นอนนะคะเพลงนี้เป็นข้อคิดเตือนใจนะคะขอบคุณมากๆสำหรับ FC นะคะที่ป่าพยอมนะคะ95 Lady Zone นะคะ FC นะคะที่กรุงเทพนะคะบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระราชินีนะคะทรงย้ำต้องรักษาป่าไม้นะคะถึงตอนนี้เราคนไทยก็ต้องรักษาป่าไม้นะคะถึงตอนนี้เราคนไทยก็ยังไม่สำเร็จนะคะจนเกิดอุทกภัยบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นแต่ก่อนขอเพลงชีวิตสัมพันธ์คาราบาวแสดงสดได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจริงๆค่ะตอนเมื่อก่อนหน้านะเวลาเราจะกับเครื่องสังคมเนี่ยนะคะบทเรียนของน่านนะคะต้นน้ำน่านเนี่ยเป็นบทเรียนที่นายแพทย์ปนเดชปิ่นประทีปนะคะซึ่งตอนนั้นท่านอาจารย์ก็จะมาทำเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสังคมนะคะสาวก็ติดตามผลงานอาจารย์มาตลอดนะคะตอนที่ทำวิจัยตอนเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยก็ศึกษาว่าการขับเคลื่อนต้นน้ำน่านเนี่ยนะคะจนเกิดพลังชุมชนนะคะในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านเนี่ยเริ่มต้นมาตรงนั้นจริงๆนะคะเขาใช้ต้นน้ำน่านนะคะในการที่จะสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนะคะแต่ว่าพอมาระยะหลังก็หลายปีแล้วนะประมาณ 20-30 ปีแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ต้นไม้อาจจะถูกทำลายป่าไม้อาจจะถูกทำลายไปนะคะแล้วก็เกิดการน้ำหลากอย่างรุนแรงมากๆเลยนะคะที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็มาที่แม่เสลียงนะคะเชียงรายนี่ก็หนักมากๆด้วยนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่สาจัดให้นะกับเพลงชีวิตสัมพันธ์ต่อด้วยเพลงนี้น้องเก๋บอกว่าแผ่นดินไหวระดับ4นี่ยังไม่รุนแรงนะคะต้องระดับ5ขึ้นไประดับ5นี่ก็คือสีเหลืองเข้มถ้าสีเหลืองอ่อนๆระดับ4เนี่ยก็คือพี่สาเคยเจอระดับ4ที่ญี่ปุ่นแล้วนะคะน่ากลัวอยู่นะคะต่อด้วยเพลงนี้มอพิเศษน้องเก๋ด้วยนะคะน้องเก๋เปรียบเสมืออังสุมารินที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นขอบคุณค่ะมอพิเศษน้องเก๋นะคะ

ศษนะคะสำหรับอังสุมารินด้วยนะคะขอบคุณน้องเก๋ด้วยนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ95เลดี้โซนนะคะการไปมีชีวิตนะคะครอบครัวอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะน้องเก๋บอกว่าจะต้องปรับตัวเองเยอะมากนะคะทั้งเรื่องของภาษานะคะแล้วก็ไปสอบนะคะที่จะทํางานนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ไพรส์นีนะคะแล้วก็ทําความสะอาดไปด้วยนะคะต้องชื่นชมจริงๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วน้องเก๋ก็ได้ซิติเซ่นนะคะเป็นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะยังไงก็มาเยี่ยมบ้านทักทายพี่สามาบ้างนะคะเผื่อได้กลับมาที่กรุงเทพ10:40 นะคะต้องฝากด้วยนะคะสําหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการขอบคุณพี่น้อยด้วยจากกรุงเทพนะคะแล้วก็พี่วรรณยาจิตนนท์ด้วยจากเขาชัยสนขอบคุณไปยัง SCG Home นะคะตรงข้ามกับโลตัสพัทลุงแล้วก็ชิมเมงสุดก่อสร้างขอบคุณไปยังบ้านขนมลงด้วยนะคะสดจากเตาทุกวันขนมอร่อยสดจากเตามีขนมนะคะมากกว่า80รายการเลยนะคะขนมอร่อยจริงๆค่ะเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้นะคะขอบคุณไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็การเภสัชทั้ง11สาขาเจ็บป่วยไม่สบายถือบัตรทองนะคะสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้32อาการที่ขึ้นทะเบียนนะคะบัตรทองเราขึ้นทะเบียนนะคะกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้น32อาการนะคะเปรียบเสมือนหน่วยบริการสาธารณสุข1นะคะท่านไปรับยาได้ฟรีนะคะที่การเภสัช32อาการนะคะขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยที่ให้สิทธิบัตรทองนะคะขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกด้วยบริการซ่อมรถยนต์นะคะทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือรถยุโรปเนี่ยสามารถที่จะยกเครื่องได้เลยนะคะแล้วก็เรามีช่างที่ชำนาญงานมากช่างด่วนเขามีชื่อเสียงนานกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งเรื่องของระบบไอทีนะคะทั้งกล้องวงจรปิดนะคะทำสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทโฮมนะคะหรือจะเป็นสังคมนะคะที่ปลอดภัยนะคะระวังระบบได้เลยนะคะ0883994050บริษัทของน้องสายเองนะคะขอบคุณค่ะขอเพ้อของพี่กุ้งได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะพี่วรรณยาจิตนนท์นะคะมาพิเศษน้องไพฑูรย์จิตเจริญด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนวิ่งเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ของจังหวัดพัทลุงด้วยเดี๋ยวสักครู่มาคุยกันพี่สามมอบเพลงนี้นะคะพิเศษน้องไพฑูรย์สำนักงานสาย

22เฉลิมพระเกียรตินะคะวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะที่บริเวณหน้าพระพุทธนิรโลกันตลายชัยวัฒน์จตุรทิศเริ่มรับสมัครแล้วนะคะสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะยังไงก็สมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขพัทลุงหรือเข้าไปที่เว็บไทยรันก็ได้นะคะก็สมัครได้ค่าสมัคร360บาทนะคะมีเสื้อแล้วก็มีเหรียญด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กนะคะก็240บาท 30% ของรายได้เนี่ยเข้าไปร่วมกับมูลนิธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเพราะนั้นงานนี้เป็นงานการกุศลนะคะก็เรียนเชิญด้วยนะคะสำหรับท่านที่รักสุขภาพแล้วก็รักอยากที่จะออกกำลังกายนะคะแล้วก็ได้การกุศลด้วยนะคะเรียนเชิญนะคะทุกๆครั้งนะคะพัทลุงบ้านเราเนี่ยไม่ขายหน้าใครนะนักวิ่งเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะมีการปั่น31กิโลด้วยนะคะยังไงก็สามารถสมัครได้นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะคะยังไงก็เรียนเชิญนะคะจะได้พร้อมเพรียงกันนะคะในภาพความพลังของชาวจังหวัดพัทลุงของเรานะคะขอบคุณไปยังน้องไพฑูรย์จิตใจรักด้วยนะคะพี่สามารถเพลงนี้ให้พี่นาขอบคุณ FC ด้วยฟังเพลงเลยเขาง่วงเลยฟังเพลงเชิญขับรถง่วงขอบคุณพี่ธีระจงชัยด้วยนะคะน้องสามารถเพลงนี้นะคะสำหรับพี่นันแล้วก็พี่ธง

คะสำหรับพี่นันด้วยนะคะจากตลาดสดพัทลุงนะคะกับเพลงนี้พี่นันบอกว่าอยากฟังเพลงสนุกๆ นะคะแช่ๆๆก็ขอหยิบเพลงนี้มาฝากกันนะคะ95.75 Ladyson 10:48 นะคะขอบคุณไปยังพี่เหน่งด้วยนะคะอาจารย์ธงชัยสานัดสอนนะคะบอกว่ากำลังฟังเพลงเพลินขับรถหายง่วงเลยนะคะขอบคุณพี่เหน่งด้วยนะคะต้องบอกว่าพี่เหน่งนี่เป็นคนเก่งในเป็นไอดอลสาเลยนะคะขอบคุณพี่เหน่งนะคะยังไงก็ขับรถระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับพี่เหน่งอาจารย์ธงชัยนะคะติดตามพี่เหน่งอยู่นะคะขอบคุณมากๆเพลงนี้สำหรับพิเศษพี่เหน่งนะคะเพราะว่าสาทราบว่าพี่เหน่งชอบเพลงนี้พอฟังเพลงนี้แล้วถึงพี่เหน่งทุกครั้งเลยเพราะว่าพี่เหน่งเคยขอมาแล้วก็มันเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงประจำตัวพี่เหน่งไปแล้ว

แล้วนะคะสาตั้งก็สังเกตตัวเองนะคะว่าเอ๊ะทำไมสาจะต้องจำว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครนะคะแล้วก็จำได้ตลอดเลยนะคะพี่นิ่งก็ขอเพลงนี้มานะคะแล้วสาก็จำได้นะคะก็คือจะเมมโมรี่ไว้หมดเลยนะคะว่าเอสซีคนนี้ชอบเพลงนี้นะคะสาจะทราบเลยนะคะขอบคุณพี่เด่งนะคะแบบว่า Facebook มีตัดเข้าโฆษณาแล้วนะครับเหรอคะลาเดี๋ยวมีตัดเข้าโฆษณาแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะคะไม่มีวันขึ้นมาอ๋อสาไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโอเคไม่แน่ใจว่า FC นะคะที่เขาเชิญสนยังฟังได้อยู่หรือเปล่านะคะโฆษณาในสารยังจัดรายการอยู่นะคะอ๋อสารู้แล้วล่ะเขามาขายของ

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับFC ด้วยนะคะจากเขาชัยสนนะคะพี่วรรณยาจิตนนท์นะคะกับเพลงเพ้อแล้วก็อาจารย์นุสาก็บอกว่าเสน่ห์ของดีเจอรสาก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะจะจำเพลงโปรดของ FC ได้ทุกคนสาก็บอกว่าสมองความจำยังดีนะคะแม้กระทั่ง FC โทรมาเนี่ยสายังจำเสียงได้เลยนะคะว่าเสียงนี้อยู่ตรงไหนเป็นใครนะคะด้วยความที่เราสดสัมผัสเราก็ประมาณนี้นะคะก็คือใช้สดทางหูนะคะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์หัวหน้าของอสมทเนี่ยนะคะได้คุยกันเมื่อคืนวานนะคะก็บอกว่าสื่อวิทยุนี่เปลี่ยนไปเยอะนะพี่สานะคะนะพี่นาสาแต่ว่าหัวหน้าก็บอกว่าเนี่ยแต่ว่ารายการพี่สาเนี่ยก็แปลกนะขนาดว่าสื่อวิทยุเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่รายการพี่สาเนี่ยยัง FC ยังแน่นอยู่สาก็เลยถามว่าเพราะอะไรนะคะท่านก็บอกว่าเพราะปฏิสัมพันธ์พี่สาเนี่ยเป็นมิตรกับ FC กุหลาบปากสันคนขอยังนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งโอ้สาไม่แน่ใจเพลงน่าจะไม่ทันแล้วนะคะ

องขออภัยด้วยนะคะเพลงนี้ไม่จบบริบูรณ์เลยนะคะสาต้องฟังขอบคุณด้วยนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกๆห้างร้านด้วยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็สมหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะสาต้องขออภัยด้วยนะคะเพลงที่ค้างอยู่ลาไปแล้วนะคะโชคดีมีความสุขนะคะ

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

0: อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีกำชับดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามและรับฟังรายงานเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดช่วงคืนที่ผ่านมาพลโทนราธิปโผยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านทหารผาเมืองยึดยาบ้า3ล้านเม็ดตำรวจและทหารกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่าจากการข่าวทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าออกจากพื้นที่บ้านห้วยมะยมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพและพันตำรวจเอกประดิษฐ์ดิษมาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรฝางได้ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบูรณาการร่วมกันโดยตำรวจสืบสวนตำรวจสายตรวจฝางพร้อมทั้งทหารกองกำลังผาเมืองตำรวจตระเวนชายแดน334ฝ่ายปกครองฝางรวมวางแผนเข้าทำการปราบปรามพบรถยนต์ Honda CRV สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนงองูพอผ่าน8906จังหวัดเชียงใหม่ขับมาจากบนดอยเส้นทางป้าห่มปกลงมาจอดที่ลานสนามกีฬาบ้านห้วยมะยมทางชุดได้ไล่ติดตามและสกัดแต่คนขับอาศัยความมืดจอดรถทิ้งไว้แล้วหลบหนีไปจึงตรวจสอบพบในรถมีกระสอบยาบ้า13กระสอบกระสอบที่1มียาบ้าประมาณ2ล้านเม็ดกระสอบที่2 200,000 เม็ดกระสอบที่3 270,000 เม็ดกระสอบที่4ยาบ้า 100,000 เม็ดกระสอบที่5 190,000 เม็ดกระสอบที่6 200,000 เม็ดกระสอบที่7 200,000 เม็ดกระสอบที่8 240,000 เม็ดกระสอบที่9 200,000 เม็ดกระสอบที่10 200,000 เม็ดกระสอบที่11 380,000 เม็ดกระสอบที่12 300,000 เม็ดและกระสอบที่13ยาบ้าประมาณ 320,000 เม็ดรวมกว่า3ล้านเม็ดนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสหรัฐไม่มีแผนคุยการค้ารอบใหม่แคนาดาเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่ายังไม่มีแผนเปิดเจรจาการค้ารอบใหม่กับแคนาดาและพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยสหรัฐเริ่มจะเก็บภาษีอัตราใหม่ร้อยละ50ต่อสินค้าแคนาดาหลายประเภทคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 650,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ5ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐเพิ่มเติมจากอัตราภาษีเดิมที่สหรัฐจัดเก็บหลักอลูมิเนียมรถยนต์และไม้แปรรูปของแคนาดาอยู่แล้วในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาแถลงประณามมาตรการตั้งภาษีระลอกใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐว่าเป็นการผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายและแบ่งแยกหลังการเจรจาการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐทลายลงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้สหรัฐเริ่มบังคับใช้ภาษีนำเข้า 50% ต่อสินค้าแคนาดามูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทันทีเมื่อเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนครอบคลุมประมาณ5%ของสินค้าส่งออกทั้งหมดจากแคนาดาไปสหรัฐประกอบไปด้วยสินค้าประเภทวายผลิตภัณฑ์นมซีเมนต์เสื้อผ้าอุปกรณ์ตกปลาและอุปกรณ์ฮอกกี้เพิ่มเติมจากภาษีเดิมที่เก็บในกลุ่มเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์และไม้แปรรูปนายกรัฐมนตรีคาร์นีประกาศกล่าวว่าแคนาดาจะจัดเก็บภาษีสินค้าสหรัฐคืนในมูลค่าที่เท่ากันแบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่8กันยายนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมุ่งเป้าไปที่เหล็กผลิตภัณฑ์นมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่าชาวแคนาดาส่วนใหญ่ยังคงต่อต้านการอ่อนผ่อนตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
6: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
8: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
9: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เราเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะซึ่งดำเนินรายการโดยคุณอ้อยคุณหนุ่ยนะคะ
1: อ้อยวิภาค่ะไม่อ้อยกระถอน
0: อ้อยค่ะอ้อยค่ะ
1: คือหนูกับพี่อ้อยเนี่ยถ้าตัดคนเดียวเนี่ยนะคนในคลิปหนูเห็นพี่อ้อยตัวที่หนูก็กำลังงงอยู
0: ่เหมือนกันมากไหมเนี่ย
1: มันเหมือนตรงไหนเสียงก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะงงมากค่ะ
0: คนละไซส์อ่ะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนะเพลงที่เปิดไปใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเริ่มต้นเพลงอะไรเพลงเงาเนาะเพลงเงา
1: ที่พี่อ้อยบอก
0: เพลงเงาเพลงนี้เพราะจริงๆเลยอ่ะชอบมากนะเพลงเงาคนเราเผลอไปไม่นานพูดถึงว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบมันจะมากับเพลงอีกเพลงนึงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรภาคสองสักอย่างเนี้ยนึกชื่อไม่ออกความจำส
1: ั้
0: นอ
1: ันนี้หนูก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะ
0: ความจำสั้น
1: เพลงนี้หนูก็เพิ่งฟังครั้งแรกก็เพราะ
0: เพลงเงานะแล้วก็อ๋ออันนั้นที่ละหวังสิ่งใดก็ได้แต่สิ้นหวังอันนั้นชื่อเพลงอะไรนึกไม่ออกแล้วสิ้นหวังเขาจะมาคู่กันเขาจะเขียนว่าสิ้นหวังภาคสองก็คือเพลงเงานี่แหละแต่งทีหลังเนาะในชุดของพี่วินัยเนาะเพลงทะเลระทมก็คุณสาธิยาศิลาเกตหรือน้องจุ๋มนะคะแสนอาลัยคุณธานินอินทราเทพใต้ร่มมลุลีคุณวินัยจุลบุษปะกับคุณเพ็ญศรีนะครับอันนี้มอบให้กับคุณไก่ปัญญาค่ะหน่อยไม่มีรักคุณสมศักดิ์เทพานนท์ร้องกับคุณวรนุชคุณสมศักดิ์เนี่ยเสียงกับคุณวินัยอ่ะมันคล้ายกันมากเนา
1: ะ
0: เพราะวงสุนเขาเก่งนะเขาจะหาคนที่แบบโทนเดียวกันอ่
1: ะ
0: หน่อยเขาก็อยู่ในวงสุนเหมือนกัน นะคะจบยังที่ว่าเปิดไปครบยัง
1: มีเพลงหนึ่งไงเมื่อกี้เพลงลำวงไง
0: รำวงบ้านใกล้ใจรักจาก
1: น้องอธิมา
0: จากวงสุนแล้วก็มอบให้กับน้องอธิมาน้องอธิมาขอมาประมาณ10-20เพลง
1: รำวงมาเยอะ แล้วก็ทักทายเพิ่มเติมน้องมาน้องบุญมานะน้องไรเดอร์รังสิตของเรานะเมื่อวานก็ยังไปทักทายหนูตอนเช้าที่หนูไปจัดแทนคนชานะก็บอกคิดถึงพี่หนูพี่อ้อยนะแล้วก็สบายดีแม่นอมคุณนภาคุณอรไทยลุงต่อยแก่และคุณสวัสดิ์คุณวันนีนะคุณวันนีสุขกำเนิดคุณเลิฟวัชราพรนี่ก็ตื่นมาฟังเราแล้วนะคะจริงๆก็คือที่บอก
0: ตื่นมาเพรา
1: ะเวลาเขาต่างจากเราเยอะเวลาเขาเพิ่งจะเช้าไง
0: ประเทศอะไรนั้นเลย
1: จำไม่ได้ทางยุโรปนี่แหละตอนนี้ของเราอะปาเข้าไปเที่ยงแล้วไงแต่ของเขาเพิ่งจะเช้าแล้วก็หลานธวัชชัยหลานธวัชชัยบอกว่าอันนี้ไม่ขอเพลงเพราะว่าขับรถอยู่แล้วก็ฝนตกด้วยนะคะแต่ว่าอยากให้เราสองคนอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้หน่อยเมื่อ18สิงหาที่ผ่านมาค่ะให้คุณยายอ้อยกับคุณย่าหญิงหนุ่ยอวยพรวันเกิดนะคะให้มีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะแล้วก็ร่ำรวยเยอะๆเนาะลูกค้าเยอะๆด้วย
0: เราได้ทองได้เงินแบ่งกันบ้างนะ
1: อันนี้หนูก็รอให้พี่อ้อยพูดไงเนาะแล้วก็คุณแอปเปิลต้นเขียวค่ะคือคุณแอปเปิลกับคุณเลิฟวัชราพรนี่ใจตรงกันขอเพลงรักที่อยากลืมของพี่อ้อยมาใ
0: จสองท่านเลยใช่ไหม
1: ไม่มีใจตรงกันแล้วก็เมื่อสักครู่คุณเหน่งอะนะที่เขาเขียนกรอนมาเลยไม่ได้อ่านนะพ
0: ี่ขอสองเพลงนี้ขอเหมือนกันเพลงเดียวกันไม่ต้องปวดสองเที่ยวไหม
1: เที่ยวพอค่ะพี่อ้อยตอนนี้ก็จะเดี๋ยวจะไม่พอของคุณเหน่งนะบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยคุณหญิงหนุ่ยและแฟนๆเพลงลูกกรุงสุนทรภพทุกท่านปุษยามาร้องขอพอกันทีถนัดสีมางอนง้อว่าขอโทษเหน่งเขาขอฟังมาอย่าไปโกรธเปิดเพลงโปรดให้เขาฟังทั้งสองเพลงใครเนี่ยเน่งเนี่ยขอเขา
0: ไม่รู้จักเลย
1: เนาะยังไงเนี่ยขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้หนูอยากจะพูดถึงสุขสกินสบู่สมุนไพรก่อนนะคะเพราะว่าสบู่สมุนไพรสุขสกินเนี่ยเป็นสบู่ที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นไอ้ล้างหน้าได้สระผมได้นี่ดีนะพี่อ้อยนะไปไหนทีก็พกไปอย่างเดียว
0: เดี๋ยวนี้เทศนะเขาใช้ชื่อเป็นไทยๆเนาะ
1: จะได้จำง่ายไงเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอาโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะคะซื้อสมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีนะคะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาท
0: ให้ถุงตีฟองตั้ง8ชิ้นเลยเหรอ
1: ก็เผื่อไว้ไงแล้วก็มีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า50บาททั้งหมดเนี่ยจะได้ของ40ชิ้นราคา999บาทสนใจสั่งซื้อโทรไปที่021143990หรือจะแอดไลน์ได้ที่ @shopmania ก็ได้เออพี่อ้อยคะวันที
0: ่
1: 30เรามีงาน
0: ทิศหน้านะ
1: ใช่ห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจสมทบเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะงานนี้นะเรียกว่า เราจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสารพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะซึ่งงานนี้จะมีศิลปินนะคะแล้วก็มีดีเจร่วมรายการมากมายนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าด้วยแล้วรายได้ทั้งหมดนี้นะคะรายได้ทั้งหมดจากการระดมทุนและการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งจะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะก็พบกันร่วมสร้างกุศลส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยกันนะคะสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเลขที่บัญชี020-3-04545-1นะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนงานนี้ก็คือกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าบะหมี่ว้าสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าว DBA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะคะโทร1158แล้วก็หลังเวทีเขามีผู้สนับสนุนก็คือขนมจีบแชมป์โชคชัย4ลูกชิ้นปลาสีสามโคกทอดมันพี่ปูกัญญรัตน์แล้วก็มีส้มตามีกระเพาะปลาจากเชฟเจนะคะ
0: พูดมาสิว่าว่าว่า
1: ว่าว่าว่า
0: เหมือนสปอร์ตเลย
1: ว้าวแล้วก็คือเขาบอกมีอันนี้ด้วยนะพี่มีบูธจำหน่ายสินค้าเพื่อร่วมบุญกับมูลนิธินี
0: ้ใน
1: การจำหน่ายนะไส้กรอกยุคหินจากดร.ดาข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะเคาะและชุมชนบ้านวังตะเคาะอำเภอบ้านด่านลานหอยสุโขทัยจำหน่ายราคาพิเศษกุ้งเหยียดจากลุงกาสาขาซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะคะทองม้วนจากวีครับกาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนพีระดอกไม้ขนมจีนแกงไก่จากคุณเชอรี่ถั่วต้มจากซันต้ายีนเพจแม่ถักอะไรบ้าบินมะพร้าวอ่อนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุ่มชนสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมสบู่ว่านงาช้างแก้กระฝ้าถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะท่านใดสนใจเขาบอกว่าเปิดจะมาเปิดบูธจำหน่ายเนี่ยเขาจำหน่ายสินค้าฟรีนะหมายถึงมาเปิดเนี่ยภายในงานคอนเสิร์ตการกุศลนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0: 022481366
1: ก็คือเบอร์ตรงนี้แหละ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ติดต่อกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าศิลปินมีใครมาบ้าง
0: เต้พูดถึงนอกจากได้มาฟังเพลงนั้นแล้วก็ยังได้มาทำบุญด้วยนะ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยบอกนะว่ามีศิลปินใครมาแล้วก็ดีเจใครมาบ้าง
0: เดี๋ยวค่อยพูดกันใหม
1: ่ช่วงนี้ไปฟังเพลง
0: ฟังเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะทยอยเปิดเลย

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร

0: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เตี้ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ท่านฟังครับเปิดกันมาหลายเพลงได้เป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยเนาะมีดังดวงใจฟ้าหน้าฝนสังสกุณากุหลาบเวียงพิงนะคะแล้วก็อะไรนะต้องจบ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งสุดท้ายด้วยเพลงอะไรบ้านเราใช่ไหม
0: บ้านเราคุณสมพรแนะนำเข้ามาแล้วเพิ่งจะมาอ่านเจอนี่แหละเดี๋ยวก็มาพักฟังข่าวพักเที่ยงกัน
1: ค่ะ

0: ณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: รวบ4ผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืน AK-47 ที่อำเภอกรงปีนังน้ำท่วมน่านผ่านพ้นชาวเมืองเริ่มเปิดร้านค้าขายแล้วอธิบดีกรมศิลปากรพระอุโบสถวัดภูมินโครงสร้างยังแข็งแรงการแข่งขันมหกรรมกีฬาหุ่นยนต์โลกครั้งที่2เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงปักกิ่งโชว์โฉมหุ่นฮิวแมนอยด์วิ่งทำลายสถิติ100เมตรของยูเซนโบลต์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวพักเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูเหตุป่วนใต้กันก่อนเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายป่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีและยะลาคืนเดียวกว่า60จุดครับทั้งวางระเบิดเผาอบต.ระเบิดเสาไฟเผายางรถยนต์ทางฝ่ายความมั่นคงแนะประชาชนเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือนราธิวาสปัตตานีและยะลาตั้งแต่ช่วงเวลา 20:00 นถึง 21:30 นรวม62จุดโดยที่นราธิวาสเกิดขึ้น 33.13 อำเภอครับเช่นที่อำเภอระแงะ8จุดอำเภอเจาะไอร้อง4จุดศรีสาคร1จุดอำเภอแว้ง1จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอเมืองนราธิวาส1จุดอำเภอตากใบ3จุดอำเภอสงไหโกลก1จุดอำเภอตากใบ2จุดอำเภอยี่งอน1จุดอำเภอรือเสาะ3จุดสุไหปาดี1จุดเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดจัดชุดปฏิบัติการสุนัขทหารหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าทำการสแกนพื้นที่ป้องกันการวางระเบิดซ้อนที่อาจจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ครับก่อนให้พนักงานสอบสวนเข้าเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนที่ปัตตานีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุทั้งการวางระเบิดร้านสะดวกซื้อการลอบวางเพลิงสถานที่ราชการรวมถึงเผายางรถยนต์ก่อเหตุทั้งสิ้น11จุดในพื้นที่6อำเภอก็คือยะรัง3จุดอำเภอยะริง2จุดหนองจิก1จุดสายบุรี1จุดทุ่งยางแดง1จุดอำเภอโคกโพน1จุดแต่ละจุดได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินเป็นจำนวนมากครับล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้ากั้นพื้นที่ร้านสะดวกซื้อรอชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานหลังถูกคนร้าย5คนพร้อมอาวุธปืนยาวปืนสั้นครบมือเข้าก่อเหตุไล่ประชาชนและพนักงานของร้านออกไปนะครับก่อนนำระเบิดแสวงเครื่องพร้อมน้ำมันบรรจุแกลลอนไปวางไว้ภายในร้านก่อนจะจุดชนวนระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างหนักส่วนที่สำนักงานเทศบาลตำบลตะลุบันหลังใหม่ภายในชุมชนหวายขมอำเภอสายบุรีครับก็รอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเช่นกันหลังคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธครบมือเดินเท้ามาจากด้านหลังสำนักงานซึ่งเป็นทุ่งนาเข้าควบคุมตัวรปภ.ของเทศบาลมัดมือไฟหลังนะครับแล้วก็ด้วยสายเคเบิลไทป์นะครับก่อนที่จะนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุกับถังน้ำมันไปวางไว้ภายในอาคารของเทศบาลก่อนจะล่าถอยไปจากนั้นครึ่งชั่วโมงกดชนวนแรงระเบิดก็ทำให้เพลิงไหม้อย่างหนักโดยเฉพาะอาคารฝ่ายยุทธศาสตร์ของสำนักปลัดนะครับส่วนยะลาครับมีเหตุป่วนเกิดขึ้น18จุดที่อำเภอทานโต8จุดปนังสตา6จุดนะครับแล้วก็รามัน2จุดเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ภาพรวมปัจจุบันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดพร้อมควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมและเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทางนี้แม่ทัพภาคที่4ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญครับ
2: นอกจากนี้นะคะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนนี้ค่ะกลุ่มคนร้ายสร้างสถานการณ์พร้อมกันถึง33จุดครอบคลุมใน13อำเภอระหว่างช่วง 20:20 นาทีถึง 20:30 นาทีนะคะเป้าหมายของการก่อเหตุค่ะก็เป็นสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาสัญญาณโทรศัพท์เส้นทางคมนาคมมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกแรงระเบิดอัดใส่ขณะกำลังขี่รถยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุ2ราย1จุดที่หนักสุดค่ะคือลอบวางเพลิงเผาทำลายอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลระแงะจากนั้นก็ใช้อาวุธข่มขู่ปล้นรถกระบะขับหลบหนีออกจากพื้นที่ก่อนจะนำไปเผาทิ้งในบริเวณบ่อน้ำ10ไร่พื้นที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาในตำบลบงการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณเส้นทางสัญจรเขตรอยต่อระหว่างบ้านกำปงปาเระหมู่ที่8ตำบลมะรือโบตกกับบ้านกูจริงหรือปะค่ะในหมู่ที่4ตำบลเฉลิมและรอบวางระเบิดพร้อมกับทั้งมีการจุดเผายางรถยนต์บนถนนปิดกั้นเส้นทางในพื้นที่บ้านเมาะซาวาตำบลบงรอบวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้อาวุธปืนสงครามสาดยิงเข้าใส่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่บ้านกำปงปาเระหลังเกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองหลายจุดค่ะทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักได้ประกาศใช้มาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดยกระดับการบังคับใช้กฎอัยการศึกพร้อมประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่22:15 น.ถึง6:00 น.ซึ่งมีผลในทันทีตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะพร้อมสั่งเปิดแผนยุทธการกวาดล้างเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาดขณะที่ทางฝ่ายปกครองความมั่นคงตำรวจทหารส่วนที่กำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดจัดชุดสุนัขทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดสแกนพื้นที่อย่างละเอียดและเข้าไปดำเนินการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่ตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลายึดอาวุธปืนยาว AK-47 ได้1กระบอกควบคุมผู้ต้องหาได้4รายได้แก่นายอัมรันนายบุคอรีนายอาลีมีและนายอิบรอฮิมค่ะดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองส่วนนายอิบรอฮิมถูกข้อหามีและเสพสารเสพติดประเภท1ก็คือยาบ้าด้วยจากการตรวจสอบปืนนะคะพบว่าเคยถูกใช้ในการก่อเหตุลอบยิงเสียชีวิต2คดีค่ะในจังหวัดปัตตานีเมื่อปี56แล้วก็ในขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมขณะที่ล่าสุดค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเส้นทางการเดินรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจพบนะคะว่ามีร่องรอยความเสียหายบริเวณหมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดก่อกวนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งทาง EOD กับฝ่ายความมั่นคงเข้าไปส่วนที่กำลังสแกนพื้นที่ความปลอดภัยขั้นสูงสุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่การรถไฟจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
5: ไปดูความเห็นของฝ่ายต่างๆกันบ้างนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีนะครับสั่งกำชับดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดในการประชุมฝ่ายความมั่นคงโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามรายงานเหตุความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายณฤชาโขสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าประชุมด้วย รวมทั้งพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้กับนายกทราบโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยใช้เวลาประชุมนานกว่า1ชั่วโมงก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ขึ้นเครื่องในเวลา 9:35 นาทีครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ากำลังทั้งหลายอยู่ในพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดยะลาได้ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมสูงสุดและกำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลได้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนห้ามออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการแจ้งกำชับแล้วก็เฝ้าระวังทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาฐานที่มั่นของตนเองอีกทั้งกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับติดตามตัวผู้ก่อเหตุร้ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนของแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเมื่อถามว่าระหว่างนี้หากยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้จะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่จะต้องดูแลอย่างไรนายนฤชาก็บอกว่าเรื่องก

0: การประกาศเป็นแผนของจจต.อยู่แล้วโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ดูแลเรื่องนี้ครับเมื่อถามว่าฝ่ายปกครองมีการข่าวหรือไม่ว่าเหตุการเกิดขึ้นหลายจุดพร้อมกันต้องมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือสื่อถึงอะไรในนุชานายนฤชาก็บอกว่าด้านการข่าวเราก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะและเราก็ได้แจ้งกลับไปหน่วยปฏิบัติในส่วนของการดำเนินการเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเขาได้เตรียมและกระจายพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทุกพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เรากำชับว่าต้องปฏิบัติอย่างไรด้วยการยกระดับในขั้นสูงสุดอยู่ตลอดเวลาครับ12:11 น.พักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าไปดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือกันบ้างครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 09 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะคะตอนนี้น้ำท่วมเมืองน่านแห้งลงในทุกจุดแล้วค่ะโดยทางเทศบาลเร่งดำเนินการฟื้นฟูเมืองระดมรถน้ำเข้าไปฉีดทำความสะอาดในบ้านเรือนของประชาชนระดับน้ำในลำน้ำน่านขณะนี้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบ4เมตรสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูความเสียหายค่ะแต่ว่าแม้น้ำท่วมขังจะแห้งลงไปแล้วแต่ก็ทิ้งดินโคลนเอาไว้ทั่วเมืองน่านเทศบาลได้ระดมรถน้ำพร้อมกำลังคนเข้าฉีดทำความสะอาดเก็บขยะน้ำท่วมออกไปบ้างแล้วแต่ในชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านที่น้ำลดลงช้าที่สุดยังมีดินโคลนตามบ้านเรือนกับถนนทุกสายต้องรอให้ทางเทศบาลเมืองน่านเข้ามาทำความสะอาดค่ะส่วนบรรยากาศที่เมืองน่านเริ่มคึกคักมากขึ้นบ้านเรือนร้านค้าแผงค้าขายในตลาดสีคำริมถนนสมุทรเทวราชกลับมาเริ่มเปิดสุมนเทวราชค่ะก็เริ่มกลับมาทำการค้าขายกันหลายร้านค้าชาวเมืองน่านออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของกันเป็นปกติแล้วนะคะขณะที่วัดภูมินวัดโบราณสำคัญของชาวน่านคราบดินโคลนถูกล้างทำความสะอาดหมดแล้วส่วนรวมจิตใจของชาวน่านฟื้นฟูกลับมาสวยงามอีกครั้งแต่ก็ยังพบว่าในอำเภอปัวหลายชุมชนเสียหายหนักค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาสภากาชาดไทยยังคงลุยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังขณะที่เมื่อ11นาฬิกาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาติดตามความเดือดร้อนของชาวน่านก็มารับฟังรายงานความเสียหายจากอุทกภัยที่ถล่มจังหวัดน่านพร้อมมอบนโยบายวางแนวทางแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยงานลุยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของวัดภูมินนะคะนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมทำให้เกิดการทรุดตัวบริเวณด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดภูมินก็สร้างความกังวลถึงความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรงและโครงสร้างระยะยาวค่ะหวั่นว่าวัดภูมินโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองจะได้รับความเสียหายเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านไปสำรวจโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยพบว่าภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถรอยร้าวที่ปรากฏเป็นรอยเดิมกับที่พบภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี68ค่ะซึ่งเป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบโครงสร้างภายในยืนยันว่าโครงสร้างพระอุโบสถวัดภูมินยังคงแข็งแรงโดยทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดภูมินมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่ผ่านมาดำเนินการบูรณะปิดทองพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถเพราะว่าตระหนักดีค่ะว่าวัดภูมินเป็นโบราณสถานที่สำคัญรวมถึงกรมศิลปากรยังให้ความใส่ใจกับการ

0: รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายชาตรีจันเพ็ญเลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ตรวจติดตามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมลงพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้นายณรงค์ได้ร่วมสังเกตการการลงคะแนนแล้วก็ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลกมลาสัยอำเภอกมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อรับทราบการดำเนินงานและก็การจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ครับจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมร่วมทดสอบระบบรายงานผลคะแนนที่ศูนย์รวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามความพร้อมของกระบวนการรวบรวมและก็รายงานผลคะแนนเลือกตั้งครับนายณรงค์บอกว่าจากการลงพื้นที่ดูการลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งก็เห็นประชาชนมาใช้สิทธิ์จากการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์ 55% ส่วนตัวก็เชื่อว่าผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมปีนี้จึงน่ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 60% ในการแสดงพลังของชาวกาฬสินธุ์ที่จะเลือกผู้บริหารท้องถิ่นในระดับใหญ่ที่สุดครับก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาทำงานให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและช่วงเย็นครับตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งแล้วก็สังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่30อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1ตำบลกาฬสินธุ์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานหลังการปิดลงคะแนนตลอดจนกระบวนการนับคะแนนของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการตรวจติดตามการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนตั้งแต่การลงคะแนนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งการบริหารจัดการและก็การรายงานผลคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: มาดูกันที่นิดาโพกันบ้างค่ะมีการสำรวจการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลเสถียรภาพของรัฐบาลที่มาจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้โดยนิดาโพค่ะโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยจากการสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทั่วประเทศ 1,310 ตัวอย่างค่ะโดยประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลเมื่อถามว่าประเด็นที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 62.75 ระบุว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบจะส่งผลกระทบคือการทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะรองลงมา 53.88 ระบุว่าการถูกกล่าวหาคดีหัวสว ร้อยละ 42.28 ระบุการโดนสสตรวจสอบคดีเขากระโดงร้อยละ 37.33 ระบุว่าความผันผวนราคาพลังงาน 33.36% ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาร้อยละ 28.78 ระบุว่าการใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติขออภัยค่ะพระราชกำหนดเงินกู้นะคะกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแล้วรองลงมาความผันผวนในราคาพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ยังมีบางส่วนค่ะที่ระบุไปถึงไทย AI Passport ด้วยค่ะส่วนการรับมือในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลตัวอย่างร้อยละ 39.69 ระบุว่าสามารถรับมือได้ในบางประเด็นค่ะรองลงมา 31.99 ระบุว่าจะไม่สามารถรับมือได้เลยร้อยละ 16.26 ระบุว่าสามารถรับมือได้ทั้งหมดร้อยละ 11.68 ระบุว่าจะสามารถรับมือได้กับประเด็นส่วนใหญ่และร้อยละ 0.38 ระบุว่าไม่ทราบและไม่ตอบสำหรับความอยู่รอด ของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินเกี่ยวกับประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพพบว่าร้อยละ 37.86 ระบุว่าจะไม่รอดแน่ๆรองลงมาค่ะร้อยละ 26.03

0: ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำมากกว่าร้อยละ 17.94 ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำเล็กน้อยร้อยละ 17.71 ระบุว่ารอดแบบสบายๆและท้ายที่สุดค่ะเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ไปกราบที่ตักของอดีตนายกทักษิณก็พบว่าร้อยละ 41.45 ระบุว่าเป็นแค่การแสดงความเคารพต่อผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่รองลงมาร้อยละ 29.62 บอกว่าเป็นแค่ฉากดราม่าทางการเมืองร้อยละ 21.60 ระบุว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรขณะที่ร้อยละ 17.48 ระบุว่าเป็นการกระทำเพื่อขอการสนับสนุนจากอดีตนายกทักษิณค่ะ
1: ประธานรัฐสภาชวนวางการเมืองผนึกกำลังดึงบทเรียนบุรีรัมย์โมเดลแก้ปัญหายาเสพติดชูธงบูรณาการแบบไร้รอยต่อครับนายโสภณ สารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสภาผู้แทนราษฎรแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยนายโสภณ เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำภารกิจอย่างเข้มแข็งมาตลอดครับแก้ปัญหาก็ยังเพิ่มความรุนแรงแต่ว่าปัญหาก็ยังเพิ่มความรุนแรงขึ้นประกอบกับปัจจุบันโลกกำลังเกิดวิกฤตการต่างๆความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความแปรปรวนไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะจากวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลเรื่องเศรษฐกิจอย่างมหาศาลขณะที่เรื่องยาเสพติดเป็นหนึ่งในปัญหาที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจของประเทศและจากการทำงานในตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีกว่า3ปีสัมผัสหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับยาเสพติดพบสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญก็คือต่างคนต่างทำดังนั้นครับจึงเห็นว่าควรบูรณาการร่วมกันโดยตนเสนอโครงการเข้ามาแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดบุรีรัมย์สู่ครม.ให้ได้รับทราบก่อนผลักดันสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็กลายเป็นความสำเร็จในที่สุดย้ำคำว่าบูรณาการเป็นยาขมของราชการมาโดยตลอดแต่หากวันนี้เราได้ข้อสรุปและนำไปสู่การปฏิบัติในช่วงที่ประเทศกำลังเจอวิกฤตการเรื่องงบประมาณเข้าใจว่ารัฐบาลต้องใช้งบจำกัดส่วนหนึ่งต้องนำไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันปัญหายาเสพติดจะพอกผุนขึ้นจนฉุดรั้ง GDP ต่ำลงประชาชนด้อยคุณภาพดังนั้นจึงอยากเห็นการบูรณาการใช้งบประมาณและวิธีการร่วมกันแบบครบวงจรซึ่งหมายถึงกระบวนการบำบัดฟื้นฟูด้วยครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะการแข่งขันมหกรรมกีฬาหุ่นยนต์โลกหรือว่า World Humanoid Robot Games ครั้งที่2เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะซึ่งมหกรรมการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์โลกครั้งนี้นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมพัฒนาเข้าร่วมถึง666ทีมจาก16ประเทศทั่วโลกมีหุ่นยนต์ลงแข่งขันมากกว่า 2,056 ตัวเพิ่มขึ้นจากปีแรกถึง4เท่าลงชิงชัยในการแข่งขัน51รายการแบ่งเป็นประเภทกีฬาทั่วไป30รายการภารกิจจำลองสถานการณ์จริง21รายการด้วยกันค่ะการแข่งขันถูกออกแบบเพื่อทดสอบความเคลื่อนไหวความสมดุลและปัญญาประดิษฐ์ของหุ่นยนต์จากหลากหลายด้านทางด้านกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลประเภท7ต่อ7กรีฑาวิ่ง100เมตรและ400เมตรแบบอัตโนมัติ 100% ชักเกยอร์ยกน้ำหนักเทเบิลเทนนิสและมวยค่ะไปจนถึงการทดสอบความคล่องแคล่วของมือหุ่นยนต์อย่างเช่นการขันน็อตเปิดขวดแยกแยะเม็ดยาทำภารกิจทำความสะอาดบ้านงานบริการในโรงแรมและงานดับเพลิงโดยเปิดสนามวันแรกเกิดปรากฏการณ์ฮือฮาค่ะเมื่อหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยสามารถทำลายสถิติโลกของมนุษย์ลงได้สำเร็จเป็นผลงานของเอ็กซ์ฮิวแมนนอยค่ะทำเวลาได้ในการวิ่ง100เมตร 9.39 วินาทีซึ่งเร็วกว่าสถิติโลกของมนุษย์อย่างฮุเซนโบลต์นะคะที่เคยทำไว้ 9.58 วินาทีส่วนการแข่งขันกระโดดสูงค่ะหุ่นยนต์ทำสถิติกระโดดสูงได้ถึง 2.88 เมตรทำลายสถิติโลกของมนุษย์ฮาเวียร์ซอตยอค่ะยอดนักกระโดดสูงชาวคิวบาที่ทำไว้ 4.45 เมตรขณะที่การแข่งขันครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหุ่นยนต์2ขาและ AI ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากห้องทดลองไปสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วค่ะ
1: สหรัฐไม่มีแผนคุยกันค้ารอบใหม่กับแคนาดาครับนายเจมีสันกรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่ายังไม่มีแผนเปิดเจรจาการค้ารอบใหม่กับแคนาดาและก็พร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยสหรัฐเลื่อนจัดเก็บภาษีอัตราใหม่ 50% ต่อสินค้าแคนาดาหลายประเภทคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ 6.5 แสนล้านบาทหรือร้อยละ5ของมูลค่าส่งออกไปสหรัฐเพิ่มเติมจากอัตราภาษีเดิมที่สหรัฐเก็บเป็นเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์และก็ไม้แปรรูปของแคนาดาอยู่แล้วมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะตอบโต้สหรัฐอย่างเข้มข้นแบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์ครับจะมีการบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐในวันที่8กันยายนนี้ครับ
0: ขณะที่กองทัพเรือสหรัฐเผยแพร่ภาพวิดีโอเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ค่ะขณะอยู่ในทะเลอาหรับเพื่อสับเปลี่ยนกับเรือ USS Abraham Lincoln ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตะวันออกกลางสนับสนุนภารกิจรับมือกับอิหร่านมาตั้งแต่มกราคมแต่ได้ประจำการมาก่อนกะหน้านี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าการสับเปลี่ยนเป็นการเตรียมการล่วงหน้าแต่เกิดขึ้นท่ามกลางการรายงานของสื่อเรื่องปัญหาสุขภาพจิตและการพยายามฆ่าตัวตายของลูกเรือบนเรือลินคอนเนื่องจากปฏิบัติภารกิจอย่างยืดเยื้อและต้องเฝ้าระวังภัยคุกคามจากโดรนและขีปนาวุธตลอดเวลาด้านพีเท็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐชี้แจงว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับเรือลินคอนนั้นถูกปิดเบือนไปจากความจริงโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: แผ่นดินไหวขนาด 5.8 นอกชายฝั่งทางใต้ของญี่ปุ่นครับสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นนาทีชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงจนสินค้าร่วงลงพื้นขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระดับความลึก78กิโลเมตรขณะที่สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดอิบารากิทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โทไกหมายเลข2และฟูกุชิมะไดอิจิก็ไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับระดับรังสีอันตรายโดยรอบครับ
0: นอกจากนี้ในญี่ปุ่นก็มีคดีสะเทือนใจนะคะเป็นเหตุการณ์ที่พ่อชาวญี่ปุ่นวัย48ปีทิ้งลูกชายวัย7ขวบไว้ตามลำพังท่ามกลางสายฝนและหมอกหนาบนภูเขาไฟฟูจิค่ะโดยมีการรายงานนะคะว่าครอบครัวมาจากเมืองนาโกย่าเดินทางมาปีนเขาด้วยกันค่ะจนกระทั่งมาถึงสถานีที่6ที่มีความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลูกชายคนเล็กวัย7ขวบก็เริ่มบ่นว่าเหนื่อยผู้เป็นบิดาก็ทิ้งขนมเครื่องดื่มแล้วบอกให้รอค่ะแล้วก็รีบเดินตามลูกชายคนโตอายุประมาณ 12-13 ปีล่วงหน้าไปพิชิตยอดเขาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประจำกระท่อมของภูเขามาพบเด็กชายที่ไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่เยนเดียวมีเพียงขนมน้ำดื่มขวดเดียวเท่านั้นแล้วก็นั่งรออยู่บนมานั่งเพียงลำพังจึงได้เข้านำตัวเด็กไปยังที่ปลอดภัยพร้อมกับแจ้งตำรวจค่ะจนกระทั่งตำรวจสามารถติดต่อบิดาได้ในเวลาต่อมาขณะนั้นก็ปีนไปถึงสถานีที่8แล้วค่ะซึ่งก็ทิ้งลูกไว้ถึง3ชั่วโมงซึ่งเด็กเล็กคนนี้ก็อยู่ในสภาพเหนื่อยล้าและหวาดกลัวเพราะว่าคอยอยู่นานถึง8ชั่วโมงกว่าที่บิดาจะเดินกลับลงมาตำรวจก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนบิดาอย่างรุนแรงเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในความดูแลมีโทษทางอาญาและเน้นย้ำว่าการปีนเขาเป็นกลุ่มต้องยึดความเร็วและประเมินกำลังของคนที่อ่อนแอที่สุดเป็นกลุ่มหลักห้ามแยกจากกันโดยเด็ดขาดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะคะแล้วก็ดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำ
0: สะดุดชื่ออาจารย์เฉยเลย
1: ไม่ผิดหรอกเพราะว่าส่วนมากคนทั่วไปก็เรียกว่าผมว่าบ้วนหมดแล้วก็อย่างที่เคยบอกมีแต่พ่อแม่ยายกับภรรยาใช่ไหมที่เรียกชื่อพี่อดิศักดิ์คุณอดิศักดิ์ก็นี่นะก็คุณขวัญเสียงผมชัดเจนไหม
0: ชัดเจนค่ะอาจารย์คะ
1: อ๋อขอบพระคุณมากนะครับคืออย่างนี้ครับคุณขวัญเดี๋ยวลำดับแรกวันนี้เนี่ยผมอยากจะฝากแฟนรายการว่าเมื่อวันจันทร์ที่17ธันวาคมสิงหาคมนะฮะ
0: ค่ะ
1: ผมได้พูดในรายการว่าเตรียมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยและจุดๆอีกหลายอย่างนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็พูดเรื่องวันอังคารนะครับตอบปัญหาการปลูกกระจับปลูกยังไงวันพุธพูดเรื่องไม้ผลต้นฝนต้องทำอะไรวันพฤหัสพูดเรื่องมะกรูดมะนาวดูแลเหมือนกันไหมเหมือนที่เราเคยตอบนะและวันศุกร์เรื่องแมลงโรคทำลายมะนาวมะกรูดทีนี้ก็ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่คิดถึงจังหวัดน่าน
0: ใช่อาจารย์หนักมากจังหวัดน่านเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ใช่ทีนี้เผอิญข่าวเมื่อเช้านี้เอง
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วไม่สบายใจ
0: อาจารย์จะลงใต้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ผมวิตกกังวลมาเป็น10ปีแล้วว่าทำยังไงเราถึงจะเกิดมีสันติสุขขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเพราะว่าผมก็มีเพื่อนอยู่ยะลา
0: ค่ะ
1: แต่3จังหวัดนี้ผมเคยไปแห่งเดียวนะฮะ
0: ไปที่จังหวัดอะไรคะ
1: รู้สึกจะที่ยะลาเนี่ยผมเคยไปเล่นดนตรีสมัยที่ผมพาวงดนตรีดาวกระจุยไปแสดงหาเงินช่วยค่ายอาสาพัฒนาภาคใต้อ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เคยไปแสดงดนตรีอยู่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยไปอีกเลยนะฮะแต่ว่าเราย้อนไปที่ก็ขอให้สันติสุขเกิดขึ้นนะ
0: ฮะ
1: เพราะความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาใดๆได้ทีนี้เราย้อนขึ้นไปจังหวัดน่านลำดับแรกสิ่งแรกที่อยากจะคุยก็ต้องขอโทษว่าถ้าคำพูดนี้เนี่ยไปกระทบกระเทือนใจใครเข้าก็ต้องกราบขออภัยด้วยว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาต่อว่าต่อขานกันครับคุณขวัญ
0: ค่ะว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรภูเขาหัวโล้นหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
1: เราอย่าต่อว่าต่อขานกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เราก็อย่าตอบโต้กันเวลานี้เป็นเวลาวิกฤตที่เราต้องเร่งให้การช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าเราต้องช่วยกันในระยะสั้นและระยะยาววันนี้ผมมีเรื่องมาเสนอการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับคุณขวัญครับ
0: ค่ะอาจารย์คะ
1: ระยะสั้นก็คือว่าใครช่วยอะไรได้ช่วยครับโดยยังไม่ต้องคำนึงหรือคิดถึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่ต้องถ้าช่วยได้ช่วยแต่ถ้าใจไม่สบายไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีใครว่าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นระยะสั้นที่สุดเนี่ยเวลานี้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ตรงไหนเหมือนที่ผมเคยบอกกับคุณขวัญบอกว่าในหนึ่งชุมชนเนี่ยถ้าเราคัดเลือกวัดสักหนึ่งวัดที่เราเรียกว่าเป็นสถานสงเคราะห์ผู้คนนะฮะ
0: ค่ะก็คือเหมือนเวลาเกิดเหตุแล้วเป็นจุดรวมพลของชาวบ้านเป็นที่อพยพพักพิงใช่ไหมคะอาจารย
1: ์หนึ่งอพยพพักพิงสองการช่วยเหลือทุกคนจะรู้เลยในชุมชนว่าฉันต้องไปที่นี
0: ่
1: ถ้าไปที่นี่ฉันมีกิน นะฉันประทังชีวิตได้แน่นอน
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็คือศูนย์ทีนี้ศูนย์ที่ว่าเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปเสียเงินสร้างใช้วัดซึ่งวัดเนี่ยมีสถานที่อะไรต่ออะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเตรียมเครื่องเคียงเครื่องครัวหรือจะเป็นเครื่องที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เอาไว้ให้พร้อมที่จะรองรับและเวลานี้รถแบ็คโฮรถดูดน้ำรถฉีดน้ำรถดูดน้ำทั่วประเทศถ้าก็ลองติดต่อซิว่าเซ็นเตอร์การช่วยเหลือเราอยู่ตรงไหนประสานงานไปแล้วก็อย่าไปคิดว่าคนจังหวัดนั้นจังหวัดไม่ฮะทุกจังหวัดคือประเทศไทย
0: เราคนไทยเหมือนกันนะอาจารย์นะก็เรื่องนี้ค่ะอาจารย์ที่จังหวัดน่านนะคะก็มีทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีก็บอกว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านก็คือตั้งศูนย์บัญชาการนะคะแล้วก็ประกาศเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ไปว่าที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้นะคะยังขาดเรื่องของสิ่งของที่จะนำมาเป็นทำข้าวกล่องอย่างนี้อาจารย์เรื่องของข้าวสารหรือว่าเนื้อสัตว์แล้วก็ผักสดเครื่องปรุงแล้วก็ภาชนะในการใส่อาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอาหารปรุงสุกแล้วอาจารย์อันนี้ยังขาดแคลนอยู่นะคะโรงครัวกลางที่จังหวัดน่านอันนี้ติดต่อไปได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าหลายบ้านวิทยุก็หายไปแล้วการรับฟังข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างการเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเหตุปั๊บเราจะไปที่ตรงไหนนะฮะและเวลานี้ไม่ใช่เวลาหน้าอายนะใครไม่มีใครหิวใครอะไรไปครับนะฮะและก็คนไทยใจบุญเราทำบุญหยอดกระปุกใส่ตู้กับวัดวาอารามไปไหว้พญานาคอะไรต่ออะไรเยอะแยะนี่แหละครับเราไปช่วยเพื่อนร่วมชาติซึ่งกันและกันแล้วก็การฟื้นฟูบูรณะบ้านเรือนเวลานี้เนี่ยผมเห็นพลังอยู่พลังหนึ่งซึ่งยังไม่เห็นกองทัพผมอยากจะเรียกว่ากองทัพอาชีวศึกษาเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆอาชีวศึกษาเรียกว่าโครงการอาชีวะเพื่อชาติเนี่ยนะในพื้นที่อาชีวะภาคเหนือระดมพลไปเลยครับ
0: ค่ะ
1: นะน้องที่เรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการซ่อมรถลาอะไรต่างเนี่ยไปเลยครับนะระดมพลให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันอันนี้คือโครงการระยะสั้นนะฮะและโครงการเงินกู้ดอกเบี้ย 0%ควรมี
0: ค่ะ
1: เพื่อการที่จะอุ้มชูดูแลให้เขาเหล่านั้นเนี่ยกลับมายืนได้เรียกว่าโครงการเงินกู้ 0% นะครับอันนี้ก็คือระยะสั้น
0: ค่ะ
1: ส่วนระยะยาวนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเคยขึ้นไปบรรยายเรื่องการเกษตรที่อำเภอปัวเป็นที่แรกและเวียงสาเป็นที่ที่สองผมจึงเข้าใจลักษณะภูมิประเทศดีอันนี้ไปครั้งที่หนึ่งและไปครั้งที่สองตอนนั้นไปโดยชมรมผู้เลี้ยงไก่ฉะเชิงเทราเขาเอามูลไก่ไปแลกกับข้าวโพดน
0: ะ
1: ไปครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกจะเป็นสหกรณ์ครูที่จังหวัดน่านผมไปบรรยายเรื่องการทางด้านการศึกษาก็จำได้ว่าไปพูดแล้วท่านก็หัวเราะกัน3ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ไปมีความทรงจำเกี่ยวกับน่านนะฮะที่วัดที่ปู่น่านย่าน่าน
0: กระ
1: ซิบรักกันอยู่นั่นน่ะ
0: วัดภูมินป่ะคะอาจารย
1: ์นั่นน่ะวัดภูมินนะแล้วก็รวมทั้งถนนคนเดินที่ไม่ใช่เป็นถนนเส้นตรงน
0: ะ
1: เป็นลานกว้างมีเสื่อปูมีโต๊ะนั่งกินแล้วก็มีดนตรีพื้นเมืองแล้วก็เผอดนตรีพื้นเมืองเขาก็เกิด จำผมได้วันนั้นเลยติ๊บนักร้องนักดนตรีเยอะเลยก
0: ็
1: เป็นความประทับใจที่เมืองน่านแต่ว่าการแก้ปัญหาระยะยาวในฐานะที่ผมเป็นคนวงการเกษตรถ้าผมไม่พูดผมจะรู้สึกผิดผมจะเสนออย่างนี้ครับคุณขวัญเราไม่ต่อว่าต่อขานกันแต่เราจะเริ่มบูรณะฟื้นฟูธรรมชาติที่จังหวัดภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยนะฮะด้วยการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการทำวนเกษตรวนแปลว่าป่า
0: ค่ะ
1: ผมเคยพูดเรื่องนี้เมื่อปี2540กว่าในสมัยนั้นท่านอดีตนายกท่านหนึ่งเนี่ยท่านเผอิญได้ฟังเรื่องนี้และในสัปดาห์ต่อมาที่ท่านจัดรายการเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้โหปลูกป่ากว่าจะได้ต้นไม้มาขายอ่ะตั้ง5ปี7ปีแล้วจะเอาอะไรกินผมก็ไม่มีโอกาสที่จะตอบนะฮะผมไม่มีโอกาสที่จะตอบทีนี้วันนี้ผมจะตอบว่ามันสามารถทำได้ครับคือสมมติว่าเราปลูกป่านะฮะเราปลูกป่าในระหว่างที่ป่าไม้หรือต้นไม้อย่างเล็กเนี่ยมันทำได้สองวิธีการวิธีการที่หนึ่งเราก็ปลูกพืชแซมนะจะเป็นข้าวโพดฟักทองมันจำปะหลังหรืออะไรก็แล้วแต่พืชที่เราจะได้เงินเร็วอันนี้เราเรียกว่าพืชแซมในขณะที่ต้นไม้ยังไม่โตคุณขวัญเป็นสาวใต้คงนึกออกว่าตอนยางต้นเล็กๆอ่ะโมเดลเดียวกันเลยครับเราก็ปลูกพืชแซมไปก่อนโดยห่างจากต้นไม้ที่เราปลูกเป็นหลักเนี่ยเอาไว้นี่เป็นอันที่หนึ่งที่จะได้เงินมาประการที่สองก็ต้องทำเหมือนยางครับสมัยก่อนจะเป็นการยางแห่งประเทศไทยก็จะมีหน่วยงานชื่อองค์กรสงเคราะห์การทำสวนยางคือมีเงินเนี่ยไปช่วยในระยะแรกก่อนที่จะกรีดยางได้ถ้าทำได้อย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่จะต้องตามไปนะคือการตลาด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ปลูกมาแล้วเราไม่ตัดพร้อมกันหมดแต่เราจะตัดสับสลับกันเราก็จะมีป่าไม้ตลอดเวลาไม้นั้นเราจะส่งออกไหมไม้นั้นเราจะไปส่งไปดีลกับไปติดต่อกับบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไหมเราจะไปทำบ้านน็อกดาวน์ส่งนอกไหมเราจะทำอะไรอะไรการตลาดจะต้องตามไปด้วยในขณะที่ป่าไม้ยังไม่เกิดหรือว่าต้นไม้ยังไม่โตเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องการตลาดในพืชระยะสั้นนะครับอาจจะยังคงข้าวโพดนะโดยเอาบริษัทอาหารสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปรับซื้อในราคายุติธรรมอันนี้เป็นผลระยะยาวไม่เกิน10ปีภาคเหนือจะกลับมาเขียวชะอุ่มกลายเป็นต้นน้ำและภายใต้วนเกษตรเนี่ยนอกจากที่เราพูดไปคือพืชแซมกับตอนโตไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนเราตอนต้นไม้ยังเล็กบางคนอาจจะทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และเราก็เลี้ยงสัตว์ในป่าเราก็จะปลูกเห็ดเราก็จะเอาเชื้อเห็ดไปปล่อยเราก็จะมีเห็ดตามธรรมชาติกินตลอดต่อเนื่องเราก็จะดูพืชสมุนไพรพอต้นไม้เริ่มโตในขณะที่เราปลูกมีไม้ที่เลี้ยงปลูกไปสัก2ปีไปแล้วเนี่ยเราก็เอาพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าที่ต้องอาศัยร่มเงาเช่นกาแฟโกโก้เข้าไปปลูกไปสวนกาแฟสวนโกโก้ก็ได้หรือเราจะส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งส่งออกน้ำผึ้งหรือจะเลี้ยงผึ้งจิ๋วและให้คนมาเช่า พึ่งจิ๋วก็คือตัวชันนรงค
0: ์ใช่
1: นะซึ่งไม่มีเหล็กใน
0: ที่ใต้ส่วนใหญ่จะเลี้ยงชันนรงค์ในสวนยางอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าที่อย่างต้นยางเนี่ยมันก็จะมีต่อมใช่ไหมต้มน้ำยางแต่ทีนี้ที่ผมไม่ได้ไปเสนอเรื่องยางเนี่ยเพราะว่ายางมันไม่ควรจะปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลเกิน600นะฮะถ้าเกิน600แล้วไม่ควรปลูกยางอย่างที่ป่าแปรก่อนจะขึ้นแปลงอำเภอปายก็สูงไปแล้วในป่าใหญ่บางครั้งมันจะมีศัตรูตัวสำคัญเราปลูกยางมาตั้งหลายปีมันโค่นคือเดียวอะคือตัวตุ่น
0: ตัวตุ่นเหรอคะ
1: ตัวตุ่นกัดต้นขาดเลยครับ
0: ต้นยางใหญ่ๆก็ขาดหรือว่าต้องต้นยางเล็กๆใน
1: ใหญ่ๆนี่แหละ
0: โอ้โห
1: ล้มเลย
0: ค่ะ
1: เพราะชาวบ้านเขาก็จะมีอุปกรณ์ดักตุ่นทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญเร่งด่วนที่สุดเนี่ยถ้าท่านยังไม่ทำวนเกษตรนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าใครทำการเกษตรอยู่เนี่ยควรจะรวมกันสมมตินะฮะคุณขวัญกับผมแล้วก็คุณอ้อมคุณกบใครกับใครหลายคนนะอยู่ภูเขาลูกเดียวกันเรามารวมกันชื่อบริษัทเขาสวยงามจำกัดและแทนที่เราจะปลูกต้นไม้ตามธรรมชาติเนี่ยเราทำเป็นขั้นบันไดครับคุณขวัญ
0: เหมือนนาขั้นบันไดอย่างนี้อาจารย์
1: ใช่ครับเราทำไม่ว่าคุณจะปลูกไม้ผลปลูกป่าปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำเป็นขั้นบันไดได้เนี่ยจะดีมากในทุกขั้นบันไดนะ
0: ค
1: ุณควรจะปลูกหญ้าแฝกหญ้าแฝกเนี่ยครับคุณขวัญรากมันลึกลงไปเนี่ย2 เมตรภูเขาทั้งลูกเนี่ยจะกลายเป็นฟองน้ำขนาดใหญ่มาก
0: อ
1: ุ้มน้ำและในเวลาเดียวกันหญ้าแฝกจะเป็นกำแพงที่มีชีวิตดินโคลนที่ถูกพัดมาจากแนวสูงแนวสูงชันเนี่ยจะมาประทะกับแนวหญ้าแฝกนะแล้ว

0: มันก็จะทำให้ดินโคลนไม่ถล่มทลายลงมาอันนี้คือเรียกกำแพงธรรมชาติใบหญ้าแฝกเองในปัจจุบันเดี๋ยวคุณขวัญสืบค้นดูก็ได
1: ้
0: เรามาทำเป็นกล่องใส่ของชำร่วยเรามาทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรต่ออะไรได้เยอะเลย
1: อ
0: ันนี้ก็คือการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกำแพงมีชีวิตและควรจะสำรวจโดยด่วนว่าภูเขาลูกนี้มีเกษตรกรกี่รายและให้ตั้งชื่อว่ากลุ่มสมมตินะฮะชื่อภูเขาชื่อภูเขาขุนนางนะกลุ่มเกษตรกรขุนนางจำกัดอะไรอย่างเงี้ยและเราก็จะเกิดการตลาดผู้รับซื้อหรือผู้ที่จะจำหน่ายขายปุ๋ยขายปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยเวลาเราจะซื้อของมาทำงานมาใช้เนี่ยมันก็ประหยัดและมันถูกเพราะเราซื้อทีละเยอะเพราะก็ประหยัดเข้าต้นทุนการขนส่งนะครับทีนี้มันมีโครงการต่อเนื่องครับคุณขวัญจากบนยอดขุนเขาที่เราทำโครงการอย่างที่ว่าคุณขวัญจำได้ไหมที่ผมบอกว่าทุกเชิงเขาอ่ะ
1: จะต้องเป็นแอ่งน้ำอ่างเก็บน้ำไว้ลงจากเขาใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่หรือเราจะเรียกว่าฝายเล็ก
1: ๆ
0: อย่างน้อยมันจะชะลอแล้วจะทำให้เรามีเวลา
1: ในการแบบรับมือกับสถานการณ์ที่แบบเหมือนฉุกเฉินเหตุอุทกภัยหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันจะหน่วงเวลาไว้อีกนิดนึงใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นพอมันลดมาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตะกอนดินอะไรที่หนักๆเนี่ยมันจะไม่ลงมามันจะค้างตรงนั้นซึ่งเราไปฟื้นฟูบูรณะได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้สิ่งที่เราไม่มีนะและต่อไปต้องมีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเห็นไหมว่าทุกเมืองในปัจจุบันเนี่ยจะมีถนนบายพาส
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีถนนเลี่ยงเมืองถ้ารถไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองเราก็ไม่เข้าเหมือนกันครับสองข้างทางของถนนบายพาสเราควรมีถนนน้ำขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยนะรุ่นพี่ผมท่านปลอดประสบสุรสวดีเนี่ยท่านก็เคยพูดเรื่องนี้ท่านอดีตผู้ว่าพิจิตรท่านก็พูดแต่ท่านเรียกว่าwaterway แต่ผมเนี่ยเรียกว่าถนนน้ำสมัยก่อนท่านอดีตผู้ว่าพิจิตรท่านเป็นแฟนรายการ FM 100.5 ของเราท่านได้ยินผมพูดว่าถนนน้ำท่านก็ใช้คำว่า waterway มันเหมือน motorway motorway คือไปเร็วเพราะฉะนั้นถ้ามีถนนน้ำน้ำมันก็มีที่ไปเราควรจะมีไฟแดงให้น้ำ
1: คุณขวัญเข้าใจหรอ
0: ไฟแดงให้น้ำ
1: ก็หมายความว่าน้ำมีเป็นเขื่อนกั้นเหรอคะอาจารย์หรือยังไงเป็นฝ่าย
0: มาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยคุณจะมาอั้นอยู่แค่นี
1: ้
0: แล้วคุณจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเลิกออกไปฮะ
1: ค่ะ
0: แทนที่คุณจะวิ่งทะลุมาด้วยความเร็วพูดพลาดเนี่ยผมจะมีสิ่งที่จะชะลอคุณเป็นระยะแล้วก็น้ำจะเบี่ยงออกซ้ายออกขวาน้ำจะไม่เข้าเมืองถ้าเราไปดูในเมืองท่อน้ำถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยจึงอยู่ริมแม่น้ำคือคุณขวัญต้องเข้าใจคนรุ่นผมเนี่ยรุ่นซิกตี้เนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีถนนคุณขวัญ
1: อ๋อต้องเป็นการเดินทางโดยการใช้เรือพายเดินทางโดยสายทางน้ำ
0: เราเดินทางทางน้ำเรามีวิถีชีวิตที่เกาะอยู่ชุมชนริมฝั่งน้ำผมเคยไปถามหลวงพ่อวัดแถวบ้านผมหลวงพ่อทำไมสร้างเมนไว้หน้าวัดอ่ะหลวงพ่อถ้าอายุเยอะกว่าผมบอกโยมเกิดไม่ทันนะสิสมัยก่อนเมนมาอยู่หลังวัดเพราะมันไม่มีถนนหน้าวัดมันอยู่ริมน้ำทีนี้พอถนนตัดเมนก็มันก็เลยไปอยู่หน้าวัดไงโยม
1: ถนนตัดหลังวัดแทนนะคะเพราะว่าตัดหน้าวัดไม่ได้เพราะมันเป็นทางน้ำ
0: ใช่ผมก็เลยบอกหลวงพ่อเอางี้ขยับเมนก็ลำบากงั้นหลวงพ่อปลูกต้นไม้ใหญ่ๆรอบเมนมันจะได้บังเมนนะเพราะว่าผม เห็นเมนแล้วผมกลัวกลัวยกเว้นตอนเด็กๆไปดูหนังตะลุงที่บ้านไปนั่งฝนมันตกไปแอบอยู่ใต้เมน
1: ค่ะอาจารย์คะขวัญมีคำถามนิดนึงไว้ให้อาจารย์ตอบขวัญช่วงหน้าได้ไหมคะว่าถนนน้ำของอาจารย์เนี่ยมันต่างกันยังไงกับระบบชนประทานที่เขามีวางไว้ของเดิมอยู่แล้วอันเนี้ยค่ะว
0: ่าต่างกันเยอะ
1: เนี่ยค่ะขวัญพอฟังแล้วเอ๊ะเรามีชนประทานอยู่แล้วแล้วพอถ้าเราสร้างถนนน้ำขึ้นมาอีกเนี่ยเราจะเชื่อมต่อกันอย่างไรให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งสองอย่างนี้นะคะแต่ว่า
0: ได้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญนะคะมีข้อความประชาสัมพันธ์นะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าท่านกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้หลายๆเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูนะคะคาชิว่ารุ่น RC 1822หม้อหุงข้าวแรงดันใบนี้นะคะก็สามารถปรุงให้ท่านได้ค่ะพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำสูงก็ช่วยประหยัดไฟด้วยและเวลาในการปรุงก็ลดลงไปเกินครึ่งทีเดียวนะคะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงไม่มีเรื่องของการแบบเหมือนก็ซ่อมบ่อยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รับประกันค่ะเพราะว่ามีสินค้าตัวนี้มีรับประกัน1ปีเต็มๆค่ะยาวๆกันไปเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทค่ะลดแรงนะคะเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะท่านจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเกษตรทั่วไทยกัน
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: กะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุความรุนแรงในที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พลโทนรทิพย์ภายนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จำนวน3รายเพื่อให้กำลังใจสอบถามความเป็นอยู่และติดตามการอย่างใกล้ชิดผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนในระหว่างเกิดสถานการณ์ในพื้นที่และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนว่าท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกคือประชาชนทางด้านความปลอดภัยการรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ยืนยันการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้หรือดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดซ้ำกอรมน.ภาค4เผยความคืบหน้ายิงตำรวจตากใบเสียชีวิต2นายออกหมายจับแล้ว7รายพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนสามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจำนวน16รายโดยสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน13รายมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่จำนวน2รายประกอบไปด้วยนายฮามานและนายอับดุลโมคริสและผู้ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีจำนวน1รายทราบชื่อคือนายอิสฮอจากจำนวนผู้ที่เข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน13รายปัจจุบันปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว10รายประกอบไปด้วยนายมหาดีปล่อยตัวเมื่อวันที่2สิงหาคมนายอาลีฟนางสาวยารินยะปล่อยตัวเมื่อวันที่4สิงหาคมและนายฮาเซงปล่อยตัวเมื่อวันที่7สิงหาคมส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วจำนวน7รายและอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มเติมอีก2รายคือนายมรอซีและนางสาวไสยณี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
12: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
13: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
14: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
15: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
16: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: ข่าว M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ M-COT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร M-COT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 M-COT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญกมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระรามเก้าขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง M-COT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์บ้วนค่ะคำถามของขวัญเบรกที่แล้วขวัญถามอาจารย์เรื่องของถนนน้ำกับระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างไรบ้างเพราะว่าอาจารย์เสนอว่าเรามีถนนเยอะแยะแล้วเราต้องมีถนนน้ำบ้างเพื่อชะลอปัญหาหรือว่าลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยนะคะ
2: ครับก่อนที่จะตอบอันนี้นะครับคุณขวัญผมก็ลำดับแรกอยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ฟังรายการวันนี้ถ้าเผื่อท่านรู้จักผู้มีอำนาจวาสนาของบ้านเมืองนี้นะฮะก็ช่วยถ่ายทอดความคิดอันเนี้ยไปให้ผู้นี้มีอำนาจวาสนาด้วยแล้วก็ต้องยอมรับนะครับคุณขวัญว่า FM 100.5 เราเนี่ยมีอิทธิพลต่อสังคมนะอย่างที่เราคุยกันที่ผมบ่นเรื่องไม่ได้ดูทีมชาติฟุตบอลทีมชาติไทยเห็นไหม
1: ค่ะ
2: ที่สุดแล้วเราก็ได้ดูเห็นไหม
1: ค่ะ
2: อันนี้เราก็ต้องขอบคุณท่านที่ไปบอกผู้เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจวาสนาและเราก็ได้ดูการถ่ายทอดสดแม้ว่าเราจะแพ้ไป 2-0 นัดแรกเดี๋ยวนัดต่อไปเราก็สามารถชนะเขาได้ 3-0 นะเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เมื่อคืนแหมมันบาดหัวใจเหลือเกิน 2-0 เนี่ยแมนยูก็แพ้ 2-0
1: อ๋อจันเป็นแฟนแมนยูด้วยเหรอคะ
2: แฟนผีโดนเสือตะปบไป2ลูกซะแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูกีฬาก็ดูให้สนุกอย่าเล่นการพนัน คืออย่างนี้ก่อนที่จะไปตอบคำถามคุณขวัญนะผมจะฝากว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อตอนช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโครงการฟื้นฟูภูเขาด้วยวนเกษตรและการทำเกษตรแบบขั้นบันไดอันนี้นะฮะเป็นหัวเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึงมาเนี่ยบอกว่าต้องมีที่ลุ่มไม่ต้องมีที่เก็บน้ำเชิงเขามีถนนน้ำใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: มันจะต้องมีโครงการต่อเนื่องไปอีกนิดหนึ่งคุณขวัญ
1: อะไรคะ
2: พอน้ำเริ่มไหลไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติคือแม่น้ำต่างๆเนี่ยต้องทำโครงการปลูกป่าไม้ริมสายชน
1: ค่ะ
2: อบต.ไหนมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านต้องปลูกป่าเราจะรักษาแม่น้ำไม่ให้แม่น้ำตายแม่น้ำไม่ตื้นเขินและนวัตกรรมที่เรามีแล้วคือรถเก็บผักตบชวาเนี่ยเก
1: ิ
2: ดขึ้นเรื่องตะลิงตอนนี้หลายที่ก็ทำอยู่นะฮะอันนี้ก็คือ2โครงการที่ต่อเนื่องกันทีนี้ถนนน้ำมันต่างกับคลองชลประทานยังไง
1: ค่ะ
2: ผมเปรียบเทียบเห็นชัดๆอย่างนี้นะคลองชลประทานเนี่ยมันเหมือนถนนทั่วไป
1: ค่ะ
2: ที่เราขับรถอยู่ทุกวันเนี้ย
1: คือคู่ขนานกันไปกับถนนใช่ไหมอาจารย์คลองชลประทาน
2: ไม่ใช่ยังเป็นถนนสุขุมวิทพระรามสองถนนอังรีดูนังอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
2: คือถนนพวกนั้นเป็นถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ถนนแต่ถนนน้ำเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนมอเตอร์เวย
1: ์ค่ะ
2: M81 วิ่งไปเมืองการหรือจะเป็นถนนวิ่งไปพัทยาไประยองหมายความว่าถนนน้ำเราจะมีไว้ใช้เพื่อให้น้ำเดินทางไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเพราะไม่มีบ้านช่องห้องหอผู้คนอยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็คือเรียกน้ำมาแล้วขอให้น้ำรีบไปแต่เวลานี้มวลน้ำที่มาเนี่ยคุณขวัญพอเริ่มจากน่านนะไปเวียงสาอย่าไปแพร่ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไปลงเขื่อนสิริกิติ์ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าน้ำที่มาตามลำน้ำยมอันนี้ลำน้ำน่านนะถ้าเรามาตามลำน้ำยมเนี่ยลำน้ำยมเนี่ยมันจะมาทางแพร่ด้วยใช่ไหมแล้วก็รู้สึกจะมาที่พิษณุโลกนะพิจิตรสุโขทัยแล้วเราก็จะลำบากกันตลอดเส้นทางน้ำเพราะเหมือนกับน้ำที่ไปทำให้อยุธยาวุ่นวายอ่ะ เวลานี้เราก็เลยขุดเจ้าพญาสองก็เปรียบเหมือนถนนน้ำเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างถนนน้ำกับน้ำชลประทานคือชลประทานจากแม่น้ำเราจะสร้างคลองชลประทานขึ้นมาซึ่งจะเป็นแนวตรงจะไม่คดโค้งเหมือนแม่น้ำแม่น้ำนั่นมาตามธรรมชาติคลองชลประทานจะเป็นแนวตรงเช่นคลองชลประทานจากกาญจนบุรีผ่านนครปฐมเข้าไปถึงสุพรรณบุรีหรือที่ต่างๆจะเป็นเส้นตรงและไปที่ไหนไปที่ที่เขาจะใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเหมือนการสร้างถนนตามตรอกซอกซอยพระราม4พระราม2หรือจะเป็นอังรีดูนางอันนั้นก็เพื่อให้คนเนี่ยใช้ตรงไหนก็ถนนก็ไปถึงตรงนั้นน้ำชลประคลองชลประทานจะเป็นลักษณะนั้นจากคลองใหญ่เนี่ยมันจะมีคลองซอยนะชาวบ้านก็

0: ื่อซัพพอร์ตน้ำในมหาวิทยาลัยแล้วก็ระบายออกไปหน้ามหาวิทยาลัยเราประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่บ้างเพราะคลองที่เคยข้ามถนนมาลายแมนเนี
1: ่
0: ยเดี๋ยวนี้เขาถมไปเป็นถนนไปเสียแล้ว
1: อันนี้
0: ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่เกิดจากแม่น้ำลำคลองที่เคยเป็นคลองเนี่ยมันกลายไปเป็นถนนนั่นหมายความว่าจากถนนน้ำในจังหวัดตรงไหนที่เป็นที่ดอนก็คือเราทำทำนบกั้นน้ำริมชายเขาและตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มชะลอน้ำเราก็ทำแก้มลิงประจำจังหวัดท่านผู้ว่าครับผมอยากจะถามว่าถ้าจังหวัดของท่านไม่มีแก้มลิงประจำจังหวัดรีบทำจังหวัดของท่านไม่มีปอดประจำจังหวัดท่านต้องรีบทำคุณขวัญเข้าใจคำว่าปอดประจำจังหวัดไหม
1: ปอดเหรอคะอาจารย์ปอดก็น่าจะเป็นต้นไม้สวนสาธารณะอะไรทำนองนี้ไหมคะเราได้หายใจสดชื่น
0: ถูกต้องป่าใหญ่ในจังหวัดอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: มันเหมือนคราวหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังไปแล้วว่าคนบุรีรัมย์บอกมัวจะปลูกยางราคาตกปลูกอยู่ได้ผมบอกเฮ้ยอย่าไปห้ามเขาการที่มีสวนยางน่ะมันจะเป็นกับดักน้ำฝนทำให้คุณปลูกอ้อยแล้วคุณจะได้มีน้ำใช้อันนี้ก็คือระบบที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์พื้นที่เนี่ยนะครับมันต้องเน้นว่าเราทำอะไรเป็นหลักเมืองก็คือที่อยู่อาศัยที่เพื่อการเกษตรก็ต้องชุ่มน้ำฉ่ำน้ำทีนี้ตัวบ้านเวลานี้คนที่อยู่ในต่างจังหวัดมันผิดพลาดตรงที่ว่าเราไปเห็นฝรั่งแล้วเราก็ไปเอาแบบบ้านฝรั่งมาปลูกแบบเมืองไทยไม่ได้แล้วหมู่บ้านที่อยู่ในเขตภูเขาท่านต้องไม่ทำบ้านแล้วขวางน้ำครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ตามเส้นทางน้ำถ้าน้ำมันไหลมาก็อย่าไปขวางน้ำเราต้องทำเหมือนปราสาทสามฤดูของพระพุทธเจ้าอะคืออะไรฮะคือบ้านถ้าท่านมีสามชั้นได้ก็ดีถ้ามีไม่ได้ก็มีสองชั้นนอนขึ้นไปอยู่ชั้นบนที่ส่วนตัวไปอยู่ชั้นบนที่รับแขกห้องนั่งเล่นจะอยู่ชั้นล่างเป็นห้องโถงถ้าการป้องกันภัยป้องกันภัยป้องกันของหายก็อาจจะเป็นแค่ลวดตะแกรงและข้างล่างก็จะเย็นและมันก็จะมีตะเสามันก็จะไม่ขวางทางน้ำนะและนอนใต้ถุนเวลากลางวันมันก็จะเย็นข้างบนห้องนอนเอาไว้สำหรับนอนไม่จำเป็นต้องให้ตู้เสื้อผ้าได้รับแอร์ด้วยคุณขวัญนึกออกไหม
1: ก็เป็นห้องขนาดพอดีพอดีไม่ต้องใหญ่โตเกินไปเพราะว่ามันจะได้ประหยัดพลังงานของแอร์ด้วยหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ห้องนอนอ่ะขนาดเล็กแต่มันจะมีประตูเชื่อมไปห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องแต่งหน้า แล้วก็ห้องน้ำนึกออกไหมฮะห้องนอนยาวใช่ไหมครึ่งหนึ่งเป็นห้องแต่งตัวอีกครึ่งหนึ่งเป็นห้องน้ำห้องแต่งตัวแล้วห้องเก็บเสื้อผ้ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปติดแอร์ให้ตู้กระจกแต่งตัวกับตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่จำเป็น
1: โอ้อาจารย์
0: เราก็จะประหยัดพลังงาน
1: ฤดูร้อนเนี่ยผู้หญิงแต่งตัวเนี่ยอาบน้ำมาก็เหงื่อเต็มตัวแล้วนะคะมันก็มีแอร
0: ์ง่ายง่ายนิดเดียวคุณขวัญก็ไปหยิบเสื้อผ้ามา
1: แต่งตัวในห้องนอน
0: เสร็จแล้วในห้องนอนอ่ะไม่ต้องติดกระจก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันมีแผ่นบางๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แปะไปที่ผนังน่ะเป็นกระจกบานใหญ่เลยอ่ะ
1: อืม
0: เขามีขายในสื่อโซเชียลมีเดีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเราก็มาแต่งตัวตรงนี้ในห้องนอนเราไม่มีใครมาเห็นนอกจากสามีก็ถ้าเห็นก็จะได้เป็นการ

0: ลุกเร้าปลุกใจเสือป่า
1: ค่ะอาจารย์คุณเคเคค่ะบอกว่าลำน้ำน่านแล้วก็ชุมชนในจังหวัดน่านเนี่ยเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขารอบด้านเมื่อมีฝนตกลงมามากๆเนี่ยก็ยากที่จะห้ามไม่ให้น้ำไหลลงบ่ามาแบบอย่างเร็วนะคะไม่ว่าจะมีป่าหรือว่าจะเป็นเขาหัวล้นมันก็ป่าเร็วมาพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วก
0: ็ใช่
1: คุณเคเคก็บอกเสริมเพิ่มเติมมาว่าคลองชนประทานเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรเพื่อพื้นที่ทำมาหากินถนนน้ำเพื่อพาน้ำออกจากพื้นที่เพื่อช่วยระบายน้ำออกอย่างรวดเร็วอันนี้คุณเคเคส่งมาทางไลน์นะคะอาจารย
0: ์เยี่ยมมากขอบคุณคุณเคเคเราต้องคิดเหมือนว่ากลัวน่านมดจะขึ้นอ่ะคุณขวัญ
1: อะไรมดจะขึ้นนะคะอาจารย
0: ์กลัวมดขึ้นเมืองน่าน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: คุณขวัญเวลาคุณขวัญวางของไว
1: ้
0: ถ้ากลัวกลัวมดขึ้นคุณขวัญทำไง
1: ก็ใส่ถ้วยลอยน้ำไว
0: ้ลอยน้ำไว้ใช่ไหมก็เหมือนตอนที่เกษตรตอนนั้นขโมยเยอะรองอธิการบดีท่านหนึ่งท่านก็เลยขุดคูเนี่ยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนเลยนายตำรวจท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อน
1: ะ
0: ท่านแสวงวุฒิคุณนะยศพสุดท้ายผมจำไม่ได้ท่านน่าจะจากเราไปแล้วเป็นวิทยากรคู่กับผมบ่อยพี่แหวงบอกเฮ้ยพ่วนเกษตรกลัวมดขึ้นหรือไงวะ นั่นแหละครับคือถนนน้ำ
1: ค่ะ
0: คือลงมาจากทุกบ่าเขาเนี่ยมาตรงนี้แล้วพุ่งออกไปไหนเลย
1: ค่ะ
0: หรือถ้าจำเป็นขุดไม่ได้จะต้องทำอุโมงค
1: ์ค่ะ
0: ก็ทำครับอันนี้ทุกเมืองเสร็จฤดูนี้แล้วเนี่ยนะท่านต้องประชุมสัมมนาวางผังเมืองใหม
1: ่
0: ในยุคใหม่เมืองเราควรจะเป็นยังไงบ้านเราควรจะเป็นยังไงแบบบ้านของคนไทยควรจะอยู่แบบไหนนะฮะหลังคาบ้านเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ต้นเหตุทั้งหมดเนี่ยนะที่ผมบอกว่าอย่าด่ากันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมฝนที่มันเปลี่ยนนิสัยไป
1: ตกไม่ตามฤดูกาลหรือว่าตกรุนแรงขึ้นจากโลกร้อนหรือว่าเป็นเรนบอมยังไงคะอาจารย
0: ์สมัยก่อนเนี่ยฝนตกกระจาย
1: ค่ะ
0: ตกทุกวัน
1: ตกทั่วฟ้าหรืออย่างนี
0: ้ตกทั่วฟ้าตกทุกวันตกพรำพรำตกหยิมหยิมตกหย่อยหย่อย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรนบอมระเบิดฝน
1: ค่ะ
0: เนี่ยที่อาจารย์ธรท่านพูดอะเรนบอม
1: ค่ะ
0: มันเหมือนระเบิดตกหนักตกนานตกนิ่งตกเยอะ
1: แช่ทีเดียวอยู่อย่างนั้นอะ
0: 300มิลลิเมตรอะ
1: ค่ะ
0: ใครจะรับไหว
1: ใช่อาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ร้อยผู้ว่าชัดชาติก็รับไม่ไหวหรอก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอุโมงค์น้ำอะไรเราทำไว้เท่านั้นคราวหนึ่งผมเลยปลอบใจคนกรุงเทพผมใช้คำว่าน้ำขังชั่วคราว คือเขาเรียกว่าน้ำท่วมผมเรียกน้ำขังชั่วคราว
1: ต่างกันไหมกับน้ำรอการระบายเนี่ยจันต่างกันไหม
0: ท่านอดีตผู้ว่าท่านไปแปลงว่าน้ำรอการระบาย
1: ค่ะ
0: แต่มันเริ่มต้นจากผมพูดว่าน้ำขังชั่วคราว
1: ค่ะ
0: พอผมไปเล่นขังไง
1: ค่ะอาจารย
0: ์นักสอน
1: คุณมยุรีค่ะบอกว่าเอ๊ะตอนนี้นี่คือเหมือนกับว่าการปลูกบ้านมันปลูกกั้นทางน้ำหรือเปล่าการไม่ได้รับการวางแผนผังเมืองที่ดีหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยสอดคล้องกับคุณสุประชัยที่พูดมาใน Facebook Live นะบอกว่าผังเมืองไม่เคยมีครับประเภทนี้อยากปลูกบ้านอยากถมที่มีเงินก็ทำได้โซนไหนน้ำผ่านคือเหมือนไม่ได้พิจารณาเรื่องของการจัดทำผังเมืองถ้าปลูกบ้านได้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าอยากปลูกบ้านตรงไหนก็ถมที่ตรงนั้นเลยอย่างนี้อาจารย์คะ
0: อันนี้ความจริงกฎหมายมีนะ
1: ค่ะ
0: แต่คนไม่รู้คนไม่ปฏิบัติผมยกตัวอย่างนะ
1: คุณ
0: โอ้ยวันหนึ่งที่ผมเนี่ยเกือบยิงกันตายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมนี่เกือบตายไปแล้วเนี่ยเขาจะยิงกันผมไปยืนตรงกลางคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แล้วผมบอกเฮ้ยน้องแกปืนนะเอามือมาแล้วผมไปจับมือสองคนน่
1: ะ
0: จับมือกันอย่าโกรธกันอย่ามาตายอยู่ตรงนี้โอ้โหตายถ้าเกิดเขายิงกันนะผมตายไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่รู้แล้วไปเรียกแมคโครต่างถิ่นมาทำงาน

0: าน
1: อ๋อเขามีเจ้าเดิมเจ้าเก่าอยู่แล้วหรือยังไงจ๊ะ
0: หนึ่งมีเจ้าเก่าสองไอ้รถแบ็คโฮคนนี้ก็มีผู้ยิ่งใหญ่อยู่หนุนหลังอยู่ไง
1: ค่ะ
0: เป็นหลานผู้ยิ่งใหญ่ก็ไปอบต.แล้วปืนไปตบโต๊ะอ้าวไปแสดงอำนาจกับเขาเขาก็มาเอาเรื่องที
1: ่
0: ปรากฏว่าผมก็เลยเพิ่งรู้กฎหมายถ้าที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะน้อยกว่า5ไร่เนี่ย
1: ค่ะ
0: จะขุดบ่อเนี่ยต้องขออนุมัตินะ
1: อ๋อน้อยกว่า5ไร่เอ้าแล้วมากกว่า5ไร่ไม่ต้องขอเลยจ้ะ
0: ผมไม่แน่ใจว่าน้อยกว่า5ไร่หรือมากกว่า5ไร่เดี๋ยวลองเช็คลองแฟนรายการลองเช็คดูนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเนี้ยหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนหนึ่งเนี่ยทั้งที่ข้างหลังเนี่ยเป็นที่ดอน
1: ค่ะ
0: น้ำไม่ท่วมมาถมที่สูงขึ้นไปจากถนนนะถนนเลียบทางรถไฟเนี่ยเมตรหนึ่งเป็นผืนใหญ่ประมาณสัก4ไร่ได
1: ้
0: ที่ข้างๆอยู่ไม่ได
1: ้
0: ต้องประกาศขายเนี่ยแล้วมีคนจะมาซื้อถามผมบอกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วอาจารย์ถมก็ไม่ไหวเพราะข้างๆมันถมขึ้นไปตั้งเมตรหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยการถมมันก็ต้องดูนะว่าข้างเคียงจะเป็นยังไงไม่ใช่เอาเราคนเดียวแต่ว่าคนที่จะมาซื้อผมก็แนะนำเขาบอกเอาอย่างนี้คุณก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อดินคุณก็ต้องขุดบ่อหลังบ้านเอาดินเนี่ยขึ้นมาถมตรงที่ที่จะปลูกบ้าน
1: ค่ะ
0: แล้วน้ำไหลลงบ่อแล้วบ้านเราเนี่ยดินมันเป็นทรายดินร่วนปนทรายมันเก็บน้ำไม่อยู่หรอกน้ำมันจะค่อยๆซึมหายไป
1: ค่ะ
0: แล้วคุณก็หาความสุขรอบบ่อแล้วเดี๋ยวถ้าคุณซื้อจริงเนี่ยผมจะเขียนผังให้เรียกว่าโครงการบ่อเงินบ่อทอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณทำไม่ดีนะมันจะเป็นบ่อตัวเงินตัวทอง
1: อ๋อเขาจะมาเหรอคะอาจารย
0: ์เพราะว่าคุณเลี้ยงปลาคุณเลี้ยงเป็ดบนบ่อปลาคุณเลี้ยงหารอบบ่อปลาตัวเงินตัวทองมันก็จะมากินอยู่หลังบ้านคุณนั่นแหละ
1: ค่ะอาจารย์คะการขุดบ่อหรือว่าขุดสระในที่ดินของตนเองนะคะตามพ.ร.บ.การขุดดินแล้วก็ถมดินพ.ศ.2543หากว่าขุดลึกไม่เกิน3เมตรแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน 10,000 ตารางเมตรหรือว่าประมาณ6ไร่ไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องระวังเรื่องของระยะห่างของแนวที่ดินข้างเคียงต้องไม่น้อยกว่า2เท่าของความลึกค่ะอันนี้สำหรับพ.ร.บ.การขุดดินแล้วก็ถมดินค่ะอาจารย์คะ
0: เดี๋ยวช่วยไลน์ให้ผมหน่อยคุณขวัญ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คะ
0: นะแล้วไอ้เนี้ยเป็นกฎหมายที่ชาวบ้านเนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยรู
1: ้ค่ะ
0: นะว่าควรจะทำเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไปขุดแบบนั้นเนี่ยที่ดินข้างเคียงเขาอ่ะเขาจะทรุดครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ปลูกบ้านก็จะทรุดทีนี้ตามที
1: ่
0: คนไทยนึกอยากปลูกอะไรก็ปลูกอะไรความจริงระเบียบมันมีนะ
1: ใช่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดช่วงหน้าไหมคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นซิงเกิลแห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิดดาวรุ่ง5Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะไปลงรายละเอียดเรื่องของการปลูกต้นไม้ขวัญขอทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะ
0: เชิญครับเชิญครับ
1: ค่ะช่องทางไลน์ก่อนเลยนะคะคุณสุประชัยนะคะทักทายกันเข้ามาแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันนะคะส่วนคุณเคเคก็เมื่อกี้อ่านให้อาจารย์ฟังแล้วเรื่องของพื้นที่ในจังหวัดน่านแล้วก็ระบบคลองชลประทานแล้วก็ถนนน้ำนะคะคุณมยุรีค่ะก็พูดเรื่องของการวางผังที่ดินมาแล้วก็คุณวิชาญตลิ่งชันนะคะก็ทักทายส่งรูปภาพบรรยากาศที่บ้านมาให้ชมในวันอาทิตย์นะคะคุณเทียนท่าฉลอมนะคะก็ส่งกลอนมาฝากอาจารย์บ้วนด้วยค่ะเกษตรทั่วไทยไม่ไกลอาจารย์บ้วนแฟนมากล้วนทุกถิ่นน่ายินดีวันอาทิตย์ชิดใกล้ไปทุกที่สวัสดีมีขวัญในวันนี้นะคะก็สำหรับช่องทาง Facebook Live ค่ะอาจารย์ชวลิตนะคะก็มาทักทายอาจารย์แล้วก็ขอให้สุขภาพใจสุขภาพใจอาจารย์มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะคะกับขวัญด้วยนะคะคุณวิชาญนะคะคุณอรัญรัตน์นะคะบอกว่าแอปพลิเคชันฟังไม่ได้เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้นะคะสำหรับคุณอิสระชนบอกว่าโอ้ที่อาจารย์พูดเรื่องของสิ่งของแล้วก็วางน้ำหล่อไว้ใช่ไหมคะคุณอิสระชนบอกว่าว้าวแบบนี้เนี่ยกรุงเทพก็ไม่มีมดเลยสิครับอาจารย์ค่ะแล้วก็คุณสุภชัยอีกท่านหนึ่งนะคะก็ทักทายพูดคุยกันมาเรื่องของผังเมืองค่ะแล้วก็บอกว่า02พูดเบาๆก็เจ็บนะครับอาจารย์
0: ฟุตบอลเมื่อคืนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแชมเปี้ยนชิพ
0: ยอมรับว่าลูก2นั่นนะแหมประตูเราพลาดไปนิดนึงคือมันยิงดีจริงลูก2อ่ะนะแต่ว่าเมื่อวานมันเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามนะ
1: ค่ะ
0: รู้ไหมคนเราแข่งกับทีมอะไร
1: อันนี้ขวัญไม่ได้ติดตามเลยอาจารย
0: ์ทีมเวียดซิน
1: คือเขาเป็นชาวต่างชาติหรือยังไงคะในทีมมันเยอะเลยยังไงคะ
0: ก็มีบราซิลแปลงสัญชาติมาตั้ง3ตัวนะ
1: อ๋อแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อคืนแมนยูนี่โดนไปกี่ลูกนะอาจารย์หรือว่าคุณสุประชัยพูดถึงแมนยูนะเนี่ย
0: แมนยู 2-0
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรเพิ่งนัดแรก
1: ค่ะ
0: แม้เริ่มต้นไม่ดีอาจมีชัยในบั้นปลายของชีวิต
1: ค่ะ ค่ะคุณกาแฟโบราณกับปลาต้องโกนะคะทักทายกันเข้ามาคุณน้อยนะคะคุณพิชิตคุณทัชชัยค่ะแล้วก็คุณทำตามสั่งเนี่ยมีคำถามเรื่องกล้วยเข้ามาด้วยเดี๋ยวขวัญถามอาจารย์บ้วนให้นะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์สวัสดีค่ะนี่ก็หลายๆท่านนะคะทักทายกันเข้ามาทางช่องทาง Facebook Live นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์
0: คืออย่างนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงคุณขวัญ
1: ได้ค่ะ
0: เพิ่มเติมก็คือว่าบ้านที่อยู่อาศัยเมื่อกี้เราพูดเฉพาะบ้านที่อยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือเกษตรกรเนี่ยถ้ามีโอกาสนะก็ต้องปรับปรุงระบบการอยู่อาศัยในยุคใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ยุคเก่าคืออะไรยุคเก่าก็มีบ้านใต้ถุนสูง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้ถุนบ้านเลี้ยงไก่ก็คันกันทั้งบ้านเพราะว่าไ
1: ร่ไก่มัน
0: ขึ้นมานะฮะแล้วก็ปุ๋ยก็เก็บตรงนี้ยาฆ่าแมลงก็เก็บตรงนี้เครื่องมือก็เก็บตรงนี
1: ้
0: คือมันหมักหมมจนกระทั่งเหมือนนอนอยู่ในกองขยะ
1: มันไม่ได้เป็นสุขลักษณะที่ดีนะคะ
0: ใช่เอาใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยเราทำบ้านนอนเนี่ยเหมือนอย่างกับบ้านรีสอร์ทคุณก่อนเคยเห็นไหม
1: เคยเห็นรีสอร์ทค่ะแต่บ้านที่ถูก
0: ห้องน้ำห้องนอนเล็กๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้เอาว่าบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านแม่ถ้าติดกันเชื่อมกันก็เอาสองหลังแล้วมาเชื่อมเดี๋ยวนี้บ้านน็อกดาวก็แสนกว่าบาทก็มีแล้วเนี่ย
1: ฟังดูคล้ายๆลักษณะเรือนไทยโบราณเลยนะอาจารย์ที่แบ่งเป็นเรือนเป็นห้องอะค่ะ
0: ถูกแนะนำให้ไปเที่ยวที่นี่เดี๋ยวคุณขวัญว่างวันไหนบอกนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะพาไปเที่ยวไปดูคุ้มขุนแผนนะ
1: ค่ะ
0: ที่สุพรรณบุรีวัดแคก็จะมีเรือนลูกสองข้างตรงกลางจะเป็นเรือนพ่อแ ตรงกลางสุดที่เขาถ่ายหนังเรื่องคุณนายลำพึงอ่ะที่เป็นผีดุๆอ่ะนะ
1: อ๋อค่ะ

0: ก็เป็นเรือนเขาเรียกเรือนรับแขกด้านหน้าจะเป็นเรือนนกเอาไว้ดูนกคือสรุปว่าที่นอนที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: อาคารที่จะเก็บรถไถเครื่องไม้เครื่องมือปุ๋ยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต้องอยู่อีกที่หนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และคอกเลี้ยงสัตว์อยู่ใต้ล
1: ม
0: นะควรจะห่างจากตัวบ้านไปหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ไม่เข้ามาชิดตัวบ้านเกินไปมันจะได้ถูกสุขลักษณะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมทีนี้สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนเขาขึ้นชั้นสองเนี่ยที่หัวบันไดบ้านเขาจะมีอ่างล้างเท้าอ่ะใช่ไหม
1: เป็นที่ถ้าเป็นทางใต้จะเป็นตุ่มแล้วก็ไว้ตักน้ำล้างเท้าอะไรอย่างเงี้ยจัน
0: ทางบ้านเป็นตุ่มแต่บ้านผมมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วตรงกลางมีแท่นยืนแล้วก็วักน้ำข้างๆอ่ะเอาเท้าวักน้ำข้างแล้วก็มาถูๆแล้วก็ขึ้นบ้านซึ่งยุงมันเยอะก็ควรจะมี
1: คือลูกน้ำยุงลายมันก็ไปไข่ในอ่างล้างเท้าได้นะจัน
0: ใช่ก็ต้องใช้สายอเบดไปขอที่อสมเขาแจกทุกปีแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าไม่แจกก็ไม่ได้ประมูลใช่
1: ค่ะ
0: นะ
1: เอาเป็นสิ่งจำเป็นอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นอยู่
0: จำเป็นแก้ปัญหาไข้เลือดออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ในสวนเนี่ยก็อย่าให้ทึบเกิน
1: ยังไง
0: ถ้าไปสวนในดำที่หลังสวนชุมพร
1: ชุมพรค่ะ
0: เขาจะปล่อยให้แสงลงมาเนี่ยอย่างน้อย 30%
1: ค่ะ
0: ในสวนเขาจะไม่มียุงเพราะว่าถ้าปล่อยต้นไม้ทึบเกินไปใบไม้มันร่วงหล่นลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นยุงเยอะอย่างที่บ้านผมตั้งแต่ผมเป็นมะเร็งมา 4-5 ปีเนี่ยบ้านผมเป็นป่าไปเลยแล้วยุงเยอะมากเลยตอนนี้ไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดระบบให้ดีอย่าอยู่แบบปะปนกันคนไทยสมัยก่อนเนี่ยกินตรงนี้อยู่ตรงนี้ทุกอย่างตรงนี้ที่เดียวหมดอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆปรับแต่นี่บางคนบอกจะเอาที่ไหนมาปรับมันจะกินยังไม่มีเลย
1: อันนี้ทำไง
0: นั่นแหละนั่นแหละผมถึงบอกว่ารีบตั้งโดยด่วนนี่ผมเคยพูดมาแล้วครั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะยากจนผิดปกติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในชุมชนเรามีกี่คน อย่างน้อยเขามีอาหารกินก่อนเขาจะได้ไม่เป็นขโมยขโจรและโครงการสอบสวนผู้ที่เป็นขยะพิษในชุมชนคนติดยาบำบัดยังไงก็ไม่หายหรอกนะฮะแต่หาวิธีสิใครลองช่วยเสนอแนะสิทำยังไงที่ให้เขาอยู่มีชีวิตอยู่แต่อยู่อย่างสร้างงานเช่นเป็นคุกในพื้นที่20ไร
1: ่ให้ทำมาหากิน
0: ใครติดยาไปอยู่นี่เลย20ไร่ของสูบเข้าไปแล้วมันก็ตายอยู่ในนี้แหละแล้วมันก็ทำมาหากินกันอยู่ในนี
1: ้
0: มันจะฆ่ากันมันก็ฆ่ากันตรงนี
1: ้
0: มันจะร้อนกันมันก็ร้อนกันอยู่ตรงนี
1: ้โอ้โซตัสอย่างโหดอันนี้อาจารย์โหดไปหรือเปล่า
0: ไม่โหดไม่โหด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เรียกว่าชุมชนสูบยาไงก็อยากสูบใช่ไหมล่ะก็ไปสิไปสูบสิไปสูบแล้วคุณก็ทำมาหากินกันเราเองเรามีที่ให้20ไร
1: ่
0: แต่อย่าออกมาจากนี้นะออกมาเมื่อไหร่โดนอย่างเงี้ยก็จะเป็นชุมชนที่สะอาดในขณะเดียวกันนะเราก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะร่ำรวยทีนี้ร่ำรวยก็แยกคนที่ร่ำรวยแล้วไม่ช่วยใครก็ช่างเขาเพราะเขาร่ำรวยก็เป็นเงินของเขา
1: ค
0: นที่ร่ำรวยแล้วใจบุญแต่ชอบไปทำที่วัดบอกขอวัดครึ่งหนึ่งแบ่งมาให้ชุมชนสักครึ่งหนึ่งได้ไหมไปชวนเขาคนนี้รวยฮะรวยปัญญารวยแรงรวยความสุขแต่ไม่รวยเงินไปขอแรงเข้ามาไปขอปัญญาเข้ามา
1: ไปขอกำลังสมองเข้ามาแบบทำการให้เงินเนี่ยงอกเงย
0: ใช่อย่างผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่3เนี่ย

0: วันนี้แก่ขนาดนี้ใครให้ไปบรรยายที่ไหนไป
1: ค่ะ
0: วันไหนได้ทำงานมีแรงวันไหนไม่ได้ทำงานภรรยาผมวันหนึ่งผมป่วยลูกศิษย์มาชวนออกไปไร่นา
1: ค่ะ
0: บอกอาจารย์อย่าให้ไปเลยอาจารย์บ้วนก็ป่วยเมียผมบอกเธอรีบพาเขาไป
1: จะได้สดชื่น
0: ถ้าไปแล้วก็จะหายป่วยแล้วอยู่บ้านเขาป่วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ครับรีบทำ
1: ค่ะ
0: คือที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่ผีเจาะปากมาพูดอยู่ๆผมก็พูดไม่ใช่นะพอน้ำท่วมปั๊บผมดูภาพน้ำท่วมเนี่ยผมไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นดูข่าวแล้วรู้ว่าน้ำท่วมไม่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมคิดของผมแล้วก็จะเรียบเรียงยังไงให้มันอยู่ในพอเหมาะและก็เรื่องนี้ก็ยังไม่เกินกว่าเนื้อหาด้านการเกษตรนะครับเพราะว่าการเกษตรกับการอยู่อาศัยการทำกินเอาน้ำท่วมมาเนี่ยรถไถโดนน้ำท่วมน้ำพัดไปหมดรถยนต์ที่จะใช้ทำงานเอ้ามันก็จบอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสอนวิชาโรคพืชที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมน้ำท่วมภัยแล้งไฟไหม้สารพิษนะโลหะหนักที่มาตามลำน้ำไอ้นี่เป็นเรื่องที่ผมบรรยายพวกวิชานี้นะเปิดแล้วไม่มีคนสอนคนจบจากเมืองนอกไม่มีใครสอนสุดท้ายที่ประชุมลงมติให้อาจารย์บ้วนสอนแล้วกันเพราะมันไม่มีตำรา
1: ค่ะ
0: โม้เรื่องอดีตหน่อย
1: ขอแวะไปคำถามคุณผู้ฟัง2คำถามนะอาจารย์
0: ครับเชิญครับ
1: มีคุณตามสั่งถามมาว่าต้นกล้วยแล้วก็ใบเนี่ยสีแดงปลูกกลางแจ้งตลอดเวลาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ไหมอาจารย
0: ์อะไรนะ
1: ต้นกล้วยแล้วก็ใบเนี่ยเป็นสีแดงคือเป็นสีแดงยังไงเขาไม่ได้ส่งภาพมานะคะคุณตามสั่งบอกว่า
0: ใบล่างหรือเปล่าที่เป็นอะ
1: ไม่ได้บอกใบไหนเลยอาจารย์บอกว่าต้นกล้วยแล้วก็ใบเนี่ยสีแดงปลูกอ่ะปลูกในพื้นที่กลางแจ้งตลอดเวลามันสามารถจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้หรือไม่อันน
0: ี้โอเคผมจะตอบอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: กล้วยต้องปลูกกลางแจ้งตลอดเวลาถูกต้องแล้ว
1: ค่ะ
0: กล้วยที่ใบผิดปกตินะจะมีเหตุต่างๆดังต่อไปนี
1: ้
0: หนึ่งเกิดการกลายพันธุ์ที่เรียกว่ามิวเทชันเช่นกล้วยด่างกล้วยในพรานในพรานหรือเสือพรานอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ใบมันเป็นป้ายสีน้ำตาลน้ำตาล
1: อ
0: ่ะ
1: เอ๊ะไหน
0: กล้วยเสือพรานมั้งเดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมาอันนี้คือเกิดจากการกลายพันธุ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าไม่กลายพันธุ์แล้วกล้วยใบล่างๆ
1: ค่ะ
0: สีออกม่วงๆแดง
1: ๆค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่ากล้วยขาดธาตุฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคือธาตุอาหารตัวกลางเช่นสูตร15 15 15หรือ15หรือ12 24 12เนี่ยก็คือธาตุตัวกลางถามว่าบางทีเอาดินไปวิเคราะห์ก็ปรากฏว่าฟอสฟอรัสมีแต่มันไม่ปล่อยออกมาให้พืชใช้เพราะดินเป็นกรดจัดถ้าเป็นเพราะเหตุนี้เราต้องเอาปูนขาวมาปรับสภาพดินไม่ใช่ไปโรยนะแต่ตอนเตรียมดินเนี่ยเราไปโรยตอนเตรียมดินหรือว่างั้นก็พรวนดินปูนขาวโรยแล้วก็ปรับสภาพนะเพื่อให้ดินมาเป็นกลางมันจะปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาอ
1: ัน
0: นี้มันจะแสดงเป็นที่ใบแก
1: ่
0: จะไม่เป็นใบอ่อนนะเพราะว่ามันเป็นธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ในต้นได
1: ้
0: ถ้าใบยอดไม่พอมันจะให้ใบยอดยืมไปใช้ใบแก่ก็เลยขาดแต่ถ้าอยู่กลางแดดแล้วถ้าไปเจอวันไหนรังสีแรงแดดจัดมันจะเป็นรอยไหม้แต่เวลาไหม้เนี่ยมันจะเริ่มเหลืองซีดแล้วเป็นแถบตามแนวแดดตะวันตก
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ากล้วยในหนึ่งใบมีเป็นแผลสีน้ำตาลโตขนาดเท่ากับปลายเท่ากับนิ้วก้อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ความยาวของแผลนะอันนี้เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่าเพสตาโรเทียเชื้อราตัวนี้ถ้าคุณขวัญส่องดูใต้กล้องจะคล้ายๆปลาตะเพียนจะมีหาง3หาง

0: นี้แต่ผมคิดว่า2ประการหลังไม่น่าจะใช่
1: ค่ะ
0: นะแนวโน้มจะไปทางข้อที่1ข้อที่2มากกว่าครับกรุณาส่งภาพมาให้คุณขวัญกับผมดูด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
1: ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์พูดตอนแรกนี่คือกล้วยเสือพรานใช่ไหมคะเป็นกล้วยแบบกล้วยป่าโบราณใช่ไหมคะ
0: คือมันเป็นกล้วยด่างที่เขาซื้อขายกันราคาแพงแล้วตอนหลังเนี่ย
1: ใช่ค่ะเป็นลักษณะไม้ประดับมากกว่าที่เราจะปลูกกินผลใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะกล้วยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็หนึ่งปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับ
1: ค่ะ
0: หนึ่งใบด่างเอาไว้ดูใบสวยดี2ปลูกเอาไว้ดูดอกเคยเห็นไหม
1: ดอกกล้วยเป็นยังไงอาจารย
0: ์กล้วยบัวไง
1: ต้องเซิร์ชแล้วค่ะ
0: กล้วยบัวต้นเล็กๆอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้นสูงสักประมาณเมตรนึงอ่ะแล้วดอกมันพุ่งชี้ฟ้า
1: ค่ะ
0: เหมือนดอกบัวเลยอ่ะเปิดดูกล้วยบัว
1: ค่ะ
0: มีสีชมพูสีเหลืองนะสีแดงเนี่ยนี่อันนั้นก็ปลูกไว้สำหรับประดับ
1: ค่ะขวัญเคยเห็นแล้วอาจารย์แต่ขวัญไม่รู้ว่าสิ่งนี้เขาเรียกกล้วยบัว
0: เขาเรียกกล้วยบัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และต่อมาเราก็ปลูกกล้วยเพื่อเอาใบ
1: ค่ะกล้วยตานีแหละกล้วยเอาใบอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่กล้วยตานีเพราะว่าใบไม่แตก
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วหลังนั้นก็คือปลูกกล้วยเพื่อเอาผลผลิตสุดท้ายคือปลูกกล้วยขายหน่ออ
1: ๋อขายพันใช่ไหมคะ
0: ถ้าคุณขวัญปลูกกล้วยขายพันนะ
1: ค่ะ
0: เวลาคุณขวัญได้หน่อกล้วยมานะคุณขวัญอย่าเอาหน่อปลูกแล้วเอายอดแหลมขึ้นฟ้านะคุณขวัญเอาหัวเนี่ยทิ่มดินเลย
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็กลบดินมันจะแตกหน่อพร้อมกันเยอะเลยเราก็เลยแทงหน่อเยอะไปขายแต่ถ้าปลูกกล้วยกินผลอย่าไปปลูกแบบนั้นถ้าปลูกแบบนั้นหน่อเยอะแล้วมันแย่งอาหารกันเลี้ยงไม่ไหว
1: ค่ะ
0: นะครับนี่ก็ในการปลูกกล้วยในหลากหลายรูปแบบในการที่เราปลูกกล้วยเพื่อกินผลเนี่ยเราจะกินแบบไหน
1: ค่ะ
0: กล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ายังมีอีกสายพันธุ์อีกตั้งเยอะกล้วยหอมก็มีอีกตั้งหลายสายพันธุ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหรือเราจะปลูกกล้วยเพื่อการแปรรูปเช่นกล้วยหักมุก
1: ค่ะ
0: นะเอาไปทำกล้วยฉาบหรือจะทำอะไรยังไงทีนี้ในตลาดกล้วยเนี่ยเราจะขายในตลาดชุมชนในบ้านหรือเพื่อแปรรูปถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องผิวมากนัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าปลูกเพื่อการส่งออกผิวสำคัญอันดับหนึ่งมาตรฐานความปลอดภัยสำคัญอันดับหนึ่งผิวสำคัญอันดับสองสามก็คือรสชาติและขนาดตามตลาดต้องการท่านปลูกกล้วยเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะบังคับให้กล้วยออกมาคุณขวัญเดินตรงแถวเดียวเนี่ยกล้วยซ้ายออกมาทางขวากล้วยขวาออกมาทางซ้าย
1: โอ้เขาบังคับเครือกล้วยได้ยังไงอาจารย์คะ
0: หน่อไง
1: โอ้
0: คุณขวัญดูหน่อกล้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาคุณขวัญปลูกหน่อกล้วยมันจะมีส่วนที่เป็นแหลมออกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนที่เราแทงหน่อมาน่ะ
1: ค่ะ
0: หน่อไอ้เปลือกกล้วยจะออกตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถึงว่าคุณขวัญยืนอยู่ตรงแถวกลางใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทางขวาคุณขวัญก็ปลูกเอาไอ้ส่วนแหลมอะไปไว้ทางนู้น
1: ค่ะ
0: เปลือกกล้วยมันจะได้ตกมาทางนี้ก็ตกมาทางซ้ายไอ้ส่วนไอ้แปลงทางซ้ายคุณขวัญก็เอาไอ้แหลมไปทางซ้ายนู่น
1: เพื่อให้เปลือกกล้วยมาทางขวาจะได้ตัดทีเดียวรึ
0: ใช่แล้วเวลาเขาตัดเนี่ยเขาก็ไม่วางกับพื้นนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะมีรางพุ่งเข้าไปในสวนพอตัดเครือกล้วยมาปุ๊บเขาก็แขวน
1: ค่ะ
0: แขวนแล้วก็ลำเลียงเข้ารถหรือว่าเข้าโรงงานเข้าสายพานไปเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการทางอุตสาหกรรมส่งออกกับการปลูกเพื่อการกินอยู่มันต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องการเกษตรเนี่ยหลายคนพอไปรู้อะไรเข้ามาหน่อยแล้วโอ้โหเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยล่าสุดมีคนส่งคลิปมาให้ผม
1: ค่ะ
0: เอาดินสอที่เขียนหนังสืออ่ะ
1: ดินสอค่ะไปทำอะไร

0: ไปแทงต้นกล้วยเหรอ
1: แล้วก็เอาแคปซูลเอาเมล็ดใส่แคปซูลแล้วก็ไปเสียบก้นดินส
0: อ
1: แล้วก็เอาดินสอไปปักในดินแล้วก็บอกอีกหน่อยจะมีต้นขึ้นมาก็โทษดินสอเขาเอาไว้เขียน
0: ค่ะ
1: คุณก็เอาเมล็ดกลบดินแล้วคุณก็เอาไม้ไปปักก็โอเคแล้วพี่ไปทำให้มันพิสดารทำไมคือเดี๋ยวนี้ชอบทำอะไรแปลกๆผู้เรียกยอดวิวไง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ผมได้ข่าวแว่วๆว่าเดี๋ยวนี้การพิจารณายอดวิวเขาเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหม
0: ใช่อาจารย
1: ์เชิญต่อเลยครับคุณฟัง
0: ค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะของอาจารย์ชวลิตค่ะบอกว่าขอคำแนะนำเกี่ยวกับต้นสละค่ะมีวิธีที่ทำให้ติดผลบ้างไหมครับ
1: มีครับมีโอ้โหทีนี้เวลามันสั้นเดี๋ยวถ้าอาจารย์ชวลิตไปตามไลฟ์สดพรุ่งนี้ได้ไหม
0: นะอาจารย์เผื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆด้วยขอแบบสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับปลูกสละมันเป็นพืชเฉพาะที่มันจะต้องมีการผสมเกสรอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งมัน
0: เป็นรายละเอียดใช่ไหมคะ
1: มันเป็นรายละเอียดเหมือนกับคนปลูกอินทผลัมอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะฮะมันจะต้องมีขบวนการนี้พูดถึงเรื่องนี้ผมเลยขออนุญาตตอบอินทผลัมนิดถึงนะก่อนเวลาจะหมดเน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะอาจารย์คะ
1: มีคนบอกอาจารย์ยอดมันด้วนเราทำไงแต่เดียวกับมะพร้าวครับอินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์มฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมันจะมีด้วงที่ทำลายยอดของปาล์
0: ม
1: และต้นที่ยอดด้วนท่านต้องโค่นถ้ามีน้ำผลักลงน้ำไม่มีน้ำต้องเผาอันนี้จำเป็นต้องเผาเพราะไม่งั้นเนี่ยในต้นจะเป็นที่อยู่อาศัยของด้วงและเวลาปลูกอินทผลัมใช่ไหมครับเขาจะต้องมีถุงไปเก็บเกสรมาผสมกันอะไรต่างๆเนี่ยโอ้นี่อินทผลัมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะขอทานถูกหวยอ่ะ
0: ทำไมอาจารย์ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครความสนใจอินทผลัมหรือยังไงคะ
1: ไม่ใช่ก็มันเป็นพืชทะเลทรายมันอยู่อดๆอยากๆอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อค่ะ
1: แล้วมันมาอยู่เมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวน
0: ค่ะ
1: มันจะไม่โตได้ยังไงแล้วแล้วคนที่เอาอินทผลัมเข้ามาก็คือโกหลักเป็นเจ้าของร้านเคมีเกษตรอยู่ที่อำเภอฝางจบแม่โจ้เขาไปแล้วก็ไปเอาเมล็ดอินทผลัมมาแล้วเขาก็วิจัยแล้วก็ตั้งชื่อพันธุ์แม่โจ้หนึ่งสองอะไรเท่านั้นน่
0: ะ
1: แล้วก็ตอนนี้คนขายพันธุ์ก็รวยไปแล้วส่วนคนขายผลอินทผลัมก็ไม่รู้ว่าลูกผีลูกคนยังไงก็ว่ากันไป
0: ราคาตอนแรกๆสักหลายสักเกือบ10ปีที่แล้วราคาค่อนข้างแพงอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ก็ราคาก็ย่อมเยาลงมาถูกลงมานะคะอาจารย์อาจารย์คะสำหรับช่วงนี้เนี่ยถ้าพื้นที่ในจังหวัดน่านหรือจังหวัดภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างอะไรที่เจอปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าต้องการดูแลดินหลังจากน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ในลักษณะแบบนี้ที่เขาบอกว่าจังหวัดน่านมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มันน่าจะเจอน้ำไหลลงมาบ่าอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าจะแช่อยู่พอสมควรเนี่ยอาจารย์การพื้นที่กู้การเกษตรทำยังไงบ้างเหลือประมาณสัก2นาทีอาจารย์คะ
1: เอาอย่างนี้คุณขวัญการฟื้นฟูสภาพภูมิประเทศเป็นเรื่องยากถ้าผมเป็นรัฐบาลน
0: ะ
1: ผมจะส่งเสริมการปลูกพืชได้เงินเร็วที่ผมเคยพูดอ่
0: ะ
1: หนึ่งถั่วงอกเมืองน่านสองต้นอ่อนผักเมืองน่านสามจิ้งหรีดเมืองน่าน
0: อะไรนะจิ้งหรีด
1: จิ้งหรีดเมืองน่านสี่ผำเมืองน่านห้าไส้เดือนเมืองน่านหกตะกะแตนปะตังก้าเมืองน่านทำเกษตรในพื้นที่เล็กๆแบบไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติมากซะก่อนแล้วเอามาตรฐานความปลอดภัยเอา GAP เข้าไปแล้วก็ช่วยเรื่องการตลาดในระยะแรกมันอาจจะเป็นโปรดักต์ฟอร์มน่านไทยแลนด
0: ์ค่ะ

0: วายก็ได้เอาแบบได้เงินเร็วๆก่อนถงออก3วันได้เงิน
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็รณรงค์สิเมืองน่านกำลังลำบากเราจะให้ชาวน่านมาเพาะถั่วงอกแล้วก็ทั่วประเทศไทยช่วยกันกินถั่วงอกเมืองน่านน้อยอะไรเงี้ย
1: ค่ะได้
0: แล้วก
1: ็
0: รณรงค์กันไปครับ
1: ก็คือแนะนำเป็นการปลูกพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ที่ทำรายได้ได้เร็วเพื่อกู้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนบ้านของแต่ละครัวเรือนกันก่อนนะคะอาจารย์คะ
0: ต้นกล้าผักก็แค่7วัน10วันก็ได้เงินแล้ว
1: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีความสุขครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมนภาค4ปัดข่าวยิงจากเฮลิคอปเตอร์ย้ำใช้และตระเวนจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธชี้เป็นความพยายามดิสเครดิตเจ้าหน้าที่พลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงกรณีมีข่าวกล่าวอ้างว่ามีผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพลโทนรทิพย์ระบุว่าในห่วงเวลาดังกล่าวมีการใช้เฮลิคอปเตอร์และโดรนในการลาดตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธหรือยิงสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นดินแต่อย่างใดพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีการใช้กระสุนจากเฮลิคอปเตอร์อย่างแน่นอนทั้งนี้หากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างถึงจะไม่สามารถรอดพ้นได้อย่างแน่นอนจึงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ข่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงการก่อเหตุที่เกิดขึ้นแม้ดูภาพรวมอาจไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่เป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมระบุว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินมาตรการปิดล้อมตรวจค้นและกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังที่มีอยู่ในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการดำเนินมาตรการยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งสามารถจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากรวมถึงผู้กระทำความผิดอีกหลายรายโดยล่าสุดกลางเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมขบวนการค้าของผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอยะรังได้ของกลางบุหรี่ผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า2ล้านมวนเงินสดอีกประมาณ18ล้านบาทขบวนการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดและมีการประเมินว่ามูลค่าการค้าผิดกฎหมายในแต่ละเดือนอาจสูงถึง100ล้านบาทซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐกรมนภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลังเกิดเหตุหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ย้ำอย่าเข้าใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดก่อนจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการ

0: และดำเนินการตามขั้นตอนคลี่คลายสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นจุดเกิดเหตุหรือพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ผิดปกติขออย่าเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและประกาศให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เนื่องจากอาจจะยังมีวัตถุหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่และอาจเกิดเหตุซ้ำได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมหลักฐานได้อย่างครบถ้วนขอให้ประชาชนไม่สัมผัสไม่เคลื่อนย้ายและไม่เข้าใกล้วัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงใกล้บ้านเพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีมีทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวต่างชาติวัย30ปีถูกหมีทำร้ายใกล้จุดชมวิวคันโกไดบริเวณทะเลสาบโทวาดะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดอาโอโมริทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันเสาร์ผู้บาดเจ็บมีบาดแผลจากการถูกกัดที่แขนรวมถึงบาดเจ็บที่ไหล่และปากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทางเฮลิคอปเตอร์ขณะเขายังรู้สึกตัวดีและบาดเจ็บไม่รุนแรงถึงชีวิตแต่ข่าวไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอะไรหลังเกิดเหตุหมีได้หนีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่เมืองโทวาดะจึงประสานพลานท้องถิ่นวางกับดักเพื่อจับกุมพร้อมส่งตำรวจลาดตระเวนพื้นที่และเตือนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
10: ใส่ใจดูแลกัน
11: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดี

0: มีความสุข
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

ไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่ดูไหมอ่ะดูป่ะดูไหมดูไม่ดูอ่ะดูก็ได้โอเคนะครับคือเพลงที่เพิ่งจบลงไปเมื่อกี้นี้ดูไหมของลิฟกับออยและก่อนหน้านั้นนะครับเรามาเปิดชั่วโมงที่2ของเราด้วยเพลง UHT นี่แหละเพื่อนของวง UHT แล้วก็ตามด้วยเพลงเลวไหลไหลเลวของพี่มอสปฏิพานนะครับตกลงแล้วพี่ออสพี่มอสนี่นามสกุลอะไรมอสปฏิพานเรียกแต่มอสปฏิพานจนลืมนามสกุลเข้าไปแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมครับมาบอกกันหน่อยนะครับจะทาง Facebook หรือว่าทาง TikTok ก็ได้นะครับตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่ต้นสุชาติชวังกูนะครับออกมาได้เห็นในฉากของเรานี่ก็คือ FM 95ลูกทุ่งมหานครอยู่มาแล้ว22หรือ23ปีแล้วเนี่ยขึ้นปีที่23ยังปี22 23เนาะ23งงเหมือนกัน22นะครับก็รับใช้กันด้วยเสียงเพลงกันมาตลอดเลยทีเดียวนะครับขอบคุณน้องแป้งมากนะครับที่เรียงเพลงให้ได้แบบโอ้โหจ๊าบมากเลยคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วก็ชมทางไลฟ์สดนะครับทาง TikTok นี่ก็แซปแก๊ปมาบอกว่าชอบมากนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรก็บอกกันมาได้เลยนะครับถ้าเปิดให้ฟังตอนนี้ไม่ได้ก็จะเอาไปเรียงให้มันแบบเข้าแก๊ปเข้าแซปกันอย่างนี้นะครับลงตัวกันแล้วพอมาเปิดฟังมันก็จะแบบรื่นไหลอย่างที่ว่านะครับนี่คือชั่วโมงที่2ของหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษจะมารายงานอัปเดตกันเรื่องของสงครามเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกก็เดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าดีกว่านะครับฟังเพลงกันสบายใจสัก2ช่วงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าตกลงแล้วราคาน้ำมันนี่มันจะไปถึงไหนกันเนี่ยฮะพ่อใหญ่ทำเนี่ยก็สร้างความวุ่นวายไม่เลิกไม่ลาลบตรงนี้ลบตรงนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าท่านเจออะไรกันไปบ้างนะครับตอนนี้มันเหมือนแบบคนดวงตกนะโลกลุมเล้าไปหมดเลยเนี่ยผมไม่ต้องเขียนไม่ต้องจดอะไรมาเลยนะครับนึกเอาที่ฟังเล่าข่าวมาตลอดสัปดาห์หลายๆสัปดาห์หลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเลยว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์โดนอะไรกันไปบ้างนะครับให้

ฟัง3เพลงในช่วงนี้ต้องพักครำใหม่กับเพลงมืดตืดตื้อไม่มืดได้ยังไงใส่แว่นตาดำขนาดนี้มืดนะครับตอนนี้ดีเจใส่แว่นตาดำเพราะว่าไฟในห้องส่งมันแรงมากเลยทีเดียวโบไอ้นี่กันแดดเข้าไปแล้วไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยน้องใหม่เจริญปุระนะครับกับเพลงกลับดึกส่วนพี่เบิร์ดธงชัยจะมาช่วงนี้ด้วยเพลงแฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้ะ

เป็นยังไงบ้างครับแฟนจ๋าเสียงของพี่เบิร์ดนะครับมาร้องปิดท้ายช่วงนี้นะครับหลังจากที่ปึ๊กกันไป3เพลงเริ่มกันที่คุณตองภักรมัยกับเพลงมืดตื้อแล้วก็คุณน้องใหม่เจริญปุระนะครับกับเพลงกลับดึกก็ฝากข่าวแจ้งข่าวนิดนึงนะครับมีคนไปลงบอกว่าน้องใหม่พาคุณแม่ไปอยู่บ้านสุขสุดท้ายของพี่บินไม่เป็นความจริงใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณแม่เล็กตอนนี้แม่เล็ก89แล้วเนาะก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับก็ยังพูดเสียงดังได้แต่แม่เล็กใจดีนะจะดูนิดนึงไม่ใช่ดูท่านจะเป็นคนเข้มงวดนะครับคุณแม่เล็กคุณแม่ของน้องใหม่ก็ยังอยู่บ้านสบายดีเพิ่งจะไปลอกต้อกระจกกันมานะครับเพราะฉะนั้นอยู่บ้านสบายดีปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายของพี่บินนะครับผมประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพราะฉะนั้นใครไปเมาเมออะไรต่อก็ขอแจ้งข่าวนี้ให้ทราบด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่เพิ่งจบลงไปแฟนจ๋าของพี่เบิร์ดธงชัยตามสัญญาเลยนะครับที่บอกว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าลุงทำเนี่ยตอนนี้เจออะไรไปบ้างเดี๋ยวก่อนอันดับแรกนะครับคดี sexual harassmentนะครับซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1990อะไรประมาณนู้นเลยทีเดียวตอนนั้นเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังมีแรงมากกว่านี้เป็นหนุ่มกระทงที่แบบออกไล่ล่านู่นนี่นั่นโน้นนะครับสาวๆอะไรทั้งหลายแล้วเขาก็ไปเรียกว่าไปลวนลามนะครับคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการอะไรต่างๆนะครับผมไม่เอ่ยชื่อของท่านที่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้าแบบไฮเอ็นก็คือว่าเขาไปซื้อเสื้อผ้าแบบดีๆแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีไปทำอะไรแบบนี้ไม่ดีไม่ร้ายนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงเขาก็เลยมาฟ้องเอานะครับเป็นคดีความกันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรแล้วก็ศาลฎีกาสรุปว่าให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องจ่ายเงินให้กับคุณสุภาพสตรีท่านนี้5ล้านเหรียญครับผมพอศาลสั่งอันนี้ปั๊บคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดอีกเรียกว่าปากยังไงก็ไม่รู้พูดจาแบบระรานระรวบระลาบระล้วงอะไรต่างๆนานาเป็นคดีความให้คุณผู้หญิงนี้นะครับเอาไปฟ้องศาลได้อีกนะครับคราวนี้โดนอีก8ล้านนะศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วครับเหลืออีก2ศาลนะก็คือศาลอุทธรณ์กับศาลฎีกานะว่าจะต้องตัดสินเท่าไหร่นี่คดีความ1นะฮะในนั้นแล้วก็เรื่องคดีของปีที่แล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังจำกันได้ที่ออกมาตั้งกำแพงภาษีกับทุกประเทศทั่วโลกนะประเทศไทยเราก็โดนเหมือนกันเนี่ยก็ทำ

ให้ผู้คนที่ทำเรื่องของการส่งออกนะก็เรียกว่าระส่ำระสายกันไปทั่วมีงานสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เกิดรายได้เนี่ยอีกเยอะแยะเลยทีเดียวการตั้งกำแพงภาษีแบบนั้นนะครับก็มีผู้คนไปฟ้องร้องนะครับในประเทศเขาเองนั่นแหละเขาก็บอกว่าศาลก็ตัดสินมาแล้วศาลชั้นต้นบอกว่ามันเป็นการใช้อำนาจเกินหน้าที่นะฮะก็จะต้องดูต่อไปว่าท่านจะต้องโดนคดีอะไรเข้าไปอีกแล้วเมื่อศาลไปถึงศาลฎีกาสูงสุดเนี่ยจะตัดสินลงมาอย่างไรนะครับก็คิดว่าไม่รอดอีกเช่นกันคดีต่อมาก็คือเรื่องของการประกาศสงครามกับอิหร่านนะครับซึ่งไปทำสงครามกับอิหร่านยิงเขาถล่มเขาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์โดยไม่มีการประกาศสงครามเพราะว่าการทำสงครามแบบนั้นเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภาแต่ว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่เคยนำเรื่องนี้เข้าไปปรึกษาหารือในรัฐสภาขอบคุณมากครับส่งดูหัวใจมาให้ก็เลยเป็นคดีความนะครับที่เขาก็ไปฟ้องร้องนะครับว่าท่านทำเกินหน้าที่นี่ทำไมจะต้องฟ้องอ่ะเพราะว่ามันมีความเสียหายสิครับพอไปลบกับอิหร่านสร้างสงครามมาปั๊บช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดนะครับราคาน้ำมันซึ่งตอนนี้พวกเราเองก็เรียกว่าโอ้โหทนทุกข์ทรมานเหลือเกินน้ำมันขึ้นอ้าวขึ้นอ้าวก็เพราะว่าน้ำมันส่งออกไม่ได้นะครับตรงนั้นเพราะว่าในช่องแคบพอมุดมันเหมือนปากซอยครับคุณผู้ฟังเข้าไปในซอยเนี่ยมันก็จะมีคูเวตมีบาเรนมี UAE มีอะไรกาตงกาตาอะไรเยอะแยะไปหมดนะซึ่งประเทศเรารวมทั้งซาอุดีอาระเบียด้วยซึ่งประเทศเหล่านั้นนะเขาก็ทำประเทศที่ผลิตน้ำมันแล้วเราก็จะซื้อน้ำมันจากเขามาส่วนใหญ่สงครามอันนั้นที่เกิดขึ้นกับอิหร่านไม่ได้จะลุกลามเฉพาะตรงช่องแคบพอมุดนะครับคุณผู้ฟังมันเลยไปถ้าเกิดว่าเราไปดูในแผนที่นะครับอีกด้านนึงนะก็คือตรงทะเลแดงตรงนั้นก็มีปากทางเหมือนกันเป็นซอยเหมือนกันครับผมปากซอยนี้เขาก็มีประเทศเยเมนอยู่ปากซอยแล้วก็มีกลุ่มฮูติอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยไปทะเลาะอะไรกับเขาอีกเขาก็ปิดตรงนี้อีกนะน้ำมันก็ออกไม่ได้หรือซาอุดิอาระเบียนี่เรียกว่ารับเข้าไปเต็มๆนะออกทางช่องแคบฮอร์มุซตรงนั้นเขาเรียกว่าอ่าวเปอร์เซียก็ไม่ได้จะมาออกทางทะเลแดงก็ไม่ได้ถ้าจะเอาน้ำมันกลับมาทางประเทศแถวแถวเอเชียเงี้ยต้องไงต้องผ่านคลองสุเอซขึ้นไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ล่องเรือออกไปนู่นออกช่องแคบเลยตรงระหว่างสเปนกับประเทศโมร็อกโกแล้วก็อ้อมทวีปแอฟริกาแล้วก็เข้ามาหาสมุทรอินเดียโอ้โหพอดีตายพอดีค่าน้ำมันมันก็แพงเป็นเช่นนี้เองอเมริกาก็ได้รับผลกระทบนี้อย่างมาอย่างเรียกว่าแสนสาหัสค่าน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาค่าครองชีพขึ้นเอานี่คือผลพวงที่ทำให้เกิดความเสียหายทำให้คนอเมริกันเขาก็ไปฟ้องร้องนะครับนอกจากนั้นยังจะมีคดีความที่มารอเข้าแถวอีกเพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์สั่งปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ไปให้เขาเรียกว่าหน่วยคอมมานด์ Southern Command ของกองทัพอเมริกันเนี่ยไปลาดตระเวนในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตกของประเทศแอฟริกาไอ้ของประเทศอเมริกาแล้วก็ของเซ็นทรัลอเมริกาแล้วก็อเมริกาใต้ด้วยรวมทั้งไปลาดตระเวนในทะเลแคริบเบียนนะครับไปเจอเรือประมงนู่นนี่นั่นโน่นสงสัยว่าเขาเป็นเรือที่บรรทุกยาเสพติดก็ยิงเลยครับผมยิงเลยยิงตายไปแล้วนะครับหลายสิบหลายเป็นร้อยร้อยลำแล้วล่ะแล้วก็คนตายไปประมาณ300กว่ารายแล้วจากหลายๆประเทศในบริเวณนั้นนะครับซึ่งวิธีการเช่นนี้เป็นอาชญากรสงครามแล้วระดับโลกเลยทีเดียวคดียาเสพติดในอเมริกามันไม่ใช่คดีที่ไปถึงการประหารชีวิตนะครับแต่นี่ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าเรือเหล่านั้นบรรทุกยาเสพติดแต่คุณก็ถือโอกาสไปยิงเขาตายอันนี้ก็ยังรอเป็นเรื่องที่คงจะต้องเจอกันต่อไปว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะโดนอะไรเข้าไปอีกและเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมก็คือจะมีการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ก็ส.ส.ส.ว.ที่เคยรับเงินงบประมาณการสนับสนุนจาก IPAC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาทำล็อบบี้นะครับคือล็อบบี้พวกนักการเมืองในอเมริกาเนี่ยของอิสราเอลนะครับพวกส.ส.ส.ว.ที่เคยอยู่ในตำแหน่งและเคยรับเงินจาก IPAC ทั้งหลายนะครับก็ดูซิว่าคงจะต้องปิ๋วกันเป็นระนาบในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าถ้าปิ๋วหลุดออกจากตำแหน่งไปนั่นหมายความว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์
อยู่ยากล่ะครับอ่ะไปฟังกันอีก3เพลงหรือว่าเราจะฟังสิ่งดีๆซะก่อนนะครับฟังสิ่งที่

0: ดีๆที่สนับสนุนรายการของเราซะก่อนแล้วเดี๋ยวไปฟังกัน3เพลงต่อกับวงโฟร์นะครับด้วยเพลงเหตุผลก็เหตุผลที่เล่าให้ฟังนี่แหละครับว่าทำไมน้ำมันแพงก็เพราะว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับแล้วก็ตามด้วยโน้ตแอนตูนกับเพลงคิดผิดใช่ไหมแล้วก็ซีต้าซาลายมากับเพลงกรุณาพูดดังๆค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไอ้เที่ยงกินไร
5: ยำยำพี่ครับ
6: ใหญ่เกินครับ
7: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟกุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตาม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเยียวยาน้ำท่วมและเตือนภัยล่วงหน้าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเน้นย้ำว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงต้องตรึงกำลังและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับปภ.เร่งสูบน้ำท่วมขังและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทางบ้านเรือนถนนระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่การเกษตรตลอดจนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมกำชับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้าให้ติดตามปริมาณฝนทำแผนพื้นที่น้ำท่วมและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันทีหากมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตเศรษฐกิจหรือชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีเวลาอพยพกลุ่มเปราะบางและย้ายสิ่งของได้ทันขณะที่ให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานเร่งซ่อมแซมเส้นทางและเตรียมสะพานแบริ่งพร้อมใช้งานกรณีถนนขาดโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดนายกสั่งสบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่ชายแดนใต้นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจล่าสุดสอปตอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการมีเคสแมเนจเมนต์ทั้งในภาพรวมและรายกรณีทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับรู้ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ระดับจังหวัดมี3ทีมลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินมาติดต่อหรือประสานหลายหน่วยงานด้วยตนเองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนแม่น้ำรายลดกระทบห่วงโซ่อุปทานอุตสาห

0: กรรมของเยอรมนีคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟและภัยแล้งยาวนานทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักของเยอรมนีทั้งแม่น้ำรายลดต่ำลงเป็นประวัติการกระทบต่อการขนส่งสินค้าและสร้างแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโดยที่เมืองดุสเซลดอร์ฟทางตะวันตกของเยอรมนีระดับน้ำในแม่น้ำลายวัดได้เพียง20เซนติเมตรซึ่งต่ำกว่าสถิติต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้23เซนติเมตรในปี2561แม่น้ำรายเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าราวร้อยละ80ของเยอรมนีการที่ระดับน้ำลดทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นเกิดความล่าช้าและกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออกจึงถือว่าฮีทเวฟและภัยแล้งกำลังส่งผลทั้งความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงของเยอรมนีโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

3เพลงจบลงไปนะครับเปิดชั่วโมงที่3ก็ค่อนข้างจะแบบว่าผ่อนคลายลงมานิดนึงฟังจบ3เพลงนี้ผมก็ถามหาหมอนถามผ้าห่มแล้วนะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราแบบตื่นเต้นกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วก็ขยับกันนิดหน่อยนิดหน่อยในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับด้วยเพลงเพราะๆฟังสบายๆเปิดชั่วโมงนี้ด้วยเสียงของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์นะครับซึ่งท่านก็เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพตอนเด็กๆนี้ท่านก็จ๊าบมากเลยนะครับเรียนจากประเทศไทยก็ไปต่อที่เมืองนอกไปต่อที่อเมริกาไปเรียนม.ปลายกันที่นู่นนะครับที่ Teaneck High School ในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งก็อยู่ติดกับมลรัฐนิวยอร์กนี่แหละก็คงจะมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับนิวยอร์กเยอะแยะนะครับกลับมาทำโฆษณามาเรียนหนังสืออะไรต่างๆนานา

รวมทั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทชิเซโดนะอันนี้ก็เป็นเครื่องสำอางที่คนไทยเรารู้จักกันดีประธานกรรมการบริษัทฮาคูโฮโดนะครับกรุงเทพรวมทั้งเป็นรองประธานกรรมการของบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนนะครับเมื่อก่อนนี้เขาใช้ชื่อว่าโอสถสภาเต็กเฮงอยู่นะก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับท่านเสียชีวิตไปเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยวัย68ปี

ร่างกายทุกคนนะครับนอกจากนั้นแล้วท่านก็ยังมีภาวะโรคเบาหวานด้วยนะก็นอนหลับแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็เลยไม่ตื่นเลยเมื่อวันที่14สิงหาคม2566นะถ้าอยู่ถึงวันนี้ก็จะอายุ71ปีนะครับเสียดายมากเลยเพราะว่าก็ทำผลงานดีๆเอาไว้ให้เราได้ฟังกันถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วก็ตามนะครับส่วนเพลงที่2เป็นเสียงของหนุ่มเสกนะครับผมก็เพิ่งจะได้ฟังนี่แหละได้ฟังแบบถนัดชัดๆเนี่ยนะกับเพลงใจบางๆไพเราะเพราะพริ้งมากนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยนะครับก็กรุณาเขียนมาบอกด้วยเหมือนกันว่าชอบมากๆเลยเพลงนี้ถูกใจอีกแล้วอ่ะอยากจะฟังเพลงที่ถูกใจนะครับขอกันมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebookหรือว่าทาง TikTok นะครับต้นสุชาติชวางกูนะครับเขียนเป็นภาษาไทยนี่แหละเขียนไปแล้วก็เจอนะครับกำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้จะได้เอามาใส่ไว้ในลิสต์ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะไปประมวลผลนะให้มันออกมาเป็นเพลงที่ต่อเนื่องกันแล้วฟังสบายๆไปตลอดนะครับให้ฟังอีก3เพลงคราวนี้ไปฟังเสียงหนุ่มอีกท่านหนึ่งชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับนะคุณอย่างน้องแอมสาวๆๆอะไรต่างๆนี่ก็จะเรียกว่าน้าแต้มนะเพราะว่าก็มีอายุน้อยกว่าคุณแม่สักหน่อยนึงน้าแต้มนะครับชลัดหรือพี่แต้มชลัดเฟื่องอารมณ์จะมากับเพลงทั้งรู้ก็รักตามด้วยพี่ตุ๊กวิยดากุมารกุล ณนครนะครับกับเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันนะแล้วก็จะมาปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วกับเพลงรักเรายืนยงชื่อเพลงรักยืนยงครับ

นี้ก็เริ่มต้นกันที่พี่แต๋มชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับกับเพลงทั้งรู้ก็รักแล้วก็ตามด้วยพี่ตุ๊กนะสมัยนู้นเขาต้องแบบต้องชื่อต่อเต่านะต้นแต๋มตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ตุ๊กก็คือวิยดาโกมารกุล นครกับเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันที่มาแปลกในยุคนู้นเนี่ยนะครับก็คือพี่ปั่นนี่แหละชื่อพี่ปั่นเนี่ยน่าจะชื่อต่อเต่านะชื่อจะเป็นตันนะพี่ตันพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วกับเพลงรักยืนยงนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ชื่นชมมาหมดทั้ง3เพลงจาก3ศิลปินนี่เรียกว่าเป็น living legend ทั้ง3ท่านนะครับอยู่ในตำนานวงการเพลงของเมืองไทยนี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับอยู่กับผมต้นสุชาติชวางกูลน้องช้างนะครับจะเป็นเทคนิชเชียนให้เราในวันนี้แล้วก็น้องแป้งนะครับเป็นโปรแกรมโคออร์ดิเนเตอร์ของเราด้วยเรียงเพลงมาให้เสร็จโอ้ยเพราะพริ้งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวนะครับเพราะทุกเพลงนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะขอแนะนำเพลงมากันได้นะครับว่าอยากจะฟังเพลงอะไรกันบ้างนะครับก็เพลงของสุชาติก็ฟังกันอยู่แล้วบ่อยๆนะผมมาเปิดในรายการนี้มากเข้าไปอีกก็เดี๋ยวจะกลายเป็นรายการโปรโมทตัวเองแล้วจะโดนเพ่งเล็งโดยทางสถานีนะฮะเดี๋ยวจะโดนกลายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับไปขอในรายการอื่นเลยครับเนี่ยใจรักเหมันดวงด้วยดีพวัง

0: เนี่ยไปขอในรายการของดีเจคนอื่นนะรายการผมเนี่ยก็ขอเพลงอะไรมาก็ได้นะครับก็จะเปิดให้แต่ว่าก็ดีใจครับที่ยังจำเพลงเหล่านั้นได้นะครับแต่ผมคงจะไม่ได้เปิดให้ฟังในช่วงเวลาของผมนี่แหละแต่ว่าก็จะร้องเล่นๆกันไปนะครับในการไลฟ์ทาง TikTok ซึ่งก็ไลฟ์อยู่ตอนนี้ต้นสุชาติชวางกูลนะครับจะมาดูว่าบรรยากาศในห้องส่งของอสมทคลื่น FM 95นั้นเป็นอย่างไรก็เข้ามาดูได้เลยเรียกว่าเห็นหมดทุกแง่มุมนะครับอันนี้ไม่มีการจัดฉากเพราะเราไม่มีเวลาไปทำนู่นทำนี่นะครับก็เรียกว่าความเป็นจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยทีเดียวแล้วก็จะได้คุยกันด้วยนะครับตรงที่ไลฟ์นี่แหละจะคอมเมนต์จะแซวจะทักกันเผลอๆอาจจะเจอเพื่อนในการเข้ามาดูไลฟ์นี้ด้วยนะครับก็ฝากแชร์ฝากไลฟ์ฝากเลิฟฝากเคาะหน้าจอส่งของขวัญรางวัลอะไรก็อยากจะส่งจะเรียกตอนนี้ก็มีอะไรนะจักรวาลมะปลาวานส่งรถบัสรถทัวร์อะไรกันก็ยินดีเลยนะครับร่วมสนุกกันนะครับผมเอาละให้ฟังอีก3เพลงนะครับคราวนี้ให้ฟังเสียงของสาวๆกันบ้างไปเริ่มต้นกันที่วง Ovation นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงของคุณพัชราแวงวันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นศิลปินท่านอื่นที่เข้ามาร่วมงานเพราะว่าในพักหลังเนี่ยคุณพัชราก็ได้แยกตัวออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวเพลงสายเกินไปของวง Ovation นะครับแล้วก็ตามด้วยวงผู้หญิงกับเพลงน้ำผึ้งหรือยาพิษแล้วก็ปิดท้ายกันที่เสียงของคุณพัชราแวงวันกับเพลงกล้ำกลืนเอ๊ะเราจะให้ฟังสิ่งดีๆที่เป็นผู้ประถมรายการของเราซะก่อนแล้วค่อยไปฟังเพลงดีกว่านะครับเอาเลยครับไปฟังสิ่งดีๆแล้วเดี๋ยวฟังทั้ง3เพลงนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT

0: Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ครับผมนั่นก็3เพลงที่เปิดไปนะครับ Ovation สายเกินไปตามด้วยน้ำผึ้งหรือยาพิษก็ถูกใจคุณผู้ฟังมากนะครับก็มาชมเราด้วยนะครับคุณลาเต้หวานน้อยแบบกรี๊ดกรี๊ดเจอพี่ต้นฝากติดตามด้วยนะครับคุณจูคุณจ๋าหรือจูเนี่ย JAAU นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็เพลงที่3ที่เพิ่งจบลงไปก็คือเพลงกล้ำกลืนเสียงของคุณพัชราแหว่งหวัดนะครับนี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษอยู่ฟังเพลงกับคุณไปจนถึงเวลา 17:00 นหรือ 17:00 นนะครับเราอยู่กัน3คนมีน้องแป้งน้องช้างแล้วก็พี่ต้นนะครับ3คนตอนนี้ก็เริ่มง่วงแล้วเพราะเราเปิดเพลงแบบฟังสบายสบายไม่ผิดกติกาอะไรนะครับจะไปควานหาผ้าห่มแล้วก็หมอนมานะครับงีบกันสักนิดหนึ่งนะครับหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเราจะปิดท้ายช่วงนี้ชั่วโมงนี้นะครับด้วยความคิดถึงพิกกี้อริสมันพงเรืองรองใครเจอพิกกี้ที่ไหนนะครับช่วยฝากไปบอกด้วยนะครับว่าพี่ต้นคิดถึงนะครับแล้วก็แฟนๆในประเทศไทยทุกคนก็ยังคิดถึงพิกกี้อยู่นะครับอริสมันพงเรืองรองให้ฟังเพลงนี้นะครับยอมยกธงนะครับพิกกี้อยู่ที่ไหนกลับบ้านเราดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็คุยกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เด็ดช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังพสวทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนัก

0: การองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขาหนึ่งในจุดเกิดเหตุที่ได้รับความเสียหายโดยมีรถยนต์ของราชการเสียหาย3คันคือรถดับเพลิง1คันรถขนขยะ1คันและรถกระบะของสำนักงาน1คันจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 21:00 น.มีคนร้ายไม่ทราบฝ่าย6คนขี่รถจักรยานยนต์3คันเข้ามาอย่างด้านหน้าของสำนักงานและกระจายกำลังเข้าก่อเหตุโดยคนร้ายชุดแรก2คนควบคุมทางเข้าสำนักงานด้านหน้าส่วนที่เหลืออีก4คนขี่รถตรงไปยังเจ้าหน้าที่ที่กำลังนั่งอยู่ในศาลา4คนก่อนที่คนร้ายจะยึดโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการโทรศัพท์แจ้งตำรวจและนำไปยังป้อมยามจากนั้นเดินไปที่รถที่อยู่ด้านหลังสำนักงานก่อนใช้ของแข็งทุบกระจกทั้ง3คันและใช้น้ำมันราดพร้อมจุดไฟเผาทำให้รถดับเพลิงรถขนขยะได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปโดยไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่และเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันหลายแห่งและลอบวางเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวลเชื่อว่าหวังทำลายเศรษฐกิจเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสู่การเจรจาพูดคุยสันติสุขอีกครั้งหลังมีการเลื่อนการเจรจาพูดคุยอย่างไม่มีกำหนดนายกสั่งการประชุมติดตามรับมืออุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยารับน้ำเหนือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของประชาชนโดยที่ประชุมตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มลุ่มน้ำรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามกลุ่มลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนประเมินสถานการณ์น้ำโดยสธนช.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมรายงานสรุปสถานการณ์คาดการณ์การบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาแผนรับมือรายจังหวัด9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเพื่อเสนอสถานการณ์และแผนป้องกันภัยแล้งน้ำท่วมในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำรัฐมนตรีและประธานการประชุมมอบนโยบายสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากผลกระทบที่เกิดจากมวลน้ำจากภาคเหนือสถานการณ์น้ำสุโขทัยเริ่มคลี่คลายยังติดตามมวลน้ำต่อเนื่องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่19สิงหาคมส่งผลกระทบใน3อำเภอได้แก่อำเภอศรีสัชนาลัยศรีนครและสวรรคโลกครอบคลุม21ตำบล116หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,977 ครัวเรือน 5,259 คนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสำหรับความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมขณะนี้ปัจจุบันหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วสำหรับการให้การช่วยเหลือในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะเรืออุปกรณ์กู้ภัยกระสอบทรายรวมถึงจัดหากล่องอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังมวลน้ำเหนือจังหวัดสุโขทัยติดตามมวลน้ำเหนือจากจังหวัดแพร่พร้อมเร่งดำเนินการบริหารจัดการการจราจรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวัง16จุดตามแนวแม่น้ำยมและคลองผันน้ำโดยเฉพาะในเขตอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งได้ดำเนินมาตรการป้องกันโดยการปิดช่องทางเดินบันไดลงแม่น้ำยมผนังเรียบหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหน้าวัดคูหาสุวรรณตำบลในเมืองเรียงกระสอบทรายจุดบ้านหลังต่ำบริเวณโค้งเลยร้านอาหารเฟื่องฟ้าตำบลในเมืองเรียงกระสอบทรายจุดประปาเก่าและหลังโรงเบียร์ช้างชุมชนวังหินวางบิ๊กแบ็กหลังวัดปากแควและบดอัดดินและปักไม้ยูคาลิปตัสบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำยมตำบลปากแควตำบลปากพระและตำบลยางซ้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่4ของหวานวันหวานเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับ LTM FM 95เข้าสู่ปีที่22นะครับรับใช้คุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงกันทุกวัน24ชั่วโมงเลยทีเดียวในบ่ายตั้งแต่จริงๆแล้วในวันอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็จะเริ่มรายการของเราด้วยเพลงไทยสากลนะตั้งแต่ยุคนู่นเลยก็จะมีพี่ติ๋วนะมาจัดตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่ไก่โหเลยป่ะใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเป็นพี่อ้อยกับพี่หญิงหนุ่ยนะครับ2คนจะมาตอน10โมงใช่ป่ะไม่ใช่9โมงมาได้9โมง10โมงอ่ะ2ชั่วโมงเหรอ
1: 10ถ
0: ึ
1: งบ
0: ่
1: ายโมง
0: 10ถึงบ่ายโมงอ๋อ3ชั่วโมง10โมงเช้าถึงบ่ายโมง3ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นยุคถัดมาหน่อยนะครับจากสมัยยุคของพี่ติ๋วเนี่ยจะเป็นสุนทรภพเป็นอะไรอย่างงี้เนาะเพลงยุคนู้นนะครับแต่เราก็มายุคของพี่เขาก็จะเป็นลูกกรุงรุ่นครูสุเทพครูชลินครูธานินนะครับธานินสุเทพธานินจินตนาสวลีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงช่วงของผมบ่ายโมงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลงในที่เขาเรียกว่ายุคเปลี่ยนผ่านของเพลงในแนวเพลงไทยสากลมาเป็นเพลงในแนวสตริงก็จะเป็นยุค80

90ก็จะมีตั้งแต่แกลน X Royal Sprite อะไรไล่เลียงมาเรื่อยๆนะครับจนถึง 5:00 น.แล้วเราถึงจะกลับไปเป็นเพลงในแนวลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ 5:00 น.เป็นต้นไปก็จะเป็นคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติมาจัดรายการให้นะครับเราเปิดชั่วโมงที่4ของเราด้วยเสียงของวง The Off Kit The Off Tick นะครับกับเพลงสำเนียงรักตามด้วยวงอินทนิล

จุ้ยทองคำนะครับขอฟังเพลงของสุชาติชวังกูลชวังกูลสะกดด้วยกอไก่สระอูรอเรือนะครับคุณพี่ณรงค์ครับผมแล้วก็คุณหงพันร็อกนะครับมาสวัสดีเรามีคุณยายพอเพียงคุณมีมี่มีนะครับแล้วก็คุณแพทเมืองกรุงคุณสวัสดคุณลำพึงคุณอันนันต์นะครับแล้วก็คุณตึงตึงตึงตึงตึงตึงคุณหนูไข่ศิระนิพนธ์พันธ์นะครับบอกว่าชอบฟังพี่ต้นเล่าคุณสวัสดเนี่ยชอบคุณต้นเล่าเรื่องของ USA ครับผมก็ติดตามข่าวนี้อยู่ตลอดเหมือนกันใช่เดี๋ยวมาเมาท่านทรัมป์กันอีกดีไหมชั่วโมงนี้โอ้ยผมก็เป็นคนที่แบบมีเรื่องเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณวัฒนศักดิ์นะครับภูกิ่งเงินคุณแก้วตาคุณชัยวัฒน์ติปพรมคุณธีรศักดิ์ก้าวเอี้ยนนะครับขอเพลงปานชนีของพี่กุ้งปานชนีเธออยู่ดีชนัยเพลงนั้นหรือเปล่านะครับคุณธีรศักดิ์บอกว่าฟังเราเนี่ยจากอสมทที่ตรังนะครับเป็นยังไงบ้างครับตรังฝนตกไหมครับทางกรุงเทพทางน่านนี้ฝนตกน้ำท่วมกันเยอะเลยทีเดียวคุณสงกรานะครับคุณสงลาขอฟังเพลงแทนกายคุณสอง missing you นะครับขอฟังเพลงรอวันฉันรักเธอคุณจรีนไทยงามนะครับก็มาทักทายพวกเราสวัสดีเรานะครับบอกว่าฝนตก3เมตรค่ะที่แถวแถวบ้านคุณแก้วตาว่าอย่างนั้นคุณอำพรบัวคลี่ใบนะครับแล้วก็มีคุณนงรักรักฉันนั้นเพื่อเธอของพี่ต๋อยพิงค์แพนเตอร์นะครับคุณสิริบุญวิริยาพรนะครับทักเรามารวมทั้งคุณหย่อนสวรรค์วิโยนะครับคุณเสียเปียกมาสวัสดีเราคุณประเสริฐสุวรรณรักษานะครับคุณน้ำพึ่งทักเรามาคุณเสถียรช่วยเมืองแล้วก็คุณเสถียรขอเพลงรักมั่นคงของวงเพื่อนมาด้วยนะครับคุณมาน้องแป๊กจดทันไหมอ่ะ คุณมานพนะครับก็มาทักทายเรานะครับสวัสดีวันนี้ไม่ใช่พี่โจ้ครับพี่มานพบุญมานะพูดอย่างนี้บอกว่าพี่โจ้สุดหล่อเดี๋ยวพี่โจ้เสียดายนะครับเสียใจนะครับวันนี้พี่ต้นนะครับคุณมานพบุญมานะเป็นไรเดอร์รังสิตยังอยู่นะครับวันนี้เป็นพี่ต้นนะครับพี่โจ้มาสัปดาห์หน้านะครับคุณศิลาทองคำขอเพลงบัวน้อยคอยรักของแกรนด์เอ็กซ์บัวน้อยลอยชูช่อรออรุณนะเพลงยังไม่มาก็ร้องให้ฟังก่อนเนาะคุณวัฒนศักดิ์ผู้กิ่งเงินมาทักทายให้กำลังใจเรานะครับแล้วก็คุณนางฟ้าสบคขอเพลงจากน้องของพี่กุ้งกิติคุณนะครับพี่กุ้งจากน้องไปไกลอยู่ชนัยดวงใจพี่นี้เป็นห่วงเพลงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็คุณเกศศิริขอเพลงฝนของพี่แจ้ฝนยังไม่พอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจัดให้ในชั่วโมงในสัปดาห์หน้าจะได้ฟังฝนกันฉ่ำๆไปเลยนะครับให้ฟังกันอีก3เพลงให้ฟังเสียงของวงฟรุตตี้เป็นเสียงของพี่ชมพูนะครับกับเพลงคนข้างเคียงตามด้วยวง Forever กับเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าน้องพี่ดำหรือว่าน้องดำนะครับจากวง Forever ก็เพิ่งกลับไปเยี่ยมบ้านกันเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็เรียกว่าชื่นฉ่ำหัวใจกับบรรดาแฟนคลับที่ใกล้ชิดก็ได้เจอพี่ดำกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยวงเพื่อนกับเพลงใจคนคอยให้ฟังทั้ง3เพลงเลยครับ

3เพลงที่เพิ่งจบลงไปนะครับพูดไปก็เต็มปากไปเลยทีเดียวคุยไปกินไปเพลิดเพลินเจริญใจคนข้างเคียงโดยวงทรุตตี้นะครับแล้วก็ตามด้วย Forever กับเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าวงเพื่อน

0: จบลงไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงใจคนคอยนี่คือหวานวันหวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูลและก็น้องช้างและน้องแป้งนะครับเรา3คนเดี๋ยวให้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะครับผู้อุปถัมภ์รายการของเราแล้วค่อยกลับมาฟังเสียงของพี่ตั๊กสิริพรกับเพลงหมดห่วงตามด้วยนิตยาบุญสูงเนินกับเพลงช้ำคือเราแล้วก็วารุณีสุนทรีสวัสดิ์ให้เวลาฉันบ้างมาฟังเสียงของสามสาวกันในช่วงหน้าครับ
1: เสาร์อาทิตย์เฮตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอ๊ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหวังจะให้ดีเซล SS

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอ

0: ให้แฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
4: มาคุยกันนิดนึงก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังบอกว่าชอบมากเลยเล่าเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนอกจากเรื่องคดีความอะไรต่างๆนานาแล้วนะครับที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์จะโดนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยู่ก็เกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการซ้อมรบกันเป็นประจำนะครับก่อนที่จะเริ่มการซ้อมรบท่านโดนัลด์ทรัมป์อยู่ๆก็มาสั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นกระทรวงสงครามเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทางที่ทางกฎหมายเนี่ยก็ยังต้องใช้คำว่ากลาโหมอยู่ไม่ใช่ the ministry of war อย่างที่เขาอยากจะให้เป็นคุณพีทไปสั่งคุณพีทเท็กเซตบอกว่าให้ชะลอแล้วก็ลดระดับนะครับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้จาก10วันก็ให้เหลือ5วันจากเต็มวันก็ให้เหลือครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องใช้ไอ้ระบบระเบิดไปซ้อมอะไรกันมากมายกับเกาหลีใต้เพราะ1โกรธกริ้วที่เกาหลีใต้ไม่ไปช่วยร่วมรบกับอิหร่านนะเพราะเกาหลีใต้เขาบอกมันไม่ได้เป็นอะไรที่เขาไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับอิหร่านแล้วจะทำอะไรก็อยากจะทำก็ทำไม่มาบอกมากล่าวไม่มาปรึกษาหารือแล้วอยู่ๆจะให้เขาไปร่วมด้วยเขาก็ไม่เอาด้วยสิครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็ต้องซื้อน้ำมันจากทางตะวันออกกลางนะก็คือได้รับผลกระทบไปด้วยจากการกระทำของท่านโดนัลด์ทรัมป์และนอกจากนั้นนะครับก็ยังบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคิมจองอึนจะไม่แฮปปี้นะเพราะว่าคิมจองอึนเนี่ย my good friend เนี่ย he's a good guy yeah อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูว่าเอ๊ะท่านอะไรแปลกๆนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่นอกจากนั้นนะครับลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์กับลูกเขยก็ยังไปนู่นทำเรื่องเอาไว้ที่ประเทศอัลเบเนียนะก็ไปบอกว่าจะไปเอาพื้นที่ที่เขาเป็นป่าสงวนของอัลเบเนียเนี่ยมาทำเป็นรีสอร์ท6ดาว7ดาวผู้คนก็ยังประท้วงกันไม่เลิกนะจะพลานใหเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีของอาร์เมเนียนี้หลุดหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันทุกวันนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าท่านน่ะอยู่ๆก็คงจะไปเชื่อนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบีบีเนทันยาฮูเนี่ยนะครับให้อยู่ๆก็ไปลบกับอิหร่านเขาคิดว่าอิหร่านก็คงจะเป็นหมูในอวยเหมือนแบบหมูปิ้งที่ปิ้งแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟอะไรเงี้ยเหมือนเวเนซุเอลาแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับตอนนี้อาจารย์ทั้งหลายนักวิเคราะห์ทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญผู้สันทัดกรณีที่เป็นกลางนี้ก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันรวมทั้งผู้สันทัดกรณีคนอเมริกันทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอิหร่านชนะสงครามไปแล้วอเมริกาเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ยอมรับในความเป็นจริงแบบนั้นแล้วเขาก็แนะนำว่าอยู่จะพูดอะไรก็ได้ก็บอกเออชนะแล้วกลับบ้านกลับเลยควรจะกลับนะครับแต่ก็ยังไม่กลับก็ยังปล่อยให้กองเรือของอเมริกาที่เขาเรียกว่าอเมริกันอามาด้าเนี่ยยังทนทุกข์ทรมานอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเรือรบที่ไปประจำการอยู่มากกว่า260วันผู้คนนะครับขวัญกำลังใจของทหารมันก็ถดถอยเสื่อมโทรมเพราะเขารู้ว่าการไปโจมตีอิหร่านเนี่ยไปโจมตีในพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลมีคนบริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเสียชีวิตเด็กๆตายกันไปเยอะทหารก็กลุ้มใจเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับตั้ง260กว่าวันแล้วเนี่ยมันมีทหารที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเลยกระโดดลงจากเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งก็เป็นเรือที่ใหญ่โตมโหฬารมีคนอยู่บนนั้นเนี่ย 4,000 ถึง 5,000 คนนะครับคุณผู้ฟังเหมือนเมืองนึงอ่ะเขาบอกว่าซ่วม

นะครับส้วมก็เต็มห้องน้ำก็ลาขึ้นเต็มไปหมดอาหารก็ไม่พอกินอาหารสดก็ไม่มาสบู่ยาสีฟันแม้กระทั่งยาระงับกลิ่นตัวที่จะทาระงับกลิ่นเต่านี่มันก็ไม่มีจดหมายที่แบบจะส่งมาจากบ้านที่ติดต่อกันอะไรของเขิงเลยที่ทางบ้านส่งมาก็ไม่มาถึงเมลอะไรก็ไม่มาโอ้แบบวุ่นวายกันไปหมดเลยทีเดียวนะครับผู้คนก็ตอนนี้สั่งกลับแล้วนะครับแล้วก็เลยดึงเอาเรือรบที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยกำลังเดินทางตะลองต้องแต้งจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปมหาสมุทรอินเดียเพื่อพี่จะไปประจำการอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียเพื่อจะไปคุมเชิงกับอิหร่านก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าอเมริกาจะย่อยยับไปขนาดไหนในการปกครองของท่านโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่ายิ่งกว่ารายการอะไรที่เขาเมาข่าวกันซะอีกแล้วก็เรื่องจริงๆนี่ที่เราไม่คิดว่าทำหรือทำจริงๆนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์เอาไปฟังเสียงของสามสาวสบายๆผ่อนคลายกันนะครับตั๊กสิริพรกับหมดห่วงนิตยาบุญสูนเนินกับช้ำคือเราแล้วก็วารุณีสุนทรีสวัสดิ์ให้เวลากับฉันบ้างก็50กว่า

0: หมดเวลาซะแล้วนะครับเราก็ต้องล่ำลากันไปพบกันใหม่วันที่6กันยายนนะครับกับสำหรับผมแล้วก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมต้นสุชาติชวางกูลน้องช้างและน้องแป้งและทีมงานของอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนสวัสดีครับ
1: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง17นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้ผู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแม่ทัพภาคที่4เยี่ยม3ผู้บาดเจ็บเหตุระเบิดถนน4056นราธิวาสย้ำดูแลเต็มที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมพูดคุยสอบถามอาการและมอบให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวที่อาคารประชารักษ์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้แก่นางสาวโนรหายาตีอายุ46ปีมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหน้าอกและแขนซ้ายนางฟาซิลาอายุ45ปีมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาและนายซอและอายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณหน้าท้องด้านขวาและขาขวาทั้ง3รายรู้สึกตัวดีและอาการโดยรวมปลอดภัยแพทย์ให้รักษาตัวและดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาครัฐเตรียมให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม่ทัพภาคที่4ยืนยันการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมส่งกำลังใจถึงผู้บาดเจ็บขอให้ทุกคนปลอดภัยและฟื้นตัวโดยเร็วด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ40จุดกำชับทุกฝ่ายความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากว่า40จุดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจสอบพื้นที่สำคัญ4อำเภอได้แก่อำเภอตากใบสุไหงโกลกแหวงและสุขิรินพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยที่อำเภอตากใบลงพื้นที่บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารริมถนนสายตากใบนราธิวาสทางเข้าโคกไม้เรือหมู่ที่5ตำบลไพรวันอำเภอสุไหงโกลกตรวจสอบบริเวณศาลาพักริมทางหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสมัดอำเภอแหวงตรวจสอบ2จุดได้แก่บริเวณ4แยกก่อนเข้าทางเข้าหมู่บ้านบางขุดหมู่ที่1ตำบลคอเลาะมีรายงานได้ยินเสียงปืนหลายนัดในช่วงเวลาเดียวกันและบริเวณเสาไฟฟ้าถนนบุกเกตาหมู่ที่2ตำบลโลจูดส่วนที่อำเภอสุขิรินตรวจสอบบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านหรือโบลาซ้อหมู่ที่1ตำบลร่มไทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำกำชับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดโดยให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นความสำคัญลำดับแรกพร้อมเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุซ้ำรวมถึงป้องกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อเนื่องรองผู้ว่าปัตตานีลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าของบริษัทโซเทิร์นเทควูดที่ถูกคนร้ายเผาวอดกำชับเร่งดับไฟเคลียร์พื้นที่นายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่บริษัทเซาเทิร์นเทควูด1993จำกัดในพื้นที่ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าของบริษัทพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือดำเนินการดับไฟเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานโดยเฉพาะบริเวณโครงสร้างโรงงานไม่แข็งแรงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้กำชับให้กั้นพื้นที่อันตรายอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินการในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือจัดการพื้นที่ให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็วควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญขณะที่นายอับดุลฮาลิมมินซานายกเทศมนตรีเมืองตะลุปันเปิดเผยถึงเหตุระเบิดและวางเพลิงอาคารสำ ำนักงานเทศบาลเมืองตะลุปานหลังใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนายกเทศมนตรีเมืองตะลุปานระบุว่าอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเป็นจุดให้บริการประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสร้างความกังวลแก่บุคลากรรวมถึงประชาชนในพื้นที่ขณะนี้เทศบาลเมืองตะลุปานจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งประเมินความเสียหายจัดเตรียมสถานที่ระบบการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมส่งกำลังใจถึงข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลและพี่น้องชาวตะลุปานพร้อมยืนยันจะติดตามดำเนินการอย่างใกล้ชิดเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพื่อสามารถกลับมาให้บริการได้เร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ค่า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
10: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
11: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
12: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
13: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
14: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
15: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้นะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชาค่ะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะอย่างที่เราได้เจอกันทุกอาทิตย์นะคะศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะอยู่กับเราด้วยสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: เอนะคะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังนะใครที่เปิดเข้ามาเจอนะคะฝากด้วยอีกหนึ่งรายการนะปกตินอกจากจะเจอกันวันธรรมดาแล้วนะคะวันอาทิตย์เราก็มีเพลงลูกทุ่งเพราะๆ เพลงเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นรายการนะคะด้วย3งานเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ค่ะคุณพ่อขานะขึ้นต้นในคำว่าแม่เนี่ยเริ่มมาด้วยแม่ค้าตาคมนะคะสอนคีรีสีประจวบนะคะแล้วก็แม่เดือนแรมรุ่งเพชรแหลมสิงห์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับแม่ยอดรักยอดรักสลักใจนะคะ3งานเพลงเลยทีนี้เนี่ยเพลงคุณพ่อก็มีเหมือนกันนะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่เนี่ยค่ะใช่ไหมคะคุณพ่อ

0: ตางอน
1: ขนตางอนแล้วแม่ไอ
0: ้แม่ย่นยาหยีนี่นี่เป็นไงล่ะ
1: ได้เกษียมแล
0: ้
1: ว
0: ไม่หนูกำลังแบบว่าหาว่าเอ๊ะเพลงพ่อเนี่ยหนูรู้สึกว่ามีคำว่าแม่เพราะว่าคำว่าแม่ในเพลงนี้คือเราเปรียบเปรยผู้หญิงใช่ไหมคะว่าแบบเหมือนแบบแม่ใช้คำว่าแม่นำหน้าเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: คำแม่นำหน้าแล้วก็มีของไปบุญมั่งอะไรตัวไรปนกันอยู่ในเนี่ยแม่ปอกปอดเดือน8ก็มี
0: เ
1: นาะแล้วก็อะไรจะนึกไม่ออกละเพราะว่ามันก็ชันชิด
0: คือเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเนาะก็ยังอยู่ในเหมือนว่าเป็นช่วงเดือนของวันแม่อะไรอย่างเงี้ยนอกจากคุณแม่ที่เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยเราก็มีคำว่าแม่เนี่ยที่เรียกว่าแม่เนี่ยให้ความหมายอื่นๆได้อีกเนาะคุณพ่อเน
1: า
0: ะนะอย่างเนี้ยแบบเราเรียกเหมือนเราจะอย่างเพลงอย่างเงี้ยแบบแม่ขนตางอนอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ยอดยาหยีคือมันเราจีบสาวใช่ไหมคะคุณพ่อ
1: แล้วก็แม่คุณทูลหัว
0: นั่นล่ะนะคะ หนูก็เลยเตรียมมา3เพลงว่าจะให้คุณพ่อเลือกว่าจะเปิดเพลงอะไรดีระหว่างแม่สื่อแม่ชักแม่ขนตางอนแล้วก็แม่ยอดยาหยีค่ะคุณพ่ออยากเปิดเพลงอะไรดี
1: เอาแม่ขนตางอนดีกว่า
0: โอเค
1: ใกล้ตัวเคยมีแฟนสิงห์บุรีแต่ไม่ได้มีอะไรกัน
0: จ้ะโอ้เป็นความรักที่อยู่ในความทรงจำ
1: แม่ยอดตองน้องสีไพรพี่แบกรักมาให้ใหญ่กลับเผยเหมือนหน้าน
0: ี่อันนี้ช่วงปีไหนคะพ่อจำได้ไหมคะ
1: เพลงเวอร์ชันแรกก็สมัยจุฬารัตน์แล้วก็ต่อมาก็มาสมัยจุฬาทิพย์มีอยู่2สมัย
0: ค่ะ
1: จุฬารัตน์ก็ที่อยู่กับครูมงคลก็วันที่10กันยายน2504เป็นชายบางสิง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาจุฬาทิพย์ที่ออกจากจุฬารัตน์2511 12 13เนี่ยก็ยุคจุฬาทิพย์หรือหลังเขาประยุกต์
0: ค่ะหลังเขาประยุกต์โอเคจำได้คุณพ่อเคยเล่าให้ฟัง
1: พอแต่งตัวหางเครื่องเป็นชาวเขาตรงนั้นผู้ลายเป่าด้วยกัน
0: เนาะสวยเลยโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้เลยสำหรับแม่ขนตางอนนะคะคุณพ่อบอกว่าต้องไปฟังเพลงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเราด้วยที่เพจ LTM FM 95ค่ะ

แก่ขนตางอนนะคะงานเพลงเพราะๆนะคะมีความน่ารักนี่งานจากพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงบอกว่าแม่สื่อแม่ช้าก็อยากฟังอย่างนี้นะแม่บอกว่าโอ้เพลงนี้เพราะมากๆเลยนะขอบคุณมากๆนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง LTM FM 95 Facebook Fanpage ของเรานะคะก่อนที่จะไปทักทายกันนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกับสินค้าของดีบอกต่อสำหรับคนรักสุขภาพนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดค่ะเราก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะแล้วก็สามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มนี่ซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีเพิ่มไปอีกเป็นกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะใครสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยที่021143990นะคะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะนะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะมีใครมาบ้างเอ้านะสวัสดีพี่แก้วสะพานใหม่นะคะบอกส่งกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ณราพรสวัสดีค่ะคุณยายพอเพียงนะคะพี่กัญญาพี่วุฒิชัยพี่จิราวรรณนะคะแล้วก็มีพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยพี่สุเทพพี่วิจิตรนะคะพี่บ่าวพี่บ่าวด้วยนะคะพี่สุเทพบอกสวัสดีดีเจนะคะ อยากฟังเพลงอะไรพ่อแก่แม่เท่าเหรอใช่ไหมคะนะจากพี่สุเทพภาชีอยุธยานะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนี่นะคะแล้วก็พี่นิวัฒน์นะบอกสวัสดีครับขอเพลงพี่ไปหลายวันนะแล้วก็สวัสดีพี่บุญเรือนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลแล้วอาชายด้วยนี่ขอบคุณนะคะพี่คนดีสีแก้วนะสวัสดีค่ะมีใครอีกอ๋อเด็กๆมานะวันนี้น้องหนูดีบอกสวัสดีพี่ตาลแล้วก็พ่อชายนะคะพี่สุชิราพี่ดาดานะคะพี่โสภาพี่มานิตพี่หนูเพียรพี่วัฒนศักดิ์ด้วยพี่วิพัฒน์พี่จรัสนะคะทักทายทุกท่านเลยนะวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็หลายคนก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนจากการทำงานได้อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านไปพักผ่อนนะคะเนาะชิลๆเติมพลังใจกันหน่อยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เริ่มต้นทำงานกันอีกนะพรุ่งนี้ก็เป็นสัปดาห์ท้ายๆเนาะนะคะวันนี้วันที่23แล้ว

นี้24นะ24 25 26 27 28 29 30 31นะเดือนนี้31วันสิงหาคมเดือนหน้าก็เป็นเดือน9เข้าเดือน9แล้วคุณผู้ฟังนะอีกไม่กี่เดือนเราก็จะนะผ่านพ้นไปอีก1ปีแล้วคุณผู้ฟังจาก2569ข้ามไป2570โอ้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะบอกผมก็มานะพี่ตานะนะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็พี่รักประพันธ์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่ออ๋อมีพี่สวัสดิ์ด้วยนะพี่สวัสดิ์บอกว่าเพลงเพราะๆเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็พี่บุญเรือนพี่วันนี้นะคะทักทายน้องลูกตาลแล้วก็พ่อชายเหมือนสิงห์ด้วยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษสัญญาแล้วทุกสัปดาห์เราจะต้องมีเพลงแก้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะกับสองคู่ เพลงแก้สองคู่ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันกับหนุ่มบางแคแพ้รักนะคะสาครพรเจริญอู้นะแล้วก็แก้ด้วยสาวบางแครักจริงพิษสมัยอุทัยวันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ถึงอีกคู่หนึ่งกล่อมน้องกอดนอนนะคะคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณนะคะร้องแก้โดยกิ่งแก้วศรีสาครด้วยเพลงจูบน้องกอดนอนสี่บทเพลงนี้จัดให้ค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกอนพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

วชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsar

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: 2งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับสัญญารักปากช่องน้ำอ้อยพรวิเชียนนะคะจากเรียกว่าอะไรดีอ่ะพี่แก่จากรังสิตยังไม่แก่ซะหน่อยไม่รู้เป็นชื่อหรือว่าเป็นฉายานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับ15หยกๆนะคะงานจากพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองอันนี้ก็จากยายแสงใช่ไหมคะยายแสงบางนานะคะนะฝากเข้ามานะจริงๆทั้งสองท่านเนี่ยฝากเป็นเพลงแก้มาด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตเปิดให้ท่านละ1เพลงก่อนสายละ1เพลงก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะคุณพ่อคะแฟนๆบอกว่าขอเพลงพ่อที่มีคำว่าแม่อีกสักเพลงเมื่อกี้เราพูดถึงแม่สื่อไม่ชักเขาบอกว่าขอฟังหน่อย
1: แล้วก็
0: จ้ะ
1: ไออีกเพลงนึงลืมไปแม่หนึ่งแม่นี้เพราะมาก
0: อันไหนจ๊ะ
1: ไม่ดอกไม้เพลิงอ
0: ่ะอ๋อหนูเคยเปิดครั้งหนึ่งแต่ครั้งเดียวเคยเปิดอยู่ครั้งนึงจ้า
1: ดอกไม้เพลิงพ่อไม่ได้แต่งเองอาจารย์ไพบูลย์บุตรขัน
0: อ๋อครูไพบูลย์ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังแม่สื่อแม่ชักนะคะก่อนที่จะไปเคารพธงชาติด้วยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะคุณผู้ฟังนะคะกับดีเจลูกตาลสุนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชัยเมืองสิงห์ค่ะ

0: ณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ครับสวัสดีครับ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ่าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ่าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Card Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: M-Card Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์นะครับที่23 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ทันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
6: ครับผม
7: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับโอ้โหประเทศไทยเราเนี่ยนอกเหนือจากนนทบุรีที่ท่านผู้ว่านนท์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องทำบุญจังหวัดสักหน่อยนึงแล้วเนี่ยนะครับ
6: ครับ
7: โอ้โหเราควรทำบุญประเทศด้วยไหม
6: มาเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ร้อนๆเกิดขึ้นหลายจุดนะพี่อรง
7: ครับ
6: ใช่เพราะว่าอย่างที่มาอย่างเมื่อสักครู่ก่อนพูดกับพี่อรงเนี่ยอากาศเย็น
7: ครับ
6: อากาศแต่ว่าตรงกันข้ามกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงประเด็นร้อนๆที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วย
7: โอ้โหมีหลากหลายประเด็นเลยนะครับ
6: ครับ
7: ก็เอาเรื่องของสถานการณ์ที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้
7: นะครับที่เมื่อคืนเนี้ยโอ้โหยังสรุปกันไม่หมดเลยนะครับตกลงมันกี่จุดกันแน่51 จุด 60 จุด 65 จุดนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ตอนเนี้ยฝ่ายเห็นต่างออกมาโจมตีแล้วก็บรรดาโซเชียลในพื้นที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐซึ่งเราต้องควรจับประนามกลุ่มก่อเหตุนะฮะที่ทำลายพื้นที่เศรษฐกิจนะฮะเรื่องของความเชื่อมั่นในพื้นที่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ความไม่สงบในพื้นที่ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนโดยตรงที่คุณไปก่อเหตุใน3จังหวัดเมื่อคืนนี
6: ้
7: แต่กลับว่าเจ้าหน้าที่เองต้องออกมาแก้ข่าวครับคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเพราะอะไรฮะมันมีกระแสออกมาไงครับว่าเราเนี่ยคุกเข่าขอยอมจำนนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ทหารเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้วก็ไปยิงใส่เราจนได้รับบาดเจ็บกราดยิงชาวบ้านวิ่งหนีกันแตกกระเจิดกระเจิงเนี่ยนะเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นนะครับคือแม่ทัพภาคที่4เนี่ยพลโทนรทิพย์โพยนอกนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับออกมายืนยันด้วยสัจจะลูกผู้ชายเลยนะครับว่าไม่มีในการเอาฮอขึ้นไปแล้วก็ไปกราดยิงชาวบ้านแล้วก็กราดยิงกลุ่มที่เขามาก่อเหตุป่วนเนี่ยนะครับ
6: ครับ
7: ต้องบอกอย่างนี้ด้วยความเป็นกลางนะคือเสียงออกมา2ฝ่ายฝ่ายรัฐก็บอกว่าไม่ได้ทำฝ่ายอีกที่เขาไปก่อกวนก่อเหตุแล้วก็ปั่นป่วนกันนะบอกว่าเนี่ยกระทำรุนแรงต่อเขาเนี่ยนะครับเอาเคยเห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมเคยได้ขึ้นไหมเคยไปดูอาวุธบนเฮลิคอปเตอร์ไห
6: ม
7: มันไม่ใช่ปืนพกสั้นปืนยาวปกติธรรมดานะครับ
6: ใช่มันจะเป็นมันก็แล้วแต่ว่าฮอแบบไหนนะถ้าเป็นของตำรวจหรือว่าฮอของปอพรมันก็
7: ไม่ใช่อาวุธปืน
6: ไม่ได้เหมือนแบบในหนัง
7: กราดยิงที่ไหนแล้วฮะ
6: ครับ
7: คือ หลายๆคนดูภาพยนตร์ก็รู
6: ้
7: วิธีการกราดยิงลงมากับพื้นข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุกเข่าแล้วเราก็ไปกราดยิงกับเขาอีกเนี่ยนะฮะจนได้รับบาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยคิดง่ายๆฮะควรจะนำส่งกูโบมากกว่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแม่ทัพภาคที่4บอกว่าถ้าเอาอาวุธจากฮอยิงจริงๆเนี่ยขนาดรถคันใหญ่ๆยังไม่เหลือซากเพราะฉะนั้นมนุษย์คนธรรมดาเดินดินไม่รอดเลยครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะฮะเด
6: ี๋
7: ยวรอเจ้าหน้าที่โดยกรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งเพราะว่าท่านแม่ทัพบอกว่าเนี่ยครับเป็นประเด็นเรื่องของการ discreditเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะเพราะการกระทำของคุณควรจะถูกประณามไม่ใช่มีการประณามเจ้าหน้าที่รัฐครับ
6: เพราะว่าข่าวเรื่องของการที่บอกว่ามีการยิงจากจุดข้างบนมาใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนเนี่ยมันออกมาพร้อมๆกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงจังหวะที่สถานการณ์มันยังคงเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดแล้วมันยังข้อมูลที่มันออกมาจนเราติดตามข่าวอยู่นอกพื้นที่เนี่ยเราก็คอยดูอยู่ว่าสถานการณ์เนี่ยตกลงแล้วมันอยู่พื้นที่ไหนบ้างมันเกิดตรงจุดไหนบ้างแล้วมันก็มีข่าวอันเนี้ยโผล่ขึ้นมาว่าม
7: ี
6: การกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์เข้ามา
7: แล้วเห็นคลิปที่โลกโซเชียลออกมานำเสนอไหมในหลายๆเหตุการณ์ที่มีการเราไปป่วนกันเนี่ยหน้าห้าร้านสะดวกซื
6: ้
7: อเอาไป5คน6คนทั้งอาวุธปืนสั้นอาวุธปืนยาวนะฮะกราดยิงขึ้นฟ้าก่อนเลยเพ
6: ื
7: ่อให้คนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนั้นวิ่งออกมาตรงนั้นชุมชนเลยนะครับแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปข้างในไปวางระเบิดแล้วก
6: ็
7: เอาถังน้ำมันเข้าไปประกบพอระเบิดเสร็จไฟมันลุก
6: มีระเบิด
7: แล้วกลุ่มคนเห็นต่างเหล่านี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยแทรกซ้อนเด
6: ี๋
7: ยวมาคุยกันนะครับเน
6: ื่
7: องจากอะไรฮะพอคุณออกจากพื้นที่ไปเสร็จเชื่อไหมว่าตรงนั้นชาวบ้านวิ่งกันนะฮะเพลิงกำลังลุกไหม้ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรมันคือชุมชนครับและท่านแม่ทัพพระที่สี่บอกเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นต่างต้องการจะป่วนเพื่อที่จะ discredit เจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะเขาไม่หวังชีวิตเพียงแต่ว่ามาทำลายภาพลักษณ์การทำงานของเจ้าหน้าที
6: ่
7: เพราะอะไรครับที่ผ่านมาท่านแม่ทัพบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเราจับยาเสพติดใต
6: ้
7: บิ๊กล็อตอาทิตย์ที่แล้วเราจับบุหรี่เถื่อนนำเข้าบิ๊กล็
6: อ
7: ตนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเรากวาดล้างนะครับขบวนการผู้มีอิทธิพลกับเรื่องของการค้าของเถื่อนจำนวนมากในพื้นที
6: ่ครับ
7: ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เสียประโยชน
6: ์
7: แล้วก็ขบวนการเหล่านี้มันเชื่อมโยงข้อมูลในการที่จะโยงใยก่อเหตุป่วนถึงกันเพราะวัตถุประสงค์ก็คือไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่าน
6: ใช่
7: จุดประสงค์ก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่มาเข้มงวดกวดขันหร
6: ือ
7: ไม่ยังไง
6: เพราะว่าแต่ละทีที่เรามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเรามีการพูดคุยกับทางนักวิชาการในพื้นที่เนี่ยก
7: ็
6: คือมุมหนึ่งที่เราเคยตั้งธงไว้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นต่างจริงๆหรือเปล่าหร
7: ือ
6: ว่ามันจะมีภัยแทรกซ้อนเกิดขึ้นในพื้นที่หรือเปล่าซึ่งนักวิชาการหลายๆท่านในพื้นที่เนี่ยก็ชี้จุดตรงกันเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของความเห็นต่างอย่างเดียวหลักๆ หรือว่าช่วงระยะหลังๆสัก 70-80% เนี่ยมันเป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนทั้งสิ้นและอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปว่าทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วเพราะว่าหลังจากที่มีการจับบิ๊กล็อตไม่ว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาก็ตามทั้งเรื่องของ
7: มันจะเกิดเหตุแบบนี้
6: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอให้ทางในพื้นที่เนี่ยมีการสืบสวนกันต่อเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คือเพิ่งจะผ่านกันไปสดๆร้อนๆประมาณ24ชั่วโมงยังไม่ถึงแล้วก็เหมือนช่วงเช้าวันนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ป่วนเกิดขึ้นติดตามกันมาอีกหลายพื้นที่หลายจุดอยู่เหมือนกัน
7: เนี่ยผมเข้าไปดูนะก่อนที่จะมีเหตุป่วนเนี่ยในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดกวดขันอะไรนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีการกวาดล้างจับกุมบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อนี่แหละฮะสิงหาคมนี้เองนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละครับกรมสรรพสามิตไปร่วมกับทหารและตำรวจครับเปิดปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการค้าของหนีภาษียึดบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศหนีภาษีได้กว่า 117,822 ก็ถ้าตีเป็นมวลก็2ล้าน2แสนมวล ค
6: ิ
7: ดเป็นมูลค่า7ล้านบาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง106ล้านนะครับ 439,490 บาท
6: ครับ
7: อันนี้คุณต้องมาชำระภาษีสรรพสามิตแต่คุณเลี่ยงไงครับการจับขึ้นที่ปัตตานีครับบุหรี่ล็อตนี้มีทั้งหมด300ลังเงินสดที่เจ้าหน้าที่ยึดได้อีก18ล้านบาทภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของยาบ้ายาไอซ์ที่เจ้าหน้าที่กวาดล้างจับกุมในพื้นที่ได้อีกนะครับ
6: ครับ
7: โดยแม่ทัพภาคที่4เนี่ยออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ป่วนหลายพื้นที่นะครับใน3จังหวัดณเวลานี้บอกว่าเนี่ยฮะเป็นการตอบโต้ของผู้เสียผลประโยชน์นะครับมีอะไรบ้างฮะบุหรี่เถื่อนสินค้าหนีภาษีข้ามแดนอันเนี้ยถือเป็นแหล่งทุนหลักของขบวนการก่อความไม่สงบเลยนะที่เขาเอาเงินไปอามิสินจ้างว่าคุณป่วนหน่อยเถอะนะครับเจ้าหน้าที่คุณรังควานเรามากเหลือเกินนะครับมีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่จากธุรกิจผิดกฎหมายและเอาเงินเหล่านี้ไปใช้ในการเคลื่อนไหวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้มงวดและจับกลุ่มล็อตใหญ่กลุ่มผู้มีอิทธิพลครับจึงสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตเอาคืนเจ้าหน้าที่รัฐครับ
6: ครับนี่ที่บอกว่าคงต้องรอฟังจากทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เขาตรวจก่อนเพราะว่าอย่างวันนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยคือเดิมทีมีกำหนดการที่จะไปลงพื้นที่น้ำท่วมที่น่าน
7: ครับ
6: แต่ว่าก่อนลงพื้นที่เนี่ยก็มีการเรียกฝ่ายความมั่นคงไปคุยกันเลยคุยเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุด
7: แต่สองทุ่มเป็นต้นไป
6: ใช่เพราะว่าคือเมื่อวานเนี่ยคือพออยู่ค่ำๆมันเห็นข้อความในมือถือในฟีดใน Facebook ต่างๆ
7: เด้งปึ้งๆๆ
6: ใช
7: ่
6: แจ้งแต่ว่าเอ้ยใครแจ้งเตือนแนะนำทางที่สุดให้อยู่แต่ในบ้านอยู่ในที่พักเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ภาคใต้ของเราแล้วก็พอสรุปจบมาจนถึงเช้าโอ้ไม่ใช่แค่จุดไม่ได้แค่ในพื้นที่เดียวไม่ได้แค่จังหวัดเดียวมาทั้ง3พื้นที่แล้วก็ตอนแรกบอกว่ารวมๆอยู่ให้ประมาณ20กว่าจุดแต่ก็พอตอนเช้ามาสรุปทั้งหมดประมาณ51จุด
7: ครับก็ยังไม่นิ่งนะ51หรือ60หรือ65จุดเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกจังหวัดเกิดขึ้นแทบจะทุกอำเภ
6: อ
7: ใน3จังหวัดใต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นขบวนการที่หวังจะดิสเครดิตรัฐจริงเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าเขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นจนหน้าหวั่นวิตกครับการสื่อสารการข่าวของเราผิดพลาดหรือมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนที่ทำให้ฝ่ายคนร้ายเนี่ยนะครับสามารถนัดแนะกันทุกตำบลทุกอำเภอในการก่อเหตุณเวลาเดียวกันได้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐไปอยู่ไหน
6: ข่าวกรองเราก็มี
7: ครับข่าวกรองเราก็มีนะฮะแทรกซึมเราก็มากนะครับแต่ทำไมเราพลาดตรงนี้ไปได้เดี๋ยวชั่วโมงที่2คุยกันนะฮะสำหรับประเด็นนี้นะครับ
6: ครับ
7: ประเด็นแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการบ้านการเมือง
6: ถูกต้องเพราะอย่างที่บอกว่าร้อนๆในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปิดสมัยประชุมแล้วแต่ว่าที่มันตามมาหลังจากการเปิดสมัยประชุมก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจยื่นซักฟอกนั่นแหละซึ่งสัปดาห์ก่อนเราก็มีการเปิดประเด็นนี้ไปกันแป๊บหนึ่งเหมือนกันครู่หนึ่งแต่ว่าก็คือยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะต้องมามองว่าฝ่ายค้านเขามีแผนอะไรอาวุธเด็ดของเขาคืออะไรรวมถึงกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีกลุ่มพรรคฝ่ายคอยเตรียมตัวที่จะออกมาเอ๊ะจับมือกับบางพรรคในพรรครัฐบาลเพื่อมาล้มระบอบสีน้ำเงินหรือเปล่า
7: เออเพราะอะไรฮะเพราะว่าพรรคส้มเนี่ยจุดยืนของเขาคืออะไรครับ
6: ไม่เอาเขียว
7: ไม่เอาเขียว มีเทาไม่มีเรา
6: ครับ
7: แต่ถ้าไม่มีเขียวอ่ะถ้าเขียวควบรวมอ่ะนี่ฮะกระแสข่าวจากผู้สันทัดกรณีทางการเมืองไปออกรายการดังเนี่ยเขาอธิบายออกมาว่าลองพิจารณาดูตัวแปรสำคัญณเวลานี้เนี่ยอยู่ที่พรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยสามารถควบรวมนะก่อนหน้านี้ไทยและไทยก็เคยทำได้เนี่ยควบรวมเอามาอยู่ในสังกัดคำว่ามีเทาไม่มีเรามันหายไปทันทีแล้วแดงกับส้มสามารถกลมกลืนกันได้เลยเพราะสีใกล้เคียงกันมากนะฮะแล้วก็สามารถเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล้าทำรวมกับพรรคเพื่อไทย132กับพรรคประชาชนมีเท่าไหร่ฮะ122ได้เท่ากับ152เสียงนะครับแต่อย่าลืม
6: ที่ฝากเลี้ยงไว้อีก
7: ผู้กองเขาบอกว่าเขามีฝากเลี้ยงไว้อีก10 20เนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อเถอะครับพรรคประชาชาติหรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ย ถ้ามีการเจรจา
8: ครับ
7: ลงตัวมีโอกาสไปได้สูงเพราะฉะนั้นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี
8: ้
7: นอกเหนือจากหลักฐานต่างๆที่จะเอาไปตรวจสอบรัฐบาลแล้วเนี่ย มันมีนัยยะทางการเมืองที่น่าจับตาอยู่ด้วยไงครับ
8: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: 9 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Pod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะครับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ จันทร์ทองครับ
6: ครับก็เดี๋ยวประเด็นแรกเราคุยเรื่องของการบ้านการเมืองกันก่อนเลยนะครับต้องให้นักวิชาการมาวิเคราะห์หน่อยนะครับหลังจากที่ซุ่มเสียงตามหน้าสื่อที่ออกมาเนี่ยเขาให้จับตาการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำงานของรัฐบาลที่ต้องถูกตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาช่วงชิงนะครับเพราะอะไรฮะแต่ถ้าเพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขาสามารถรวมเสียงแล้วอภิปรายครั้งนี้เนี่ยมือของภูมิใจไทยไม่เพียงพอที่จะผ่านได้เนี่ยนะมันมีโอกาสที่ขั้วจะเปลี่ยนไงคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
5: ครับวันนี้นะครับเราก็ได้เชิญทางด้านอาจารย์โอรันทินบางเตียวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์มาให้ทัศนะกับเรานะครับวันตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์โอรันครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณรงค์ครับ
6: ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์
7: ยินดีด้วยครับ
6: ครับครับอาจารย์โอรันครับอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อาจารย์มองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งมันมีหลายเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านเขามีข้อมูลมีหลักฐานเพื่อที่จะชำระรัฐบาลอย่างเดียวหรือว่ามีนัยยะทางการเมืองอื่นๆที่แฝงเข้ามาด้วยครับอาจารย
7: ์ไอการตรวจสอบนี่เรื่องหนึ่งนะครับการตรวจสอบหน้าที่ฝ่ายค้านที่ต้องตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นปกติของระบบรัฐสภาแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการเมืองในการต่อรองด้วย
6: ครับ
7: เพราะว่าผมมั่นใจว่าพรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องที่ดินเขากระโดงกับอภิปรายเรื่องวัวสวคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับถามว่าสองเรื่องนี้จำได้ไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเคยตรวจสอบอย่างหนักและเคยดำเนินการอย่างหนักตอนที่สมัยเป็นรัฐบาลตอนได้ชนะคะแนนนิยมนะครับจากเรื่องนี้ก็มากแต่ถ้าเกิดว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยต้องยกมือให้กับพรรคภูมิใจไทยในกรณีเนี้ยถามว่าพรรคจะเสียไหมครับคะแนนนิยมจะห่างถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็รู้แล้วว่าเขาอาจจะต้องจำเป็นจะต้องนะครับยกให้แต่เขาก็ต้องเสียหลักการเสียจุดยืนนะครับเสียคะแนนนิยมเพราะเขาเองเปิดประเด็นนี้อย่างหนักอย่างเช่นเรื่องนะครับวสวเนี่ยถามว่าคณะกรรมการชุดที่26เนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม
6: ่
7: ถึงแม้ว่าจะเป็นอำนาจกกต.พอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บพรรคเพื่อไทยก็รู้แล้วว่าสถานการณ์แบบเนี้ยถ้าตัวเองต้องยกมือให้กับภูมิใจไทยเนี่ยมันก็ต้องเสียแต่ต้องเสียปั๊บก็ต้องได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะครับก็ต้องการเพิ่มอำนาจการต่อรองว่าถ้าเขายกมือให้เนี่ยปรับครม.ได้ไหมกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญสำคัญเนี่ยเป็นของเพื่อไทยได้ไหมเพราะถ้าเราดูนะสัญญาณนะครับที่คุณทักษิณออกมาพูดเรื่องธรรมาภิบาลพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันพยายามส่งสัญญาณว่านะครับคนที่ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทยนั้นไร้ความสามารถเขาต้องการเอาเรื่องนี้มาต่อรองว่าเป็นไปได้ไหมประการที่หนึ่งสองนะครับเขาเพิ่มน้ำหนักเกิดขึ้นว่าถ้าไม่ยอมกันก็อาจจะต้องมีการนะครับเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแต่เรื่องนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับก็คือถ้าการเมืองเป็นปกตินะครับการสลับข้างสลับขั้วกันเนี่ยมันไม่ยากแต่การเมืองไทยมันมีผู้เล่นนอกสนามมันมีเครือข่ายชนชั้นนำที่คุมเกมการเมืองหรือถ้าพูดในภาษาอาจารย์ตีบุตรว่านะครับการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอจะต้องได้ใบอนุญาตใบที่สองถามว่าใบอนุญาตใบที่สองจะยอมหรือไม่ที่จะให้นะครับพรรคส้มนะครับพรรคเขียวพรรคแดงมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย มันก็จะไปมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็มองว่าเป็นการกดดันระหว่างเขียวกับแดงนะครับต้องร่วมมือกันกดดันพรรคภูมิใจไทยแค่นี้ครับ
8: จ
7: ากพรรคส้มอ่ะครับก็ดันไปเล่นเกมกับเขาด้วยจนทำให้

0: พรรคเพื่อไทยได้ไหมฮะที่บอกว่ามันเป็นเทคนิคการหาเสียงสุดท้ายประชาชนจังหวัดเขายังลงโทษเขาเลยนะ
1: จ
0: น
1: ได้อันดับสี
2: ่
0: ครับแม่คือถ้าพ
2: ร
0: รคประชาชนยอมรับสภาพได้ว่าจะพร้อมร่วมรัฐบาลกับเขียวเนี่ย
1: ครับ
0: เท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเขาโกหกประชาชนทั้งประเทศในการเลือกตั้งใช่หรือไม
2: ่
0: นี่คือคำถามใหญ่เนี่ยว่าผมก็ยังงงว่าทำไมพรรคส้มจึงไม่ออกมาปฏิเสธและยอมรับเรื่องนี้ว่าพร้อมจะร่วมรัฐบาลได้นะครับถ้าคุยกันได้เนี่ยผมเรื่องนี้เป็นเรื่องในเชิงหลักการเนี่ยมันเสียหายมาก
1: ก็บอกว่ามันมีเทคนิคไงครับอาจารย์ฮะมีเทาไม่มีเราเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเทาไม่อยู่แล้วเทาไปควบรวมกับแดงไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นสีแดงไปแล้วฮะเขียวไม่มีแล้วอ่ะมันเงื่อนไขนี้มันหายไปแล้วครับอาจารย
0: ์ถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นนะผมคิดว่าเข้าใจได้ความกันล้นนะของนักการเมืองไทยและพ
1: ร
0: รคการเมืองไทยนะครับอย่างที่อดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าอายุทธการตีงูเห่าไล่หมูไล่หมาคือเทคนิคการหาเสียงมันทำได้สำหรับนะครับนักการเมืองที่คุณภาพต่ำๆนะแต่ปรากฏว่าพ
2: ร
0: รคประชาชนเนี่ยถ้าทำแบบนี้ปั๊บเท่ากับว่าคุณกำลังไปลดคุณภาพตัวเองเข้า
1: ก็คุณก็คือนักการเมืองโดยทั่วไปใช่ไหม
0: นี่ครับคือใจมานะเกมเนี้ยพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยฉลาดสุดนะ
1: ครับ
0: หนึ่งนะฮะมันทำให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีอำนาจการต่อรองสูงมากกับพรรคภูมิใจไทยและพร้อมที่จะร่วมมือกับพรรคใดก็ได้นะเพราะตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่นะครับม
1: ี
0: ความจำเป็นมากสำหรับพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ประการต่อมาพรรคเขียวก็ได้ก็ดีก็คือเท่ากับว่าพรรคส้มเนี่ยพ่อข่าวให้แล้วว่าที่ผ่านมานั้นไอ้ที่บอกว่ามีเราไม่มีเท่าคือการโกหกตอนนี้ร่วมกันได้แล้วพ
1: ร
0: รคส้มก็ไปยังไงพอกขาวให้เขาเรียบร้อยหมดแล้ว
1: โอกาสควรเป็นไปได้ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย
0: ์สำหรับผมนะภายใต้โครงสร้างการเมืองแบบนี้แล้วก็นะยังต้องฟังนะฉันทานุมัติของเครือข่ายชนชั้นนำเนี่ยมันได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็บวกกับผมคิดว่านะระดับครูใหญ่นะฮะของภาคภูมิใจไทยเขาก็อ่านเกมรู้ดูเกมเป็นเขาคงเตรียมความพร้อมแล้วว่านะเพราะเคยเจอการหักหลังมาแล้วอ่ะเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่ต้องดูดอะไรเอาไว้บ้างแล้วครับเพราะวันถ้าเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะมันไม่สามารถยุบสภาก่อนได้มันต้องรอหลังจากนั้นผมเชื่อว่าครูใหญ่นะหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในภาคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมมาแล้วว่าไว้ใจใครไม่ได้สถานการณ์แบบนี
2: ้
0: ถ้าเกิดพรรคภูมิใจพรรคเพื่อไทยอย่างงดลงมติหรือว่าลงมติตรงกันข้ามกับรัฐบาลเนี่ย
1: ร
0: ัฐบาลไปเลยนะจบเลยนะ
1: ใช่ครับตรงเนี้ยหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเดียวแล้วมันจะมีประเด็นเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการอภิปรายครั้งนี้ครับ
0: ใช่ครับก็คืออย่างผมบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเขาก็รู้แล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเป็นรัฐบาลก็เหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่ายอมสูญเสียยอมยกมือให้แม้มาถูกพิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าได้กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดกระทรวงสำคัญเนี่ยมันก็ยังสามารถฟื้นคะแนนนิยมได้ดูจังหวะของคุณทักษิณเนี่ยเขาจะออกมาพอดีเป๊ะกับสถานการณ์ที่เศรษฐกิจถดถอย GDP ถดถอยเขารู้สึกว่านี่คือโอกาสของเขาในการสะสมคะแนนนิย
2: ม
0: บวกกับถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะกรณีที่น่านเนี่ยอาจารย์ยศชนันเนี่ยแน่นอนนะท่านเป็นรองนายกที่มี
2: คร
0: อบครัวเหนือแต่ได้คะแนนเต็มๆไปนะทั้งที่จริงมันเป็นโอกาสที่นะครับมท.คุณเจษฎาจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทในฐานะคนที่ดูแลนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหเพื่อไทยเนี่ยคุณอดีตนายกนะคร
1: ับ อาจารย์เชน
0: ก็บัญชาการเองเลยว่าให้สสให้ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ลงไปช่วยมันก็เป็นสัญญาณแตกๆทั้งหมดนะครับคือเรื่องพวกนี้ถ้าเรามองกันในองค์รวมเราจะรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขากำลังรู้สึกว่าอนาคตต่อไปเขาจะกลายเป็นตัวเลือกของชนชั้นนำอีกรอบหนึ่ง
1: อาจารย์ครับถ้าพรรคเพื่อไทยเดินเกมลักษณะนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยจะได้กระทรวงที่เขาหมายปองคือกระทรวงเศรษฐกิจแต่เขาจะเสียอะไรบ้างครับ
0: เสียจุดยืนนะครับในเรื่องที่นะครับตัวเองเคยเปิดประเด็นเรื่องหัวสวเรื่องที่ดินเขากระโดงนะครับแล้ววันหนึ่งตัวเองต้องยกมือให้เนี่ยนี่เสียแน่นอนนะมันจะเสียให้กับนะครับมวลชนในปีกนิกที่หลักการสนับสนุนดูดมการแนวประชาธิปไตยของพรรคเพื่อไทยจะรู้สึกว่าสุดท้ายพ
1: ร
0: รคก็ไม่ได้ยืนหยัดหลักการเรื่องพวกนี
1: ้
0: ครั้งหนึ่งเคยมีท่าทีอย่างหนึ่งแต่พอมาถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนท่าทีมันก็ต้องรู้สึกว่าต้องเอาอย่างอื่นมาจุนเจือให้มันจางลงครับอาจจะสูญเสียหลักคะแนนนิยมส่วนนี้ไปแต่ต้องไปเร่งถ้าเกิดว่าพ
1: ร
0: รคได้กระทรวงเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวพรรคเนี่ยสามารถกอบกู้คะแนนนิยมได
1: ้แล้วเสถียรภาพรัฐบาลมันยังจะราบรื่นเหมือนกับณวันนี้อยู่ไหมครับ
0: ทั้งหมดที่การต่อรองอยู่ที่การต่อรองเนี่ยสมสมาคมนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าฝ่ายค้านนะเสียงไม่พอแม้ว่าจะ

0: มีประเด็นที่แหลมคมยังไงก็ตามแต่เสียงไม่พอถ้าเกิดว่าพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยนะครับอยู่ในเงื่อนไขการต่อรองกับพรรคภูมิใจไทยยังประคับประคองรัฐบาลไปได้นะครับนอกจากเจอกระบวนการนะนิติสงครามอะครับอย่างเช่นสั่งให้เลือกตั้งเป็นโมฆะจาก QR code จากบาร์โค้ดเนี่ยครับคือล้มทั้งกระดานเนี่ยนี่คือเป็นเรียกว่าเป็นวิกฤตอุบัติเหตุทางการเมืองเป็นนิติสงครามที่มันเล่นกันนะครับอยู่ในกระบวนการการเมืองของเราอะครับ
2: โอ้ดิฉันเลยว่าเพื่อไทยก็ถือไพ่หลายหน้าเลยสิครับกดดันภูมิใจไทยของกระทรวงเกรดเอหน่อยของกระทรวงเศรษฐกิจหน่อยถ้าไม่ได้หันไปอีกทางขวาสามารถไปรวมกับอีก2พรรคนะฮะเพื่อที่จะพลิกขั้วได้เลยนะครับอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ย
0: คือเพื่อไทยได้เปรียบหมดเพื่อไทยได้เปรียบนะไม่ว่าจะเป็นการต่อรองของกระทรวงหรือว่าการกดดันแต่การพลิกขั้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นไปได้ยากครับ
1: คร
0: ับ ก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าพลิกขั้วเนี่ยแล้วถามว่าใครจะเป็นนายกถูกไหมเพราะว่าพ
1: ร
0: รคอันดับหนึ่งก็คือพ
1: ร
0: รคประชาชนแล้วถ้าพ
1: ร
0: รคประชาชนมาเนี่ยถ้าเขายังยืนยันว่าจะปฏิรูปกองทัพ จะปฏิรูปทุนผูกขาดถามว่าเพื่อพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยกลุ่มทุนเยอะนะฮะ จะยอมไหมฮะปฏิรูปที่ดินและดีไม่ดีสังคมจะกดดันให้ปฏิรูปสามเป็นกษัตริย์รอบหนึ่งถามว่าพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยกล้าหรือไม
2: ่มันมีสมการใหม่มาสิครับอาจารย์ฮะถ้าเขียวยุบรวมไปถึงกับแดงเนี่ยนะฮะมันจะได้ทั้งหมด132อ่ะ
0: ไม่พอครับ132ไม่พอต้องได้250ขึ้นไป
2: ก็ไปรวมกับส้มกับ122ไงครับอาจารย์
0: คือถ้าไปรวมกับส้มนะไปรวมกับส้มแล้วส้มเนี่ยนะครับยังยืนยันหลักคือถ้าส้มเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วเพียงแค่รัฐบาลได้เป็นรัฐบาลได้ก็คือเพียงแค่ให้ได้เป็นแต่ถ้าส้มยังยืนหยัดนะครับยังซื่อตรงกับประชาชนอยู่ครับว่าจะปฏิรูปโครงสร้างปฏิรูปทุนผูกขาดปฏิรูปกองทัพเนี่ยเรื่องนี้ครับจะทำให้การต่อรองในการตั้งรัฐบาลนั้นยากนอกจากต้องบอกว่าที่ผ่านต้องบอกว่าไม่เอาละที่ผ่านมาคือการโกหกประชาชนไปหาเพื่อให้เป็นส.ส.ไว้ก่อนถ้าอย่างนั้นได้คือเท่ากับว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ส้มพูดหลักการทั้งหมดนั้นนะครับคือการซื้อเสียงรูปแบบหนึ่งคือการโกหก
2: เอาแต่ก่อนหน้านี้แกนนำของส้มออกมาอธิบายเองครับอาจารย์ฮะเป็นเพราะเรานี่แหละที่ทำให้เขามีวันนี้ได้อะครับก็แสดงว่า
0: ใช่ครับก็คือท่านนั่นคือในมุมนั้นก็ใช่ว่าถ้ายอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตัวแต่การยอมรับกับความผิดพลาดของตัวต้องยืนยันในหลักการไม่ใช่ว่าในเมื่อเป็นความผิดพลาดของตัวก็พร้อมจะเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองเหมือนพรรคการเมืองอื่นๆว่าต้องการเพียงแค่เข้าร่วมรัฐบาลไม่เอาละปฏิรูปโครงสร้างไม่เอาละทุนผูกขาดไม่เอาละนะครับปฏิรูปกองทัพที่ผ่านมานั้นก็คือการโกหกประชาชนแค่เป็นเทคนิคการหาเสียงนะครับไม่แตกต่างจากพ
1: ร
0: รคการเมืองแบบต้องก็จะเสียเพราะในขณะนี้ผมคิดว่าประชาชนก็ยังศรัทธาพรรคส้มอยู่เยอะแต่ถ้าส้มลดระดับคุณภาพตัวเองไปเนี่ย
1: ไม่
0: จบแล้วส้มเนี่ยก็คือจบเลยฮะ
2: โอ้ส้มจะสีเข้มขึ้นมาทันทีเลยหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้าเปลี่ยนหลักการใช่ไหม
2: ถ้าเปลี่ยนหลักการเนี่ยมันก็จะไม่ส้มแล้วใช่ไหม
0: มันกลายเป็นส้มเน่าอะครับ ถ้าเปลี่ยนหลักการคือส้มเนี่ยคุณความเชื่อมั่นของเขาก็คือเรื่องของอุดมการณ์เขาจะมีความแตกต่างจากพรรคเพื่อไทยที
1: ่
0: มีประสบการณ์มีนักการเมืองนะจะแตกต่างจากภูมิใจไทยที่มีบ้านใหญ
1: ่
0: มีการจัดการนะครับที่มีจากนักการเมืองที่มีประสบการณ์แต่ส้มเนี่ยมันมาจากความคาดหวังของคนในสังคมและถ้าส้มทำลายความคาดหวังโดยการไม่ทำตามหลักการเนี่ย
1: อ
0: ันนี้จะเป็นปัญหากับส้มระยะยาวแต่ได้ถ้าคิดระยะสั้นว่าขอให้ชีวิตเนี้ยได้เป็นรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งได้ครับ
1: คือเป็นการทำลายฐานตัวเองไปเลย
2: ความนิยมของพรรคการเมืองต่างกันภูมิใจไทยเขามีบ้านใหญ่เพื่อไทยเขามีบ้านใหญ่กับเขามีเหมือนกับผู้นำทางจิตวิญญาณ
0: ใช่ครับของส้มเนี่ยเขา
2: ส้ม
0: เขาคาดหวัง
2: จุดยืนของเขาอย่างเดียวที่ทำให้การนิยมเข้ามาถึงวันนี
0: ้ใช่ครับนอกจากว่าเขาเข้าไปเนี่ยแต่เขายังยืนยันแบบเดิมว่านะครับปฏิรูปตนผูกขาดปฏิรูปกองทัพนะครับปฏิรูปการเมืองหรือไม่ถูกแรงกดดันปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยถามว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาไห
2: มคลิกกลับมาถ้าเสถียรภาพรัฐบาลภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยถูกไม่เอาและไม่อยากเล่นบทพ่อรองและอยากจะมีบทนำบ้างนะฮะสสที่ไม่ถึงร้อยเนี่ยนะครับภูมิใจไทยเขาทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์ฮะ
0: ภูมิใจไทยตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเขาจะยังคงสถานะเป็นพรรคนำต่อใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: สำคัญเลยเขาก็ต้องคุยกับเขียว
2: ครับ
0: คุยกับเขียวนะฮะซึ่งผมว่าเขียวก็พร้อมจะคุยถ้าได้มีโอกาสเข้าร่วม
2: ครับ
0: อาจจะมีเงื่อนไขว่าโอเคละคนที่สังคมมีข้อสงสัยแกนนำพรรคบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองพรรคเพื่อไทยเองในสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่านะฮะมันก็จะมีหลายกลุ่มนะ
2: ครับ
0: อาจจะมีการผ่าแดงผ่าพรรคเป็นคนละครึ่งนะครับส.ส.ที่เป็นส.ส.บ้านใหญ่มีกลุ่มทุนเฉพาะของตัวเองเนี่ยอาจจะนะครับต้องแยก

0: ออกมาในขณะที่สสบางคนที่ต้องอาศัยบารมีใบบุญของคุณทักษิณได้เป็นสสเนี่ยก็ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปเพราะตัวเองไม่มีปัญญาเป็นสสด้วยตัวเองต้องอาศัยความรู้ความสามารถของคุณทักษิณและกระแสพรรคพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็ทำให้รัฐบาลอาจจะประคับประคองไปได้ก็คือพรรคเพื่อไทยก็จะเจ็บหน่อยโดนผ่าครึ่งอาจจะเป็นของคนนั้นคนนี
1: ้
0: นะครับของสอนั้นสอนี้นะที่อยู่ได้ทุกพรรคก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อาจจะอิงอยู่กับพรรครัฐบาลและเอาเขียวมาเติมจำนวนก็ยังพออยู่ได้แต่แบบนี้ปั๊บพรรคที่เจ็บก็คือพรรคเพื่อไทยครับถูกผ่าเลยฮะ
1: โอ้โหถูกผ่าก็จะบอลไฟเล็กลงไปอีกสิฮะถ้าอย่างนี
0: ้ก็ทำได้ผมคิดว่านะบาดแผลที่เขาเคยถูกหักหลังในสมัยคุณสมัครกับนายกสมชายเขาก็ยังรู้ว่านี่แหละการเมืองมันโหดกว่าที่คิดขนาดนั้น5นาทีนะ5นาทีเขายังหักหลังกันได้ครับจึงไม่แปลกนะเกมแบบนี้ปั๊บเพื่อที่จะนะครับเอาจากการพักที่ยังไงมีอำนาจการต่อรองถูกเนี่ยให้อ่อนแอลงก็คือผ่าซึ่ง
1: ครับโอ้เพราะฉะนั้นในคือนายกก็ยังคงมั่นใจอ่ะก่อนหน้านี้ที่ท่านอธิบายผู้สื่อข่าวไปถามไงอาจารย์แดงเขาเขียวเนี่ยเขาจะจับมือกันมีปฏิญญาโมนาโกอะไรประมาณนั้นน่ะนายกก็เลยบอกว่าโอ้แดงกับเขียวรวมกันก็เป็นน้ำเงินไง
0: ใช่ครับแต่ผมว่านายกพูดชัดนะ
1: คือ
0: แดงกับเขียวรวมกันก็เป็นน้ำเงินก็คือแดงเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องพึ่งพาคุณทักษิณนะครับพึ่งพาสอต่างๆได้เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาคุณทักษิณ
1: เปิดตัวเลยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ก็คือรวมกันก็กลายเป็นน้ำเงินอย่างที่คุณท่านนายกพูดถูกแล้วฮะแดงกับเขียวรวมกันเป็นน้ำเงินนะครับแล้วก็ปล่อยแดงส่วนหนึ่งที่อยู่คุณทักษิณเอาไว
1: ้
0: พอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็ต้องรีบเดินเกมอ่ะก็ต้องทำให้เขียวกับแดงเห็นไหมที่มีกระแสข่าวแค่เขียวกับแดงมารวมกันกลายเป็นแดงไม่มีเขียวอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บรรดาสสเนี่ยเกิดความลังเลใจนะครับถ้ามันมีใครจัดงานกีฬาฟุตบอลแล้วก็ไปเคลียร์กันไปดิวกันที่ทำกระแสข่าวอะ
1: ครับครับแถวๆตรงนี้แถวๆเลยนครปฐมไปนิดนึงเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่ครับแล้วถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีกรณีที่ราชบุรีนะแกนนำทั้งเขียวและแกนนำแดงเนี่ยลงภาคใต้กันเยอะมากนะแล้วแกนนำเขียวและแกนนำน้ำเงินนะไม่ว่าจะอ้างว่าไปงานใดก็ตามแต่งานบันเกิดหรือว่าไปบวงสรวงอะไรก็ตามแต่นะแต่ผมที่ได้ข่าวมาเหมือนกับไปคุยอะไรกันบางอย่าง
1: แสดงว่าน้ำเงินเองเขาก็มีแผนที่จะรับมือ
2: เตรียมไว้อยู่แล้ว
1: เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเพราะรู้ว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งก็พยายามเล่นบทพระรองแต่ว่าเล่นได้ไม่นานฮะก็อยากจะมีบทบาทเด่นขึ้นมา
0: ใช่ครับเพราะเราเริ่มเห็นการขยับต้องยอมรับว่าในบรรดารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยผมคิดว่างานเพิ่งมาสปีดเอาตอนหลังนะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอาจารย์ยศชนันเนี่ยผมคิดว่าสังคมรู้สึกว่าอาจารย์ยศชนันเนี่ยนะครับมีผลงานมากกว่า
1: คร
0: ับ พอเป็นแบบนี้ปั๊บพรรคเพื่อไทยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็ยังสามารถที่จะสร้างคะแนนนิยมได้ถ้ามีโอกาสได้ต่อรองขอกระทรวงที่มันมากกว่าแรงงานมากกว่าอว.มากกว่าศึกษาธิการไปกระทรวงที่เขามีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลพวกนี้ผมคิดว่าเขาก็นี่แหละคือโอกาสของเขาถ้าเกิดว่าเขามีความจำเป็นต้องยกมือให้พรรคนะครับเพื่อพรรคภูมิใจไทยแต่เขาก็ยังสามารถใช้โอกาสเนี้ยในการสร้างผลงาน
1: เพราะว่าอยู่กระทรวงอบก็จริงแต่ว่าฉายแสงได้สว่างเหลือเกินครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งของพวกเนี้ยของพวกเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันไม่ปกติละมันมีกระบวนการหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าผลงานเขาโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสื่อสร้างภาพลักษณ์การสื่อสารทางการเมืองท
1: ั้
0: งหมดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเจตนาเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นทางเลือกหนึ่งถ
1: ้
0: าเกิดว่าชนชั้นนำรู้สึกว่าพรรคภูมิใจไทยไปต่อไม่ได้เพื่อไทยก็จะกลับมาถูกใช้บริการอีกรอบหนึ่งแต่พ
1: ร
0: รคที่ผมคิดว่าเดินเกมพลาดเลยคือพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ต้มเสียทั้งขึ้นทั้งล่อง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่ต้องจับตาดูก็คือหลังจากพี่ปลายไม่ไว้วางใจเนี่ยโควต้ารัฐมนตรีในส่วนของท่านนายกไม่ว่าจะเป็นคุณสุภจีคุณเอกนิติก็อาจจะเปลี่ยนคนมาดูแลอย่างนั้นเหรอครับอาจารย
0: ์ผมส่วนตัวผมมองอย่างนั้นครับว่ามันต้องมีการปรับครม.แน่นะครับมันมีความชอบธรร
1: ม
0: แต่การต้องปรับแล้วเนื่องจากมันเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมว่านะครับมันสำเร็จจริงหรือไม่ต้องยอมรับว่านะคุณสุภจีคุณเด่นติดทั้งหมดเนี่ยก็มาจากความคาดหวังว่าเขาจากประสบการณ์ความรู้ของเขาจะทำให้เศรษฐกิจนั้นมันดีขึ้นแต่มันก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่พ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยเขาหาจังหวะได้ จังหวะที่ทุกครั้งอ่ะทุกครั้งถ้าทั้งสองท่านจำได้เวลาเพื่อไทยจะมาเนี่ยก็จะมาใน

0: ภาวะที่คนรู้สึกว่าขาดผู้นำขาดผู้บริหารที่นะครับมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้นะมันก็ได้จบจังหวะไปหมดเลยสถานการณ์จริงๆด้วยแล้วก็แรงกดดันเข้าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยและการขยับของคุณทักษิณด้วยมันรู้สึกว่ามันทำให้คนรู้สึกเห็นว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยได้กระทรวงเหล่านี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจความเชื่อมั่นมันน่าจะดีขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ย
1: ครับครับเพราะว่าอะไรฮะอยากจะต้องมีบทบาทนำขึ้นมาความดีของคุณทักษิณก็ยังมีเรื่องของภาษี 17,000 ล้านยังมีเรื่องของน้องสาวที่ยังไม่ได้กลับถ้าเกิดว่าสถานะยังคงเป็นลักษณะนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเหล่านี้มันก็ยังคลาคลังต่อไปอย่างนั้นนะอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยโดยหลักการเลยไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวกันนะแต่ในการเมืองไทยอ่ะมันเกี่ยวกันยังมีผู้เล่นหลายระดับนะครับที่สามารถให้คุณให้โทษได
1: ้ครับ
0: นะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บพรรคเพื่อไทยมีความจำเป็นที่ต้องอยู่ในอำนาจไม่ใช่เพียงแค่ตัวพรรคในฐานะสถาบันทางการเมืองหรือว่าอนาคตของผู้นำทางการเมืองแต่มันหมายถึงนะสิ่งที่จะสัมพันธ์กับผู้นำทางจิตวิญญาณของเขาที่มีคดีความอยู
1: ่ยังมีภารกิจที่จะต้องสานต่อนะฮะถ้าไม่เป็นผู้ที่มีบทบาทนำทำอะไรไม่ค่อยได้
0: ใช่ครับก็คือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเองแต่ทำให้ตัวเองนั้นนะอยู่ในอำนาจแล้วก็สามารถสร้างคะแนนนิยมได้สร้างผลงานได้เพราะถือว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อไทยได้เปรียบสุดครับ
1: นะฮะโอ้เห็นภาพเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์โอรัง
0: คร
1: ับ
0: ครับครับยินดีครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.โอรังทินบางเตียวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
1: ก
2: ็หลายประเด็นก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปเรื่องของศึกซักฟอกครั้งนี้ถ้าถามว่าจะให้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็คงต้องรอดูผลกระทบหลังจากนั้นเรื่องของการปรับครม.เนี่ยน่าจะมีแน่นอนรวมถึงเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยมันดูวัดได้จากการนั่นแหละอย่างที่บอกเรื่องของการยกมือโหวตรัฐมนตรีแต่ละคน
1: ก็คือตอนนี้เราไม่ได้มีแค่เฉพาะฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านไงนะ
2: คร
1: ับมันมีโอ้โหเยอะเลยอ่ะ
2: ครับ
1: ฝ่ายค้ำฝ่ายค้าน
2: ครับ
1: ฝ่ายแค้น
2: ครับ
1: แล้วก็ฝ่ายคอยโอ้มันมีหลายฝ่ายอ่ะครับ
2: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือตั้งแต่ตอนแรกที่เราเห็นภาพของทางฝั่งพรรคฝ่ายค้านเนี่ยที่นำมาโดยพรรคส้มเนี่ยพรรคประชาชนมันจะมีพรรคสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงพรรคกล้าทำสีเขียวนะแต่ว่าบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นการทำงานร่วมกันเลยของ3พรรคใหญ่ๆนี้ที่จะมาทำงานตรวจสอบรัฐบาล
1: แบบมันเป็นวัฏจักรการเมืองถ
2: ้
1: าเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องเน้นมีเสถียรภาพไห
2: ม
1: แต่ฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องไปถามว่าเขามีเอกภาพมีเสถียรภาพหรือเปล่าเพราะว่าจุดยืนของแต่ละพรรคต่างกันแต่ในเมื่อบทบาทของคุณเป็นฝ่ายตรวจสอ
2: บ
1: จุดยืนของพรรคคุณจะตรวจสอบเรื่องไหนคุณก็ว่ากันไปเห็นว่าเขาจะเรียกคุยกันแล้วนี
2: ่ใช่ใช่แต่เราก็คงต้องรอเพราะว่าเราก็คาดหวังเพราะว่าอย่างคือในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์บทบาทของพรรคฝ่ายค้านตอนที่เป็นฝ่ายค้านเขาก็ทำได้อย่างน่าประทับใจมีการตรวจสอบเสร็จแล้วเราก็เห็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยที่เขาเป็นฝ่ายค้านมาหลายๆรัฐบาลเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นประเด็นแล้วมันทำให้เอามาต่อยอดมาสู่เรื่องของมาส่งปปช.ชี้มูลต่างๆมันเยอะแยะแต่ว่าพอหลังจากที่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการปรับไซส์มีการปรับพรรคกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้บทบาทในพรรคมันก็น้อยลงแล้วก็ภายใต้การนำของพรรคประชาชนเนี่ยเราก็จะเห็นพรรคประชาชนนั่นแหละ ออกมาพูดเยอะมากแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกับนักวิชาการบางท่านบอกว่าพอนี่แหละพอนักการเมืองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซะเองเนี่ยการออกมาพูดการออกมาชี้แจงต่างๆมันเหมือนก็เป็นการบอกการบ้านไปแล้วอะ
1: ถ้าในสภาข้อมูลเหมือนกับที่คุณอธิบายในโลกออนไลน์ทุกวันไม่มีอะไรใหม่
2: ครับ
1: ตรงนี้แหละที่จะเป็นปัญหาของพรรคอะว่าไม่มีข้อมูลใหม่แล้วก็เห็นไหมแม้ว่ามีข้อมูลดีแต่พออภิปรายผ่านไปวันหนึ่งก็จะมีหลายท่านออกมาบอกว่าข้อมูลเนี้ยคุณเอามาจากตรงนู้นคุณเอามาจากตรงนี
2: ้
1: ซึ่งมันออกจากสื่อไปแล้วอะครับ
2: นั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอดูเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจที่เกิดขึ้นในวันที่20เรื่องจะมีการเปิดสภาในวันที่15นี้แต่ว่าเรื่องของการยื่นอภิปรายนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงต้นเดือนหน้าซึ่งก็อย่างที่อาจารย์โอรานพูดไปว่ามันก็ถ้าถามว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการอภิปรายเลยไหมเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องมันน่าจะมีผลไปจนถึงการปรับครม.รวมถึงการต่อรองกระทรวงต่อรองอำนาจกันภายในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีแน่เกิดขึ้นแน่เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็มีหลายสูตรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงแต่ว่ามันก็มีปรากฏการณ์อย่างที่อาจารย์เล่ามาว่าก็มีปรากฏการณ์นักการเมืองไปรวมตัวกันหลายๆพื้นที่หลายๆจุดเหมือนกันซึ่ง

0: มันก็เป็นที่น่าสังเกตใช่
1: เพราะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกไปเรื่องของที่อาจารย์เชนไปโผล่ที่น่านเนี่ยบางทีก็อย่างเป็นเพราะถ้าเกิดในตามหลักของกระทรวงแก่อวเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลย
0: เกี่ยวครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรองนายกดูแลพื้นที่ภาคใต
1: ้
0: นายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยตอนอยู่ออสเตรเลียพอได้ทราบข่าวเพราะคุณอันสิทธิ์ได้โทรศัพท์ไปรายงานนะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนเนี้ยอุทกภัยหนักที่จังหวัดน่านท่านนายกต่อสายตรง มาถึงอาจารย์เชนเลยอาจารย์ช่วยลงพื้นที่หน่อยนะฮะไปดูแลพื้นที
1: ่
0: ในฐานะที่เป็นรองนายกกำกับดูแลภาคเหนือ แล้วปรากฏว่าอาจารย์เชนทำได้เข้าตาจริงๆเลยเพราะว่ามีการบริหารจัดการมีการตั้งศูนย์นะฮะในการที่จะสั่งการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยศูนย์เดียวและที่สำคัญบุคลากรไม่พอใช่ไหมอาจารย์เชนยกหูโทรศัพท์ถึงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมผมขอกำลังทหารลงมาช่วยกู้เมืองน่านหน่อยได้ไห
1: ม
0: วันนี้ท่านนายกที่ลงไปเนี่ยยังต้องเอ่ยปากชมอาจารย์เชเลยอะนะฮะว่าเป็นหนุ่มมีวุฒิภาวะตัดสินใจมีภาวะผู้นำบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ได้ดีเยี่ยมครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกคือต้องเน้นนอกจากเรื่องของอาจารย์เชแล้วก็จะมีทางด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ
0: ์เจเศรษฐ
1: ์ก็ไปเหมือนกัน
0: เจเศรษฐ์ลงไปตั้งแต่วันแรกเลย
1: ใช่แต่ว่าภาพที่มันออกมาไงพี่รองคือออกมาตามสื่อที่ออกมาคือภาพของอาจารย์เชเนี่ยดูลงพื้นที่เข้าถึงมากกว่าแล้วก็มีเสียงประชาชนชื่นชมมาเยอะมากกว่าแล้วก็เหมือนกับมันก็จะมีไม่ใช่แค่ในสื่อหลักไอ้พี่ลงถ้าเกิดเราดูในโซเชียลเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงอาจารย์เชนหลายมุมหลายมิติที่บอกไปว่าเอ๊ะบางทีบางจุดเนี่ยคือเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดสถานการณ์มาเนี่ยรัฐมนตรีที่เข้าไปเนี่ยบางทีแม้กระทั่งหน่วยงานในพื้นที่เองยังเข้าไม่ถึงพื้นที่เลยแต่ว่า
0: อาจารย์เชนลงไปแล้วและที่สำคัญก็คือพอลงไปเนี่ยอู้กับเมืองด้วยไงก็ได้ใจชาวบ้านเข้าไปใหญ่เลย
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถ้าเกิดเอาหลักๆที่ปัวเนี่ยมันก็คืนเดียวนะพี่ลงที่มาน้ำมาเร็วแล้วก็พออีกเช้าพอทุกวันนึงคุณก็คือน้ำลงไปแล้วแล้วก็ที่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ที่ตอนนี้ยังคงมีสถานการณ์ก็คือในพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่ตัวเมืองแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็หลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ที่ท่านนายกตีลงไปเนี่ยก็จะเป็นโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการไปฟื้นฟูแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมาเร็วแล้วไปเร็วแล้วก็คืออย่างคุณอนุทินนะในรัฐมนตรีก็มีหมวกในส่วนของเป็นมธ.1ด้วยเป็นลงพื้นที่แล้วก็หลายๆจุดเนี่ยมันต้องการกันเยอะจริงแล้วคือหลายๆสิ่งชาวบ้านเนี่ยวันแรกๆที่ออกข่าวมาลงที่มาแบบโอ้โหทุกคนตะโกนมาบนหลังคาบ้านเลยอ่ะวลียอดฮิตอ่ะ
0: รวยไม่ไหวแล้ว
1: เนี่ย
0: ประมาณนั้นเสียสีไปท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาก้อนแรกเลยจะได้วันสองวันนี้แล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะให้ก่อนก้อนแรก 7,600 นะฮะแล้วก็ความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามขั้นตอนของทางราชการนะฮะพี่โจมิเตอร์ถามมาผลเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์มีไหมครับนะฮะเข้าไปดูให้แล้วนะครับพี่โจครับผลนับคะแนนณขณะนี้นะครับผลปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยครับนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะมีคะแนนนำฮะคะแนนนำเท่าไหร่ตอน 18:00 นที่ผ่านมานะครับผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 784,626 คนตอนนี้เขานับไปแล้วนะฮะยังไม่ถึง 10% นะครับก็ปรากฏว่าคุณเฉลิมขวัญครับนำอยู่ครับได้ไป 15,503 คะแนนคนประเสริฐบุญเรืองกลุ่มฮักแพงเบิ่งแยงกาฬสินธุ์เนี่ยเพิ่งได้แค่ 3,800 เองอ่ะยังไม่ถึง 4,000 ดีเลยอันนี้นับไปได้นะยังไม่ถึง
1: 10% อ๋อครับ
0: นะครับ
1: คงต้องรอดูเพราะไม่น่าจะเกิน 2 ทุ่มเนี่ยน่าจะผลน่าจะทางยังไม่เป็นทางการก็น่าจะออกมา
0: ถ้าเป็นกราฟเนี่ยนะฮะที่ทางกกต.เขาทำให้เห็นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสีแดงพุ่งปรี๊ดขึ้นไปสูงมากเลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนนับเนี่ยยังไม่มากยังน้อยอยู
1: ่
0: นะฮะก็คะแนนชนะอันดับ2ไปเนี่ย80% กับ 19% ห่างกันไหมอ่ะ
1: 80กับ19
0: ครับ
1: ครับโอ้โหหลายเท่าตัว
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตคะแนนคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรายงานต่อนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องพักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT

0: CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา48นาทีนะครับแบบเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
6: คุณซันต้าบอกว่าหมอชนน่านมาแจมไหมครับไปสิฮะลงพื้นที่ด้วยสิครับในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านนะ
5: ครับ
6: ก็ใกล้ๆอาจารย์เชนนั่นแหละคร
5: ับ ใช่ครับเพราะว่าพอหลังจากก็พอมันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทุกคนท่านนักการเมืองคนแรกๆที่เกิดบอกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่น่านเนี่ยก็ต้องพา
6: คุณหมอนี่แหละ
5: คุณหมอชนน่านเนี่ยต้องมาก่อนแม้ว่ารอบนี้จะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ว่าก็คือยังคงมีบทบาทในพื้นที่แล้วก็เนี่ยแหละพออาจารย์เชนลงพื้นที่เนี่ยก็จะคนนึงที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นก็คือนั่นแหละคุณหมอชนน่าน
6: ครับก็ถือว่าสถานการณ์อุทกภัยที่แรงที่จังหวัดน่านเนี่ย
5: ครับ
6: ถ้าในมุมสายตาพี่น้องประชาชนก็ยังใจชื้นไงเพราะว่านักการเมืองผู้รับผิดชอบระดับประเทศลงไปดูแล
5: ครับ
6: ความทุกข์ยากของพี่น้องในวันแรกๆเลยนะฮะขาดเหลืออะไรเนี่ยเร่งดำเนินการให้ทันทีจนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ที่แถลงที่พรรคประชาธิปัตย์หลายเรื่องเลยยังต้องชมเลยนะฮะต้องชมครม.เลยนะครับว่าแก้ปัญหาได้รวดเร็วในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานะครับพี่วิชัยคุยเข้ามาบอกน้องณรงค์3จังหวัดใต้เนี่ยเกลือเป็นข้าวหรือเปล่านะไอ้ภาษากลางก็คือเกลือเป็นหนอนหรือไม่นะ
5: ก็เป็นข้าว
6: นะหรือเปล่านะภาษาใต้นะฮะอธิบายมาหน่อยพี่วิชัยครับเกลือเป็นหนอนหรือไม่เนี่ยเมื่อคืนนี้ครับผมจัดรายการคมในข่าว
5: ครับ
6: กับเสแมวพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะฮะอธิบายถึงเรื่องของสถานการณ์ใน3จังหวัดเนี่ยนะครับคือมันมีหลากหลายปัญหาหลายมิตินะฮะเรื่องของการแบกแยกดินแดนถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะฮะแต่มันก็ยังมีเรื่องของภัยแทรกซ้อนเข้ามาอีกไอ้คำว่าภัยแทรกซ้อนไม่ใช่เฉพาะฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวนะคุณอาทิตย
5: ์
6: ค้ายาเสพติดค้าของเถื่อนผู้มีอิทธิพลน้ำมันเถื่อนเรียกค่าคุ้มครองไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับฝ่ายข้าราชการก็ถือว่าเป็นภัยแทรกซ้อนเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราทำงานราชการแล้วปรากฏว่าเราทำผิดวินัยจะต้องถูกย้ายออกจากพื้นที่จะต้องลงโทษย้ายไป3จังหวัดร้องห่มร้องไห้ไม่อยากจะลงพื้นที่ลาออกดีกว่าถ้าลงพื้นที่3จังหวัดเสแมวบอกว่าณวันนี้มุมมองแบบนั้นเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะว่าลงไปเนี่ยโอ้โหทรัพยากรงบประมาณความก้าวหน้าทางอาชีพ มันรออยู่เต็มไปหมดเลยใน3จังหวัดฮะ บางทีถ้าเรามีสภาพกำลังจริงๆเนี่ยเอาชื่อเราลงไปและเราไม่ต้องอยู่ตรงนั้น
5: ไม่ต้องอยู่ก็ได
6: ้ปีนึงได้ทวีคูณ
5: อ
6: ่ะนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาซับซ้อนกันเข้าไปใหญ
5: ่
6: นะครับอันนี้คือปัญหา

0: ของพื้นที่3จังหวัดและอีกส่วนหนึ่งนะฮะกลุ่มเห็นต่างเนี่ยต้องบอกว่าเขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นจริงนะฮะทั้งเรื่องของการดำเนินยุทธวิธีของเขาในการที่จะสร้างสถานการณ
1: ์
0: เรื่องของการประสานงานด้านการข่าวของเขานะราชการอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ซอยไหนบ้านหลังไหนรู้หมดนะฮะกลับกันฮะในส่วนของเราเองเนี่ยเรามีช่องว่างช่องโหว่เรื่องงานข่าวนะฮะเรื่องของการเข้าไม่ถึงพื้นที
1: ่
0: หรือไม่อย่างไรที่ทำให้เหตุการณ์ลักษณะนี้มันเกิดขึ้นเนือง
1: ๆ
0: จำได้ไหมอ่ะที่เสทบท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะออกไล่ล่าคุณบ้าง
1: อีกวันหนึ่งมาเป็นไง
0: เราก็โดนทุกวันเลยเนี่ย
1: ครับก็มีทั้งเรื่องของการต้องเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องออกมาแก้ข่าวอยู่เหมือนกันนี่ไม่รองพอบอกว่าไล่ล่าพอพูดว่าไล่ล่าปั๊บเนี่ยทางใครนะจำไม่ได้แล้วก็มีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่ออกมาแก้ทันทีว่าไม่ใช่การไล่ล่า
0: ครับ
1: ก็ต้องเป็นการเรื่องของมีการพูดคุยไปแล้วเรื่องของการแสวงหาความจริงอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น
0: โอ้บางคนพลาดไปถึงเรื่องของการโผโยกย้ายกำลังพลที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาก็คือแม่ทัพยังอยู่ที่เดิ
1: ม
0: ทั้งสี่เราทั้งสี่ทัพอะนะฮะแม่ทัพภาค1ภาค2ภาค3และภาค4ฮะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องว่ากันต่อไปนะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้พี่วิชัยคุยมาแล้วก็พันนั้นแหละสมรงค์นะ
1: ใช่เพราะถ้าเราดูตามภาพตามคลิปที่มันออกมาตอนถึงตอนนี้พี่หรอก
0: ครับ
1: ที่มันออกมาเราเห็นว่าหลายๆอันหลายๆจุดเนี่ยมันเห็นภาพมันชัดมากแม้ว่าจะเป็นภาพบันทึกจากคนทั่วไปประชาชนในพื้นที่เนี่ยเห็นแม้กระทั่งตั้งแต่ก่อนการเตรียมมาก่อนเกิดก่อนก่อเหตุก็เห็นแล้วก็เรื่องการเอายางรถยนต์ไปวางในพื้นที่ชุมชนการบุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อต่างๆมันเห็นภาพและคือประชาชน
0: ก็
1: ถ่ายภาพหมดเลยใช่
0: ในพื้นที่ชุมชนนะฮะเอายางรถยนต์ไปวางรถยังวิ่งอยู่เลยฮะเห็นไหมล่ะครับคนยังส่องไฟอยู่เลยว่าเดี๋ยวระวังเหยียบยางรถยนต์ที่กำลังไฟไหม้นะ
1: ครับ
0: มันแปลกไหมครับมันน่าจะมีคำถามในหลายๆคนไหมครับว่าในเมื่อคุณไปเผาอบต.แล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณไปชิงรถกระบะมิตซูบิชิขับหลบหนีไปได้ตั้งไกลเนี่ยนะแล้วคุณไม่เจอด่านอะไรบ้างเลยเหรอครับ
1: เพราะอย่างที่เราคุยกันไปหลายๆครั้งที่นักวิชาการใต้ออกมาคุยในรายการเนี่ยก็บอกว่าอันนี้แหละมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คงต้องรอดูเรื่องของช่องว่างช่องโหว่ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าถ้าเกิดเขามีการก่อเหตุมุมเมืองนึงแหละแต่ว่ากระบวนการเหตุการณ์ที่มันจริงๆอ่ะก็จะเป็นอีกโซนเมืองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยและอย่างที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะออกไประงับเหตุทันทีทันควัน
0: กลัวซ้ําซ้อนกล
1: ั
0: วเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ําซ้อนอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ยังไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปพื้นที่ที่มีการมาก่อเหตุก็ยังไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในโซนบริเวณนั้นเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับกลัวว่าเขาจะวางระเบิดซ้อนแผนเพื่อจะทำร้ายเจ้าหน้าที
1: ่
0: มันเคยมีประวัติไงฮะและตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เป็นจุดอ่อนนะในการที่กลุ่มคนร้ายถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดงจริงๆเนี่ยเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่าครอบขนอะไรกันบ้างไง
1: ครับ
0: ทั้งคืนเนี่ยมันป่วนทั้งคืนเจ้าหน้าที่จับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยถ้ามันจะขนอะไรที่มันผิดกฎหมายทำได้เลย
1: เพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อคืนถ้าเกิดเอาตามที่สรุปการจากทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยทั้งหมด51จุดนราธิวาส22จุดปัตตานี11จุดแล้วก็ที่ยะลา18จุดทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันหลายจุดหลายพื้นที่ไหนที่มีการประกาศเคอร์ฟิวมีการประกาศปิดถนน
0: ทั้งจังหวัดนราธิวาสจนถึง6โมงเช้าเมื่อเช้านี้คร
1: ับ ใช่เพราะและ วันนี้ก็คือข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยก็คงต้องรอดูว่ามาตรการหลังจากนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะอย่างในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านของนักวิชาการที่อยู่ในพื้นที่อาจารย์เอกรินที่เป็นอาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปัตตานี
0: ก็ประเด็นแรกที่จะถามก็คือก่อเหตุป่วนตั้ง50 60จุดเนี่ยนะครับมันมีนัยยะอะไรของพื้นที
1: ่
0: นะครับและประเด็นที่2ก็คือโอ้โหอันนี้เป็นช่องโหว่เป็นความผิดพลาดของฝ่ายความมั่นคงของเราเลยหรือเปล่าที่ทำให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกระแสข่าวไม่มีแววมาเลยหรือนะฮะไอ้ตรงนี้มันจะต้องปรับจะต้องแก้ยังไง
1: ครับ
0: และก็อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ที่มันเกิดลักษณะนี้มันคือเสียงตะโกนครับมาคุยสันติสุขกับเรานี่แล้วเพราะว่า วาระเดิมที่จะคุยกัน

0: เนี่ยก็คือเดือนหน้าแล้วนะครับกันยายนแต่ว่าเราเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเรื่องจากที่คุณมาก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีแล้วก็ทำให้ทหารพลันของเราพีชีพไป5นายยังจะมีเรื่องของที่ตากใบสภ.ตากใบที่ไปสืบข่าวยาเสพติดแล้วก็ไปเจอขนำสวนปาล์มอ่ะแล้วก็คนนั่งอยู่ในนั้นหลายคนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเห็นผิดสังเกตขอจะเข้าไปตรวจสอบเจอยิงสวนออกมาพีชีพไป2นายแล้วปรากฏว่าอีกคนร้ายที่มันวิ่งออกมาเนี่ยเอาอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ไปด้วยครับทั้งหมดไอ้ตรงนั้นนะที่ตากใบเนี่ย16คน
1: ครับ
0: 16คนเนี่ยเราควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาเข้าศูนย์ซักถาม13คน มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบจากบูเกซามีอ่ะแล้วหลบมาพักค้างอยู่อ่ะ7คนขอศาลออกหมายจับไปแล้ว
1: ครับ
0: ไปเจอตัวและปะทะกันเราวิสามันไปแล้ว2ยังเหลือหลบหนีอีก1
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้เราบอกว่างั้นเรายังไม่คุยสันติสุขเนื่องจากก่อนคุยสันติสุขเนี่ยเราคุยทางเทคนิคกับเขาไปแล้วเราคุยทางเทคนิคไปแล้วว่าเราจะคุยกันวันนี้นะประเด็นที่คุณจะยื่นมาบนโต๊ะมีอะไรประเด็นที่เราจะเสนอไปบนโต๊ะมีอะไ
1: ร
0: เดี๋ยวจะมีผู้อำนวยความสะดวกคือมาเลเซียเขากำลังจะเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเป็นฝ่ายทหารเดี๋ยวรอข้อนิดนึงแล้วกันยานลนเราคุยกันแต่คุณมาก่อเหตุแบบเนี้ยเราไม่คุยคุณตอบเรามาก่อนว่าคุณทำแบบเนี้ยเพราะอะไร
1: นั่นแหละเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้เรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับทางด้านของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มปิญญาภัทรด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 น.-20:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 น.-20:00 น.M-Cod News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาที

0: ครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: คุณซันต้าบอกว่าก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดในเวลาเดียวกันเอาแนวร่วมและกลุ่มสนับสนุนที่ไหนมาช่วยมากมายนะครับก็การก่อเหตุของเขาเนี่ยนะฮะถ้าทำโดยเฉพาะลำพังเนี่ยไปไม่ได้หรอกครับ
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันมีด่านตรวจมีจุดตรวจมีเจ้าหน้าที่แทบใจเดินกันให้ขวักไขว่ไปหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าได้รับความร่วมไม้ร่วมมือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ตกคำว่าช่วงชิงมวลชนมันจึงสำคัญไงฮะในการที่จะในให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตากับเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะนะครับอู๋ต้องย้อนไปอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ยกคำพูดใครครับยกคำพูดของคุณหมอ
0: ครับ
1: จากนิติเวศอ่ะคุณหมออะไรนะผ่าศพอ่ะเดี๋ยว
0: หมอพรทิพย์
1: หมอพรทิพย
0: ์
1: คุณหมอพรทิพย์เลยเข้าไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอออกมาอธิบายแล้วขออนุญาตยกคุณหมอนะมีคำพูดหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ร่วมมือกับเขาเนี่ยปัญหามันจบไปนานแล้วนะครับดูสิอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆชุมชนมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเจาะถนนน่ะ
0: ครับ
1: เจาะถนนลาดยางอะฮะกำลังสวยๆเนี่ยเจาะให้เป็นรูครับเพื่อจะเอาถังแก๊สเนี่ยนะฮะใส่ระเบิดฝังไว้ข้างในฮะเพราะว่าไปขุดบนถนนไม่ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ขับรถไปเห็นถนนเป็นรูอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วมันวางระเบิดเจาะข้างถนนครับเพื่อให้ไปถึงกลางถนนเอาระเบิดยัดเข้าไว้แล้วก็ต่อสายหรือว่าเอารีโมทคอยกดเนี่ยนะฮะกว่าจะเจาะได้ใช้เวลากี่วัน
0: ไม่น่าจะไม่กี่นาทีละ
1: แล้วก็มีรถขับไปขับมาก็มองเห็นกำลังจอดถนนกำลังจะวางระเบิดทำไมคุณไม่แจ้งเจ้าหน้าที
0: ่
1: นะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มวลชนไม่เข้าข้างฝ่ายรัฐหรือไม
0: ่
1: ผมเอาคำถามเนี่ยไปถามเสแมว
0: ครับ
1: พลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรว่าตอนเนี้ยมวลชนอยู่ฝ่ายไหนเสแมวบอกว่ามวลชนไม่อยู่ฝ่ายไหนทั้งนั้นนะ
0: ครับ
1: มวลชนถูกกดทับจากทั้งสองฝ่ายจนขยับขยื่นไปไหนไม่ได้ได้แต่ยื่นนะฮะป้ายข้อความว่าอยากสันติสุขอยากขอความสงบในพื้นที่นะฮะเช้าขึ้นมาอยากจะออกไปวัด
0: ครับ
1: เช้าขึ้นมาอยากจะไปมัสยิดเช้าขึ้นมาอยากจะไปตลาดเช้าขึ้นมาอยากจะส่งลูกไปโรงเรียนถามว่าจะปลอดภัยไห
0: ม
1: นะฮะถ้ามันจะปลอดภัยขอพื้นที่ปลอดภัยหน่อยได้ไห
0: ม
1: นะแต่ที่ผ่านมายังใหคนในพื้นที่ไม่ได
0: ้ครับ
1: 1ถ้าจะมาเข้ากับรัฐก็กลัวว่ารัฐจะคุ้มครองความปลอดภัยพี่น้องประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เข้ากับรัฐดีกว่าเอ้าจะไปเข้ากับขบวนการเหรอเข้าขบวนการที่เขาทำก็คือไปฆ่าคนไปสร้างความไม่สงบไปก่อเหตุนะตามทำลายความเชื่อมั่นทำลายเศรษฐกิจพื้นที่ก็ไม่เอากับกลุ่มเห็นต่างไม่เอากับขบวนการชาวบ้านบอกว่าไปไหนไม่ได้เลย
0: ถูกกดทับไว้อย่างนั้นแหละ
1: ถูกกดทับไว้แบบเนี้ยคร
0: ับ
1: เอ้าก็เลยเอาแล้วจะทำยังไงฮะพลโทพลดอนก็บอกว่าทางที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะที่ทุกสมรภูมิก็ทำกัน
0: ครับ
1: 1เอากฎหมายเข้าไปจับคุณทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี2มาคุยกันคุณต้องการอะไรเป็นไปได้หรือไม่เพราะราชนาจักรไทยของเรามันแบ่งแยกไม่ได้ไงฮะ
0: คร
1: ับ พอแบ่งแยกไม่ได้คุณรับเงื่อนไขนี้ไห
0: ม
1: ถ้าคุณรับเงื่อนไขนี้แล้วประเด็นอะไรล่ะที่คุณอยากจะให้ในพื้นที่มันพัฒนาแล้วก็เห็นสอดคล้องกับคุณมาคุยกัน
0: ครับ
1: แต่มันยังไม่ได้คุยไง
0: เพราะอย่างที่บอกเมื่อก่อนนะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการหน้าที่การแย่งชิงมวลชนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครอ่ะหน้าที่ของฝ่ายไหนก็ยังจะต้องเป็นในส่วนของกอรมน.
1: เราทำทุกอย่างแล้วนะฮะหนึ่งเอากฎหมายเข้าไปบังคับใช้สองเอากฎหมายไม่ได้เอาการเมืองนำการทหารแล้วกันนะฮะเอาการพัฒนาเข้าไปใส
0: ่ครับ
1: เราจึงมีสบต.ไงฮะกรบนนี่ก็คือฝ่ายที่จะดูพื้นที
0: ่
1: เหมือนกับบังคับใช้กฎหมายให้มันเรียบร้อยที่สุดแล้วสปตคือฝ่ายพัฒนานักลงทุนมามันจะมีโครงการในพื้นที่มากมายเพื่อพัฒนา3จังหวัดที่เจริญสปตสกิดกรบนตลอดเวลาสงบหรือยังสงบหรือยังชวนใครใครไม่มาเลย
0: ใช่เพราะว่าคือยิ่งภาพที่มันออกมาเมื่อคืนเนี่ยสถานที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชุมชนทั้งนั้นแล้วก็เป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เลยแต่ว่ามันก็จะมีสถานการณ์ที่เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็กระทบแน่นอนเรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็อย่างที่พระเจ้าคุณที่ผู้ฟังถามมาว่าหลายๆจุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำพร้อมกันได้ภายในคืนเดียวแล้วก็กระจายกันไปเนี่ยเอามวลชนจากไหนมาและอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าท ท่ามกลางชุมชนมีภาพถ่ายบรรทุกคนยังเดินทางไปมารถยังสัญจร

0: ตี
1: ผมคุยกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยลักษณะว่าจับมือใครดมแทบไม่ได้เนื่องจากอะไรครับในเอเป็นผู้ก่อเหตุใช่ไหมมาจากนอกพื้นที่เลยไม่ต้องเตรียมอะไรมาเดี๋ยวคนในพื้นที่เตรียมให้ทั้งหมดนะครับระเบิดถังน้ำมันอาวุธปืนมอเตอร์ไซค
0: ์
1: ชุดเปลี่ยนพอก่อเหตุเสร็จคุณไม่ต้องเอาอะไรไปคุณทิ้งไว้ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนไปเก็บให้ไปจัดการให้หลบหนีไปได้เลยบ้านนี้มีมอเตอร์ไซค์จอดให้ไปกินข้าวบ้านนี้ก่อนไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าบ้านนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนนั้นไปส่งให้อีกแล้วปรากฏว่าไม่ต้องมองมาข้างหลังว่าเจ้าหน้าที่จะติดตามเพราะเดี๋ยวจะมีคนนู้นตัดต้นไม้ให้อีกคนนึงไปโปรยตะปูเรือใ
0: บ
1: อีกฝ่ายนึงอีกหมู่บ้านนึงเดี๋ยวเขาจะเอายางรถมอมาเผาให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าออกมาคุณกลับบ้านได้เลยตามสบายเนี่ยฮะการก่อเหตุของคนคนหนึ่งแต่เบื้องหลังของเขามีเป็น10คนครับ
0: แต่ว่าผมก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่มิสเตอร์กรีนได้บอกไปว่าอาจารย์ที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้นักวิชาการในพื้นที่ภาคใต
1: ้ครับ
0: ก็เคยให้ทัศนะกับเราในหลายๆครั้งพอเกิดสถานการณ์ในพื้นที่มาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็อันหนึ่งที่เราคงต้องมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของมาตรการของทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยช่องว่างช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนแล้วอย่างที่บอกว่าคือเกิดขึ้นหลายจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่รู้จริงๆหรอแล้วการโผงการข่าวเนี่ยเราก็มีและใช้งบประมาณไปเยอะแยะมากมายในการไปหาข่าวในพื้นที่แต่ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู
1: ่โอ้โหเราเอางบพัฒนาลงไปนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าปากท้องของคน3จังหวัดนะนะฮะกินอิ่มนอนหลับไฟสว่างทางดีนะครับมีอาชีพมีการศึกษา ความเห็นต่างหรือว่าช่องว่างของสังคมแคบลงมาเน
0: ี
1: ่ยมันจะไม่เป็นอริกับรัฐนะ
0: อ
1: ันนี้เราก็เอาลงไปไม่รู้จะกี่แสนล้านฮะแต่ยังแก้ไขไม่ได้ครับ
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่เราก่อนนี้เราก็เคยคุยกันแทบพี่เราลงพูดถึงเรื่องของความงดงามของธรรมชาติในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยหลายๆคนที่เคยมองว่าอยากจะไปสัมผัสสักครั้งนึงแต่เพราะพอมันมีสถานการณ์แบบนี้มันก็ทำให้ความรู้สึกที่อยากจะลงไปในพื้นที่มันก็น้อยลงเหมือนกันแล้วก็มันก็เสียรายได้ไปเยอะจากการท่องเที่ยวเชิงแบบนี้นะ
1: ครับก็นี่ไงครับจึงมีสนามบินเบตงเกิดขึ้นไงคร
0: ับ
1: เพราะเหตุตรงนี้แหละฮะว่าเราต้องไปลงที่หาดใหญ่พอลงหาดใหญ่เสร็จต้องนั่งรถตู้เพื่อที่จะออกไปปัตตานีเข้ายะลาแล้วก็จะไปทะลุเบตงนะครับไอ้น่ากลัวคือทางไปนี่แหละแต่พอเข้าเบตงแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยนะครับก็เลยต้องมีสนามบินเบตงก็คือข้ามทุกจังหวัดไปเลยแล้วไปลงที่เบตงเลยแต่ว่ามันก็ไปไม่ได้สุดอีกเนื่องจากอะไรครับมันสุดปลายด้ามขวานเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดว่าคนโดยสารไม่เต็มลำอ่ะขาดทุนไงฮะ
0: เพราะฉะนั้นหลายๆที่ทั้งในส่วนของเบตงนี่ก็ขาดทุนที่แม่ฮ่องสอนแม่สอนนี่ก็มีเครื่องบินที่จะไปพยายามบินตรงจากกรุงเทพไปแม่สอนแล้วก็นั่นแหละก็ขาดทุนแม้กระทั่งว่าเส้นทางสั้นๆจากเชียงใหม่ไปแม่สอนเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดมันมีสถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นคือแม่สอนนอกจากเรื่องของถ้าเกิดพูดถึงความสวยงามมันก็เยอะแต่ว่าพอมันก็จะมีช่วงที่หน้าฤดูฝุ่นฤดูไฟป่ารวมถึงหน้าฤดูฝนฤดูมรสุมเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน
1: ครับพระธาตุดอยกองมูไงพอขึ้นไปก็เห็นท่าอากาศยานเห็นเมืองสามหมอกสวยครับสวย
0: ใช่ถ้ามีโอกาสให้ไปก็น่าไป
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวพักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักวิชาการครับมาให้ทัศนะแบบพี่โจพีเตอร์บอกว่าคุยกับนักวิชาการแต่ว่าสถานการณ์ไม่เห็นดีขึ้นเลยแต่เรายังได้ดูมุมมองเราเห็นมุมมองของคนที่เขาอยู่ในพื้นที
0: ่
1: นะเผื่อจะมีอย่างน้อยเนี่ยนะครับมุมมองอะไรที่จะกระตุ้นภาครัฐหรือว่าคนที่รับผิดชอบเอ๊ะเราเกาไม่ถูกที่คันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะ
0: ใช่เพราะว่าเราจะได้มองเห็นมิติอื่นมากขึ้นเพราะอย่างที่ถ้าเกิดเราติดตามในข้อมูลข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลจากทางภาครัฐที่เอาให้สัมภาษณ์ในมุมมองในมิติสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในเรื่องของนโยบายเรื่องของเสียงจากคนในพื้นที่จริงๆอาจจะไม่ค่อยได้รับการถ่ายทอดออกมาสู่ภายนอกสักเท่าไหร่เนี่ยแหละก็ถ้าพอได้ฟังมุมมองทัศนะจากอาจารย์นักวิชาการที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วก็คลุกคลีกับคนในพื้นที่จริงๆอ่ะมันก็จะทำให้เห็นในมุมมองอีกมุมนึงที่อาจจะเหมือนหรือต่างจากทางที่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐให้มาเรื่อง
1: ก็เหมือนว่าเราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าคนแก้ปัญหาอยู่แต่ส่วนกลางหรือว่าอยู่แค่ฝ่ายเดียวลองฟังอีกมุมนึงสิเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วคุยกันครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าว

0: ข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอริสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: เราคุยกับรองศาสตราจารย์เอกรินทร์ตวนศิริเลยนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับตอนนี้อาจารย์มารออยู่ในสายแล้วครับ
2: ตอนนี้กำลังทีมงานกำลังต่อสายอยู่นะครับ
3: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่บอกสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่นิ่งเนาะเพราะว่าแม้ว่าจะบอกว่าสถานการณ์ที่เขาสรุปมาจากทางกอรมน.เนี่ยบอกว่า51เหตุการณ
3: ์
2: แต่ว่าอย่างที่พี่ลองคุยกันไปแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้มันก็ยังคงมีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นอยู
3: ่คือมันจะมีทั้งข่าวสารที่ต้องฟังจากทางการแล้วก็ข่าวป่วนข่าวเฟกนิวที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับที่ทำให้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยจะต้องออกมาแถลงแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็อัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาครับไอ้ตรงเนี้ยคือสงครามข่าวสารเนี่ยทุกพื้นที่จริง
2: ๆ
3: ไม่ว่าจะเป็นไทยกับกัมพูชาไอ้สงครามเต็มรูปแบบที่เราลบกันเนี่ยนะฮะแม้จะสิ้นสุดลงไปแล้วเนี่ยสงครามข่าวสารยังไม่จบเลยกล่าวหากันไปนะฮะแล้วก็ออกมาโจมตีกันมาอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่3จังหวัดหลังๆมาจะมีเรื่องของเฟคนิวเกิดขึ้นเยอะมากเพื่อที่จะดิสเครดิตเจ้าหน้าที่ครับ
2: เพราะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วไงว่าพอกลายเป็นว่าแทนที่จะต้องมีการออกประมาประนาม
3: เราต้องออกมาแก้ข่าว
2: ออกแก้ข่าวเรื่องการยิงจากเฮลิคอปเตอร์
3: ประมาณนั้น
2: ขึ้น
3: ได้ตอนนี้อาจารย์เอกลินตวนศิรินะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับ
2: ครับ
3: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นเอามากกว่า50จุดใน3จังหวัดแทบจะทุกอำเภอเลยเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาก็คือ discredit เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่หวังต่อชีวิตของพี่น้อง3จังหวัดมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ครับอาจารย์ครับ
4: คือผมคิดว่าเริ่มด้วยอย่างแรกก่อนเลยนะครับพอเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยผมแค่ฐานคิดการมองเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยสังคมไทยมองเรื่องภาคใต้ปัญหามันนะก็คือมองยังไง
3: ครับ
4: สมมติว่าอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มว่าถ้าเรามองว่าความรุนแรงเนี่ยมันอยู่ในฐานะความขัดแย้งทางการเมืองและความมั่นคงหมายความว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวแสดงหลักก็คือกลุ่ม BRN ถูกไหมครับ
3: ครับ
4: ฉะนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเชื่อแบบนี้นะครับจึงมันไม่ใช่อาชญากรรมทั่วไปเราจะอธิบายเรื่องประเด็นยาเสพติดผู้มีอิทธิพลหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยไอเนี่ยเราต้องเลือกอธิบายแต่เราต้องอธิบายว่านี่เป็นความรุนแรงในฐานะความขัดแย้งทางการเมือง
3: ครับ
4: ดังนั้นผลของหมายความว่าเวลาคำอธิบายทางวิชาการเวลา50กว่าจุดเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยเหตุใดถึงมีศักยภาพขนาดนี้ถ้าเราเชื่อว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรงคือทำไมกลุ่ม BRN เนี่ยถ้าสมมติฐานตรงนี้วางไว้ก่อนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนทำไมเขามีศักยภาพขนาดนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องถามกลับไปเหมือนกันนะครับก็คือมันต้องบาลานซ์และเราก็ไม่รู้ว่าจะไปตรวจสอบกลุ่ม BRN ได้อย่างไรถูกไหมครับในฐานะนักวิชาการและเราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเราอยากใหอาการมันดีขึ้นเนี่ยฉะนั้นความรุนแรงที่เนี่ยมันกำลังบอกว่าไอการเพิ่มกำลังเพิ่มมาตรการหรือเทคโนโลยีงบประมาณต่างๆเนี่ยเราแทบที่จะไม่เห็นผลเลยในทางปฏิบัติความหมายก็คือว่ามีความล้มเหลวทั้งระบบหน่วยงานข่าวกรองความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รัฐผมอยู่ในพื้นที่นะครับ
3: ครับ
4: ผมทราบดีว่าเราไม่สามารถเชื่อมั่นได้หรอกครับฉะนั้นเองกรณีที่พูดแบบนี้คำถามว่าคือประชาชนในพื้นที่ที่ยืนอยู่ท่ามกลางความรุนแรงและก็ถูกความรุนแรงเนี่ยกระทำเนี่ยความหมายคือเราเนี่ยจะพึ่งพิงใครเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อยากมากเพราะเราล้มเหลวทั้ง50กว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยคำถามคุณณรงค์กับคุณอาทิตย์ใครเป็นคนรับผิดชอบ
3: ฝ่ายความมั่นคงครับนี่คือ
4: ความฝ่ายความมั่นคงใครเป็นใครบุคคลใดเป็นคน

0: รับผิดชอบ
1: เ
0: ราปล่อยเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร
2: ครับ
0: เราปล่อยเรื่องแบบนี้ให้แบบว่าพูดว่าเป็นเรื่องที่โอ้จะยิงไปเฟคนิวเฟคผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นประเด็นถ้าเราการต้องการความเป็นมืออาชีพสำหรับผมและเรื่องนี
2: ้
0: ผมจะหน่วยงานตรงนั้นฉกอไหนเป็นคนรับผิดชอบและทราบมาว่าจะมีข่าว2เดือนทราบมาจากตรงไหนและทราบมาบอกว่ากลุ่ม BRN มีเงิน 2,000 กว่าล้านไอ้ของแบบเนี้ยรู้หมดเลยทุกอย่างแต่ปล่อยให้สถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ได้อย่างไร
2: นี่คือตบหน้าฝ่ายความมั่นคงฉาดใหญ่เลย
0: ถูกต้องถูกต้องครับ
2: ครับ
0: ไอ้นี่แล้วเราก็จะพี่นอกพี่เทามาทหารว่าจัดการยังไงไม่ใช่เราต้องการทหารที่มีคุณภาพ
2: ครับ
0: เราต้องการประสิทธิภาพเราไม่ใช่ต้องการความรักชาติแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยไอ้นี่ผมพูดในพื้นที่เพราะผมรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัย
2: ครับ
0: แล้วพอเราพูดให้ความเห็นแบบนี้ก็บิดเบี้ยวว่าเราเนี่ยไปเห็นว่าเป็นดิสเครดิตทหารสิสรุปผมอยู่ในพื้นที่ผมเป็นคนในพื้นที่ผมตั้งคำถามอะไรไม่ได้เลยเหรอครับ
2: ครับครับ
0: พวกท่านมาข้างนอกพวกท่านมาก็ไปรับตำแหน่งสุดท้ายก็ไปแต่พวกผมอยู่ตรงนี้ตลอดฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดแบบมีอารมณ์นิดหน่อยวันนี้คือผมต้องการประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐทีนี้พรุ่งนี้ประเด็นนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดคุณณรงค์กับคุณอาทิตย์และพวกเราต้องอยู่แบบนี้ตลอดเวลา
2: ครับ
0: ฉะนั้นเองผมก็เลยอยากจะคอนเซ็ปชวลไลซ์ขึ้นมาว่าแบบนี้เนี่ย50กว่าเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการตบหน้าเจ้าหน้าที่รัฐฉากใหญ่เลย
2: ครับ
0: แล้วคำถามต่อไปเราเจ้าหน้าที่รัฐคำถามแบบไม่ได้ประชดประชันเอางบประมาณเพิ่มอีกไหมครับภาษีก็เอาเพิ่มไปเลยพวกผมก็ไม่ต้องพูดอะไรพวกท่านเอาเพิ่มไปเบิกงบประมาณเพิ่มไม่ต้องตรวจสอบกันเราก็ให้อย่างเต็มที่พอเราพูดตรวจสอบนิดหน่อยสักหน่อยก็มองเป็นอื่นที่ผมพูดแบบนี้พูดไม่ได้ประชดนะครับคือเราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับปล่อยให้ทหารเบิกงบประมาณเพิ่มไปหมดเลยแล้วก็คุยกันในภาษาทหารไม่ต้องคุยหาหนทางการเมืองแบบวิธีการออกแบบใหม
2: ่ครับ
0: เอาไอ้นี่ที่ผมพูดนิดหน่อยเพราะวันนี้ทั้งวันเลยเพื่อนฝูงต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆรู้สึกว่าผลที่เขาได้รับนะครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์หลังนี้เขาไม่รู้ว่าทหารเนี่ยจะเข้ามาบุกค้นอีกเมื่อไหร่ใช้วิธีการอย่างไรเอฟเฟกต์หลังจากเนี่ยทีนี้เรามีมาตรการหลังจากเหตุการณ์ความแรงนี่เกือบไป24ชั่วโมงแล้วนะครับเราไม่เห็นเส้นเราไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยตอนนี้และไอ้กล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยก็เห็นจากเอกชนนะครับ
2: ครับ
0: ไอ้ที่ยิงเซเว่นไอ้ที่จัดการอะไรต่างๆ
1: เซเว่น
0: ถูกไหมครับ
2: ครับ
0: คือผมกำลังตั้งเรื่องงบประมาณเรื่องของนโยบายเรื่องของบุคลากรที่ใช้จำนวนมากแต่ทำไมเราล้มเหลวขนาดนี้ครับ
2: คือถมงบประมาณเข้าไป500,000-600,000 ล้านใน3จังหวัดเกือบ20ปีเนี่ยแต่สถานการณ์มันไม่ดูเห็นแสงสว่างเลยฮะ
0: ไม่เห็นเลยครับฉะนั้นประเด็นของผมอยากจะต่ออีกนิดนะครับ
2: ครับ
0: พูดด้วยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพผมอยู่ในพื้นที่ที่พูดแบบเมื่อกี้ผมรู้สึกว่านี่คือคนในพื้นที่เขาอึดอัดมาก
2: ครับ
0: พูดอะไรก็ไม่ได
2: ้
0: ทำอะไรก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่ามองเป็นอื่นแต่ผมฐานะที่เป็นนักวิชาการและก็รับฟังจากเสียงหลายฝ่ายนะครับ
2: ครับ
0: ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นโดยตลอดคือเราเนี่ยทวิธีการเดิมๆ22ปีเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องเลือกวิธีการแบบใหม่ถ้าเราใช้วิธีการเดิมๆแนวทางการทหารยังกำกับดูแลเป็นใครละเป็นองค์กรนำเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วแนวทางการเมืองควรจะต้องถูกออกมาใช้ให้มากกว่านี้เช่นกรณีเนี่ยเราต้องทำไมเราต้องเจรจาเราต้องคุยและจริงๆแนวทางการเมืองไม่ใช่เจรจากับฝั่งของกลุ่ม BRN หรือส่วนต่างนะครับ
2: ครับ
0: ผมคิดว่าสิ่งที่ประเด็นที่สุดเท่าที่ผมรู้ในพื้นที่ความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานของรัฐต่างหากที่เราต้องเจรจาด้วยกันเองเจรจาข้างในอะครับ
2: ครับ
0: ว่าใครจะได้ประโยชน์อย่างไรถ้าสถานการณ์ยุติก็ต้องพูดแบบตรงๆเลยนะครับพวกท่านก็ได้ทำงานต่อเพราะหลังจากนี้มันมี post conflict ในทางทฤษฎีปัญหาตอนนี้คือทุกคนไม่ยอมทุกคนอยากจะได้หน่วยงานรัฐต่างๆก็อยากจะได้งบประมาณและก็ได้พื้นที่ของตัวเองทั้งสิ้นแต่ความที่ผมอยู่ในพื้นที่เราเห็นเลยนะครับความซับซ้อนของหน่วยงานองค์กรต่างๆงบประมาณที่ลงมาเนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้ไม่พอนะครับแต่ยังรู้สึกเกิดความรู้สึกการจะต้องความประชาชนเห็นว่าความไร้เอกภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2: เดี๋ยวอาจารย์งบประมาณที่ถมลงไปเนี่ยไม่ถึง

0: มือประชาชนให้กินดีมีสุขไฟสว่างทางดีไม่พัฒนาตรงนั้นเหรอ
1: คร
0: ับ
1: 500,000 กว่าล้านแต่ประชาชนใน3 จังหวัดภาคใต้ก็จะเป็นยากจนอันดับต้นๆของประเทศนะครับ
2: ครับ

0: หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยครับไม่มีใครรับผิดเลยนะครับ GT 200ตอนนี้ก็ไม่มีใครรับผิดผ่านมา20กว่าเกือบ20ปีนะครับผมอยู่ในพื้นที่ตอนนั้นผมลงไปดูเรื่องการทํา GT 200อ่ะนะครับ2เรื่องบอลลูนที่จะสอดส่องอ่ะก็บินไม่ได้เราเสียค่าเงินไปไม่รู้เท่าไหร
1: ่บินไปได้2รอบมั้งครับอาจารย์ฮะ
0: ครับผมแล้วพี่ณรงค์กับคุณอาทิตย์ครับ
2: ครับ
0: ผมจะพูดได้อย่างไรถ้าพูดตรงๆในพื้นที่ก็ถูกมองเป็นอื่นอีกแล้วเราพูดความข้อเท็จจริงแบบนี้ว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมั่นแล้วตอนเนี้ยฉะนั้นเองคำอธิบายต่างๆบอกรู้แล้ว2เดือนหรือคำอธิบายต่างๆว่าอีกฝั่งหนึ่งเก็บเงินได้เท่าไหร่ครับปีละ 2,000 ล้านครูพี่อาทิตย์ขอบคุณนรงค์เอาอะไรมาพูดอะครับแล้วพอคุณรู้ดีทุกอย่างแต่พอเหตุการณ์แบบเนี้ยทำไมคุณไม่เอาความรู้หรือข้อมูลที่เขามาใช้มาจัดการเหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นประโยชน์ล่ะครับผมคิดว่าแบบนี้นะครับคุยในทางทฤษฎีขอคุยกับสังคมไทยนิดนึง
1: คร
0: ับ ผมคิดว่าเราต้องเลิก3อย่างเสียทีในเรื่องภาคใต
1: ้คือ
0: 1เลิกมองว่าประเทศเพื่อนบ้านต้องการ3จังหวัดเสียที
1: ครับ
0: หยุดได้แล้วประเทศไทยภาษาอังกฤษโคตรอ่อนเลยตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย
1: ครับ
0: ฉะนั้นเองเศรษฐกิจมาเลเซียดีกว่าเขาไม่เอา3จังหวัดให้ไปเป็นภาระเขาหรอกครับเลิกคิดแบบนี้สักทีพอแบบนี้วิธีการคิดแบบชาตินิยมที่ตัวเองไม่พัฒนาไม่พอยังเหยียดคนอื่นอีกผมว่าเลิกคิดถึงมาเลเซียเป็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามเสียทีเรื่องที่หนึ่งผมเห็นคำอธิบายเยอะมากพวกที่ยึดถือเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเรื่องแบบโอมาเลเซียจะมาเอาก็ท่องกงท่อการ์ดอะไรเงี้ยเลอะเทอะมากไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องและผมอยู่ทางด้านการศึกษาเนี่ยคนไทยไปเรียนมาเลภาษาอังกฤษที่มหาลัยดังๆมาเลเซียเนี่ยเยอะมากคำถามก็คือว่าเรามองประเทศเพื่อนบ้านเป็นศัตรูแล้วเราได้อะไรเกิดขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเรื่องที่หนึ่งผมว่าเรื่องที่สองเลิกพยายามอธิบายความรุนแรงเรื่องภาคใต้เป็นการขอการร้ายสากลเสียที
1: ครับ
0: มันไม่มีกลุ่มจีฮาดบ้าบออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับที่กลุ่มพวกมุสลิมที่มาช่วยรบช่วยอะไรแบบนี้ไม่มี
1: ครับ
0: และก็ให้ท้ายที่สุดหน่วยงานความมั่นคงผมเคยไปคุยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการขอการร้ายแบบสากลแบบพวกอิสลามมุสลิมรัฐอิสลามไม่ใช่นะครับให้มุสลิมไทยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคนมาลายูใน3จังหวัด
1: uh-huh.
0: คนที่ใช้ความรุนแรง
1: ครับ
0: ฉะนั้น2ต้องเลิกหมายถึงเลิกอธิบายว่ามันเป็นการขอละออกการละอิสลามความรุนแรงอะไรไม่ใช
1: ่
0: นี่เป็นเรื่องชาติพันธุ์ชัด
1: ครับ
0: เรื่องที่3เลิกสักทีว่าให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะทำให้คนที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นคนไทยแบบสมบูรณ์ที่เหมือนกับคนไทยก็คือพูดเฉพาะภาษาไทยคิดเหมือนแบบไทยเพราะคนที่นี่เขาพูดภาษามาลายู
1: โอ้อัตลักษณ์สีสิครับถ้าอย่างนั้นฮะดอกไม้มันต้องมีหลากสีครับมันจึงจะสวยงามฮะ
0: ดังนั้นเราเลิกที่จะปรับให้คนที่นี่เหมือนกับคนในที่เราคิดว่าจะให้มีความเป็นไทยเสียทีผมเชื่อเราสูญเสียโครงการสูญเสียงบประมาณไปเยอะมากกับเรื่องแบบนี
1: ้
0: ถ้าเราทำสามเลิกนี้มันเป็นฐานความคิดอะไรครับคือ1ผมคิดว่าเราได้เห็นยอมรับความหลากหลาย2เมื่อความรับหลากหลายเราเปิดพื้นที่ทางการเมืองผมสอนหนังสือมหาลัยมา14ปีหลังจากโควิดผมอยากจะเล่าให้ฟังชัดๆทุกท่านอยู่กรุงเทพถ้าหลายท่านอยู่กรุงเทพเด็กมาลายูไปทำงานที่กรุงเทพเยอะไหมครับเยอะมาก
2: เยอะครับ
0: เยอะทั้งอยู่ทั้ง security ยามทั้งทำงาน 7-Eleven
1: ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเยอะมากครับ
0: เยอะมากผมจะอธิบายอย่างนี้ผมสอนหนังสือผมจะอธิบายแบบนี้หลังจากโควิด19เนี่ยเด็กเนี่ยก็ไม่ไปที่มาเลเซียแล้วต้มยำกุ้งอะไรไปน้อยลงไปทำที่กรุงเทพและผมนักศึกษาผมเนี่ยที่จบเนี่ยก็ไปทำงานที่กรุงเทพเยอะเขากลับพบว่าเขาอยู่กรุงเทพกับมาเลเซียเนี่ยเขารู้สึกว่าอยู่กรุงเทพมีศักดิ์ศรีกว่าเพราะเขาเป็นคนไทยซิติเซ่นอยู่มาเลเซียเนี่ยเขาต้องเป็นซิติเซ่นอะไรเขาต้องเป็นคนต่างชาติที่เป็นพลังมาเลเซียทีนี้พออยู่กรุงเทพเขาคนกรุงเทพบางคนก็หลายคนก็มีเขาก็ได้มีงานทำและหลายๆอย่างเขาก็ได้ไปทงไปเที่ยวเขาใหญ่ไปอะไรต่างๆเด็กจำนวนมากเขารู้สึกเขา comfortable ไอ้โจทย์เนี่ยคำสำคัญสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยอบอุ่นตอบรับคนมาลายูมาก
1: คร
0: ับ มากๆผมเด็กชื่นชมมากๆโอ้ดีจังคนนู้นคนนี้ช่วยเหลือเขาก็อธิบายช่วยทำนู้นทำนี้แต่ พอใน

0: ประเด็นเหตุการณ์3จังหวัดเราปล่อยให้หน่วยงานความมั่นคงอธิบายจนเลอเรื่องเหล่านี้ไปเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ของสังคมไทยกับคนใน3จังหวัดดี
1: ครับ
0: แต่เรื่องความมั่นคงกับประเด็นของคน3จังหวัดเนี่ยกับล้มเหลวฉะนั้นนะฮะไอ้นี่กรณีตัวอย่างที่ผมกำลังบอกนี่กรณีตัวอย่างหมายความว่าต้องพูดด้วยความเคารพกันนะครับของพี่อาทิตย์และคุณณรงค
2: ์ครับ
0: เราประชากรน้อยลงประชากรใน3จังหวัดเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นฉะนั้นบุคคลเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อไปจะต้องเป็นแรงงานให้กับประเทศเราไม่นั้นเราต้องเอาแรงงานจากกัมพูชาจากอินเดียจากอะไรเข้ามาเป็นแรงงานใน10ปี20ปีข้างหน้านะครับฟอร์ไซต์นายมองภาพอนาคต
1: อาจารย์ประเด็น3ประเด็นที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะ1เรื่องของอย่าเลิกคิดไปเลยว่ามาเลเซียจะเอา3จังหวัดกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ
0: การก
1: ่อการร้ายสากลกับเรื่องของชาติพันธุ์ที่จะไปกลืนเนี่ยคนไทยจะไปกลืน3จังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วจุดจบของปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนล่ะฮะถ้าไทยจะปรับหรือเจ้าหน้าที่รัฐพยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้สถานการณ์เบาบางลงไปต้องนั่งคุยกันหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะ
0: ผมคิดว่ามี2ประการนะครับในคุยผมคิดว่า2ประการซึ่ง2ประการเนี่ยมันไม่ใช่อาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับแต่ผมคิดว่า2อย่างอย่างแรกเลย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าประสิทธิภาพคุณภาพของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะฝ่ายทหารเนี่ยจะต้องมีองค์กรตรวจสอบ
1: ครับ
0: ตรวจสอบการใช้งบประมาณตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
1: ครับ
0: เราต้องทำให้เราโปร่งใสก่อน
1: ครับ
0: ปัญหาของเราคือเวลากล้อง CCTV ของเรามักจะเสียตลอด
1: ครับ
0: คือเราต้องโปร่งใสก่อนผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปช่วยหรือจะไปขับยังไงเราต้องจัดการตัวเราก่อนในงานความมั่นคงก่อน
1: ครับ
0: อธิบายยังไงครับกรมน.เรื่องของการยิงคุณกมลศักดิ
1: ์
0: อธิบายตัวเองไม่ได้เลยและจะไปช่วยเหลือคนอื่นและบอกว่าจะไปให้ความยุติธรรมไปปราบปรามคนอื่นได้ยังไงอ่ะตัวเองก็ยังไม่โปร่งใสตัวเองก็ยังพันหลักตัวเองอ่ะไอ้นี่แบบคุยแบบนี้นะที่เราเป็นคนไทยนะครับที่อยากให้สังคมไทยมันดี
1: ค
0: ือผมเรียกร้องตลอดในคำสัมภาษณ์ว่าอยากให้รัฐเนี่ยมันโปร่งใสด้วย
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

ิจจี้กับคนแก่ผู้สูงวัยต้องระวัง22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะคะ Tonight Thailand โดยปูโลเบียวยุวดีเรืองฉายปัจจุบันนี้นะคะมีผู้สูงอายุจำนวนมากค่ะถูกมิจฉาชีพใช้กลลวงต่างๆให้ลงเชื่อให้โอนเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือซื้อของออนไลน์หรือว่ามีคดีนะคะติดตัวผู้สูงอายุบางรายค่ะลงเชื่อจนสูญเงินเก็บไปทั้งชีวิตบางครั้งเราก็ต้องรู้ทันสื่อต่างๆแต่สื่อต่างๆเขาก็เตือนแล้วเตือนอีกแต่ทำไมผู้สูงอายุเหล่านี้จึงกลายเป็นเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักจะนิยมดู YouTube เพื่อความบันเทิงหรือคลายเหงาค่ะหรืออาจจะดูเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจเท่านั้นเมื่อเข้าไปดูเข้าบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเจ้าอัลกอริทึมมันก็จะแสดงบนหน้าฟีดที่เรามีความสนใจมาเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะต้องระวังค่ะเพราะฉะนั้นอย่าดูเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่ควรจะดูเรื่องที่มีความหลากหลายถึงแม้ว่าเจ้าอัลกอริทึมมันจะช่วยให้การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสะดวกสบายรวดเร็วขึ้นก็ตามแต่ข้อเสียมันก็มีค่ะเพราะมันจะนำไปสู่ปรากฏการณ์การเกิดความเชื่อเฉพาะในเรื่องที่สื่อนำเสนอที่ลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนบดบังความจริงในแง่มุมอื่นๆนะสิจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำทางความคิดน่าจะมีบทบาทที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นี่แหละค่ะหรือผู้นำชุมชนคุณครูซึ่งมีศักยภาพในการที่จะช่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านหรือชุมชนนั้นรู้เท่าทันสื่อในเบื้องต้นค่ะถ้าหากผู้สูงอายุมีการเสริมทักษะหรือสำรวจดูซิว่าผู้สูงอายุมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ไหนกันบ้างและสามารถจะประสานหรือเชื่อมต่อกันได้อย่างไรบ้างก็จะทำให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลต่างๆให้ผู้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมไทยเพราะจากการศึกษามีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่ากลุ่มผู้นำความคิดกลุ่มผู้นำชุมชนพระสงฆ์นะคะโดยเฉพาะพระนักเทศมีผลมากในเรื่องของการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแต่บางครั้งก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เดี๋ยวนี้พระสงฆ์นะคะก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะหลายๆท่านเนี่ยก็จะเข้าถึงเทคโนโลยีทำให้ท่านเก่งและท่านสามารถที่จะบอกเล่าแนะนำสั่งสอนผู้หลักผู้ใหญ่

ไรที่ไปเข้าวัดเข้าวาได้ยังไงล่ะโดยเฉพาะในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะอย่าลืมว่าอะไรในเทคโนโลยีที่มันรู้สึกดีเกินไปมันไม่มีอยู่จริงในโลกนี้นะคะและเราก็ไม่ควรคล้อยตามกับสิ่งที่ได้ยินหรือได้เห็นง่ายๆค่ะแต่สำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะใช้สื่อออนไลน์เป็นประจำก็สามารถเรียนรู้และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะเรียนรู้เพียงอย่างเดียวเพราะมันไม่พอค่ะแต่ควรจะมีทักษะรอบรู้ด้าน AI ด้วยเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี AI ที่มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นเราต้องรู้ว่าเราไม่ควรไปพูดต่อล้อต่อเถียงกับมิจฉาชีพเกิน2นาทีเพราะจะทำให้มิจฉาชีพอาจจะใช้ AI จับเสียงของเราไปหลอกคนที่เรารู้จักก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เสียงของเราไปหลอกยืมเงินคนอื่นเราก็อย่าไปคุยกับมิจฉาชีพเพื่อคลายเหงาและควรจะตั้งคำถามเพื่อจับพิรุธคนที่อยู่ปลายสายสักนิดนึงหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่โทรมานั้นมันใช่ AI หรือเปล่ากูรูทั้งหลายคุณพี่ตำรวจก็แนะนำมาค่ะว่าวิธีในการที่เราจะจับผิดว่า AI หรือว่าเป็นมนุษย์จริงๆก็ให้ถามเรื่องอื่นๆเช่นถ้าเขาพูดเรื่องเงินเรื่องทองเราก็อาจจะเฉยฉายไปพูดเรื่องปลูกต้นไม้หรือว่าทำกับข้าวทำอาหารยังไงเพราะถ้าหากเป็น AI จริงเวลาที่เราป้อนคำสั่งอะไรไปปั๊บเขาจะรีบโต้ตอบโดยอัตโนมัติทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเสียงปลายสายไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะคนเราจะไม่มีความรู้ทั่วไปมากนักและที่สำคัญผู้สูงอายุทั้งหลายก็ไม่ควรจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือภาพถ่ายลูกหลานลงในโซเชียลเพราะข้อมูลเหล่านี้อาจถูกมิจฉาชีพลักลอบนำไปใช้สร้างความเสียหายได้ค่ะโดยเฉพาะการนำข้อมูลไปทำธุรกรรมทางการเงินต่างสามารถหลีกเลี่ยงการพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาหรือวิดีโอคอลได้จะดีเพราะมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะนำวิดีโอนั้นไปตัดต่อได้อย่าไปกดลิงก์กดอะไรที่เป็นข้อความสั้นๆหรือ SMS โดยเราไม่เช็คข้อมูลก่อนนะคะรวมถึงอย่าไปซื้อสินค้าออนไลน์ที่เราเพิ่งเห็นและไม่รู้จักให้พึงระลึกเสมอว่าของดีราคาถูกนั้นไม่มีจริงค่ะตำรวจบอกว่าแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงจากสื่อโซเชียลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ค่ะเพราะจากข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุกว่า 70% ชอบซื้อของที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงปกซื้อของแพงและเกือบ 15% มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและจากการวิเคราะห์ยังพบว่าผู้หญิงสูงอายุ 60-69 ปีมักเสียรู้เรื่องการซื้อของไม่มีคุณภาพและเสียรู้เรื่องการลงทุนมากกว่าผู้ชายสูงอายุซะอีกในขณะเดียวกันผู้ชายสูงอายุ60ปีถึง69ปีมักจะเสียรู้เรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนผู้ชายอายุ70ถึง79ปีจะเสียรู้เรื่องการบำรุงร่างกายเรื่องการทำบุญสุนทานเรื่องผู้หญิงแล้วผู้ถูกหลอกลวงก็ไม่เคยลดลงเลยเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเจ้ามิจฉาชีพมันก็มีการพัฒนารูปแบบกลโกงไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเช่นกัน

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนาน

0: าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: อย่างเช่นข่าวนี้ค่ะ
6: สภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งแจ้งว่ามีคุณยายอายุ74ปีเดินทางมาที่ธนาคารเพื่อขอปรับเปลี่ยนบัญชีตัวเองจากประเภทฝากประจำมาเป็นบัญชีออมทรัพย์และขอถอนเงินสดจำนวน5ล้านบาทเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นว่ามันผิดปกติก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจเพราะลูกค้าที่มาติดต่อเป็นผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้ตอบไปว่าทางธนาคารนั้นไม่มีเงินสดเพียงพอแล้วก็สอบถามไปว่าทำไมถึงถอนเงินเป็นจำนวนมากคุณยายก็ตอบกลับมาว่าหลานจะเอาเงินไปลงทุนซื้อทองคำแต่สุดท้ายสรุปว่าก็ไม่สามารถถอนได้คุณยายจึงได้เดินทางกลับไปธนาคารผู้นั้นคุณพิญญดาก็ได้แจ้งข้อมูลไปทางไลน์กลุ่มของธนาคารในพื้นที่อำเภอพระประแดงค่ะและในที่สุดคุณยายก็ได้เดินทางไปธนาคารอีกแห่งหนึ่งเพื่อจะถอนเงินสดจำนวน3ล้านบาทคราวนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะคุณยายสูงอายุทำไมถอนเงินสดจำนวนมากขนาดนี้ผู้จัดการธนาคารจึงได้รีบเปิดกลุ่มไลน์ข้อมูลของธนาคารอีกสาขาที่มีข้อมูลแจ้งมาว่าน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่และจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นบุคคลเดียวกันจึงได้รีบแจ้งไปยังสภ.พระประแดงเพื่อช่วยส่งตำรวจมาตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงธนาคารก็รีบตรวจสอบคุณยายแจ้งว่าก็จะ

อดเงินสดเพื่อไปให้หลานลงทุนซื้อทองคำแม่แต่ทางชุดสืบสวนไม่เชื่อค่ะปรากฏว่าโชคดีจริงๆขณะที่กำลังสอบถามกันอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแต่มันไม่มีชื่อโชว์หน้าจอคุณยายก็เลยยอมรับว่าก็ไอ้เบอร์นี้แหละมันชอบโทรเข้ามาแล้วมันบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เคลางนครจังหวัดลำปางให้ข้อมูลว่าบัญชีของยายเนี่ยมีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ามาในบัญชีทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นต้องไปที่สภ.เคลางนครลำปางเพื่อตรวจสอบเงินในบัญชีแต่ถ้าหากไม่สะดวกก็แค่ถอนเงินสดออกมาให้เขาโดยจะมีผู้กองชาติไปรับเงินและห้ามบอกเรื่องนี้แก่ผู้อื่นเด็ดขาดคุณยายบอกว่ากลัวมากก็เลยไม่กล้าแจ้งญาติพี่น้องให้รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยรีบประสานงานกับหลานชายของคุณยายค่ะปรากฏหลานชายมาถึงนะคะก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยสุดท้ายสามารถยุติการถอนเงินสดออกจากบัญชีได้แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะที่ช่วยให้คุณยายไม่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปถ้าไม่ได้คุณพี่ตำรวจกับคุณพี่ธนาคารคุณหลานบอกว่าไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองกับครอบครัวจะลำบากแค่ไหนก็ฝากถึงลูกหลานที่มีผู้สูงอายุนะคะให้ตั้งสติให้ดีๆใครโทรมาวางสายไปก่อนไหมหรือไม่งั้นก็ควรจะโทรหาคนในครอบครัวสักก่อนมาเปิดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กันค่ะว่าทำไมผู้สูงวัยถึงได้ตกเป็นเหยื่อนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสมองส่วนเหตุผลเริ่มเสื่อมถอยสวนทางฮอร์โมนความต้องการค่ะและสมองส่วนที่ส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเผชิญอันตรายเริ่มเสื่อมถอยลงตามอายุก็เลยส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจับพิรุธน้อยกว่าวัยรุ่นหรือวัยทำงานรองศาสตราจารย์ดร.โมนิลอาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าควรระวังการรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะความรักของผู้สูงอายุในยุคโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มหาคู่ต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีอาจนำไปสู่การพบเจอความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือการหลอกลวงได้ซึ่งนอกจากความรู้เท่าไม่ทันของสื่อต่างๆแล้วบางครั้งความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานก็มีส่วนทำให้ถูกหลอกลวงได้ง่ายด้วยเช่นกันผู้สูงอายุมักเสี่ยงต่อการถูกหลอกล่อด้วยรูปลักษณ์พวกมิจฉาชีพที่มีทักษะการเอาใจหรือมีรูปร่างหน้าตาดีทำให้สมองผู้สูงอายุหลั่งสารโดพามีนหรือสารแห่งความสุขออกมาเป็นจำนวนมากและเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้อยากคุยกับมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นเร็วและให้ความสนใจอย่างมากในช่วงแรกเพื่อให้เหยื่อรู้สึกถูกเติมเต็มก่อนที่จะเริ่มวนเข้าเรื่องความเดือดร้อนในชีวิตและลงท้ายด้วยเรื่องของเงินจริงๆทุกช่วงวัยก็มีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับการรู้เท่าทันสื่อและความเปราะบางทางด้านอารมณ์แต่ผู้สูงอายุมีครบถ้วนประกอบกับมีทรัพย์สินสะสมเป็นจำนวนมากจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพลูกหลานคนใกล้ตัวก็ควรจะสังเกตพูดคุยกับผู้สูงอายุในบ้านบ้างนะคะหมั่นให้ความรู้เรื่องใหม่ๆที่พวกท่านไม่ถนัดป้องกันการโดนหลอกจากมิจฉาชีพและสอนให้ท่านสามารถใช้งานจากอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลหรือรับข่าวสารได้อย่างปลอดภัยเพื่อตัวเราและครอบครัวค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่ง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาตึงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความว่าพระท่านในปลาโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาตึงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวิชลลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอัตราชบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายอันดราชบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุข

0: วัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าอย่างยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้อง

0: แหมมันเป็นคำที่ไม่อยากได้ยินเนาะเอออยู่มาบอกลาก่อนบายบายอะไรอย่างนี้นะคะเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดได้ไหมอย่าเพิ่งเจอกันนะคะ20:15 นสวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM และ95ทุกช่วงมานครต่อค่ำคืนวันอาทิตย์นี้23 สิงหาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะผ่านวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM95 นะคะสำหรับในช่วงเวลาสบายๆแบบนี้นะคะแน่นอนวันนี้เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะเรานัดหมายกันกับคุณหมอวิวะมีคำถามค้างอยู่แล้วก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะโทรหาน้องแป้งฝากไว้ด่วนเลย022481366นะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณศิวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับหมอพี่แกบอกว่าขอบคุณมากครับที่เปิดเพลงขอไว้คราวที่แล้วอะไรที่เพลงอะไรกับ
0: ค
1: ำสาลาผมไม่พี่ลงพรผมไม่เคยฟังหรอกเพลงลูกทุ่งนะแต่หมอพี่แกก็ฟังนะ
0: ก็เป็นคำสารส่วนใหญ่ก็ต้องแปลหน่อยนึงนะคะ
1: ใช่ครับผมฟังไม่ค่อยเข้าใจ
0: ก็แปลได้เนาะเพราะว่าจะคำว่าเนี่ยอย่าพูดอะไรอย่างนี้คำว่าลาก่อนบางทีมันก็ทำลายจิตใจนะคะคุณหมอนะเวลาเจอใครแล้วรู้สึกว่าอย่าพูดอะไรอย่างนี้นะค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะคุณหมอคะขอถามนิดนึงพอดีเมื่อวานนี้ส่งมังคุดไปให้คุณหมอไม่ทราบถึงหรือยังคะมันมีมดนิดหน่อย
1: ยังเลยครับยังไม่ได้ครับ
0: มีมดนิดหน่อยเพราะว่ามันมาจากสวนเลยค่ะก
1: ็ไม่
0: เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาส่ง
1: ไปมดจะได้ไปอยู่บ้านผมบ้างนะบ้านผมไม่ค่อยมีมดหรอก
0: มดดำมีมดดำอยู่ในรังมังคุดนะคะน่าจะถึงพรุ่งนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้นะคะส่งไปที่คลินิกนะคะเพราะว่าการว่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าจะถึงวันนี้อ้าวยังไม่ถึงแสดงว่าก็เดี๋ยวถึงพรุ่งนี้เพราะว่าไปสนีอาจจะขนส่งอยู่นิดนึงนะคะเป็นมังคุดที่แบบอร่อยมากนะคะตอนนี้ทางใต้มังคุดเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ผมเองก็ยังกินทุเรียนนะยังวันนี้ก็ไปซื้อทุเรียนมากินนะเรากินกันคนละเม็ดหนึ่งแบ

0: อยากกินเรากินเพราะเราอยากกินนะครับถ้ากินคนละเม็ด
1: พวกนี้กินมังคุดตามนะคะฝากคุณหมอแขด้วย
0: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณล่วงหน้า
1: จะได้ได้กินมังคุดเนี่ยก็จะบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีมดแถมไปในรังนะคะ
0: ก็
1: เดี๋ยวนี้ไปจะมีเขาบริการดีมากเลยคุณหมอเขามีรังให้ผลไม้โดยเฉพาะแล้วก็เขาบริการแบบเป็นจุดที่แบบให้ประชาชนมาส่งผลไม้ไปไหนก็ตามทั่วไทยเขาบริการดีนะคะ
0: ดีครับพี่หญิงนะครับมันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราไม่เข้าใจนะไฟฟ้าก็เหมือนกันนะใครอ่ะที่ตอนนั้นอ่ะที่ขอไปในอดีตนายกที่มันทรราชเนี่ยมันพยายามจะแปลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยให้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็มาขายหุ้นอะไรต่างเนี่ยรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะในสายไฟเนี่ยมันมีสายเคเบิลใยแก้วอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันคือระบบสื่อสารที่จะสามารถไปทั่วประเทศไทยอ่ะนะครับมันคือผลประโยชน์มหาศาลพวกนี้นะก็เหมือนกับไปรษณีย์เนี่ยนะเขาบอกว่าไปรษณีย์เนี่ยมองก็เหมือนกับไม่ให้มีอะไรเนาะส่งจดหมายส่งของส่งโทรเลขแต่ก่อนนี่โทรเลขต้องไปโทรเลขที่ไปรษณีย์หรือจะโทรศัพท์ก็ต้องไปที่ไปรษณีย์เหมือนกันนะแต่ยิ่งไปรษณีย์มันมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะเอางี้ดีกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครจะหาเสียงเนี่ยใครจะรู้ว่าใครไหนอยู่บ้านไหนตรงไหนบ้านไหนนะ
1: ถามไป
0: จะไปถามไปจะมี
1: ใช่ถามไปจะมีกับพี่น้องๆที่ขับรถไรเดอร์เนาะคะของแต่ละค่ายทั้งหมดนะคุณหมอ
0: เนื้อพวกเนี้ยมันคืออะไรเขาเรียกว่าพลังพื้นฐานของสังคม
1: ใช
0: ่ก็จะมีคนที่ประเภทแบบคิดในแง่ของการที่เอาประโยชน์ส่วนตนมาเป็นที่ตั้งแล้วก็มาใช้อันนี้ไปทำผลประโยชน์แม้แต่อะไรอ่ะบริษัท East Water บริหารน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาจากงบประมาณเสร็จแล้วก็มาตั้งบริษัทเสร็จแล้วก็ขายน้ำให้กับโรงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ได้กำไรแต่ไม่ลงไม่จ่ายทุนให้กับรัฐบาลหรอกรัฐบาลเป็นคนสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างเขื่อนสร้างท่อสร้างอะไรต่างๆนะแล้วก็ไปเก็บตังค์กับโรงงานแล้วก็มาแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นเอ้ยผมว่ามันตลกดีมันทำไมอ่ะมันเป็นของรัฐบาลแล้วทำไมให้คน
1: มันก็มีผลประโยชน์สิคะคุณหมอเนาะใครๆก็ทราบใช่มั้ยคะมันต้องมีผลประโยชน
0: ์อ่ะเออเอาผลประโยชน์เข้าส่วนตัวเนี่ยนะคิดเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวที่คนภาษากิจผมบอกหมออย่าพูดแรงมากมากนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนแต่ไม่อดไม่ได้จริงๆนะมันแบบ
1: นะคะ
0: จิตใจ
1: อดไม่ได้นะนี่ก็เป็นการเตือนสติใช่ไหมคะเออว่าเรารู้ทันเนาะเรารู้ทันนะคะมีคนรู้ทันเนาะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้นะคะก็ให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนาะให้คนทั้ง70 ล้านคนได้ประโยชน์แต่ว่าเท่ากันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยได้มันทั่วถึงนะคะคุณหมอ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วอะไรที่มันเป็นของส่วนกลางของรัฐบาลของประเทศชาติเนี่ยยังเคยคิดเนี่ยบอกว่าเอ้ยแหมมันมีใครมามันเดี๋ยวนี้มันปฏิวัติคงยากอะเนาะมันคุมไม่ได
1: ้
0: มันระบบมันซับซ้อนมากนะถ้าสามารถยึดทรัพย์หมดให้หมดเลยนะแม้แต่ผมเนี่ยเอาให้มีเงินอยู่ในธนาคารได้ไม่เกิน5 ล้านสมมุตินะถ้าใกล้เกินกว่า5 ล้านเนี่ยรัดยึดหมดเลยนะเอาไปประเทศไทยเนี่ยนี่หมดเลยนะไอ้ที่ว่าที่ครัวเรือนเท่าไหร่เนี่ยใช้นี่ไปหมดเลยม
1: ี
0: กำไรเหลือเงินใน
1: ธนาคาร
0: นานหนาเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เ
1: นาะนะคะก็ใครที่อยากจะโทรมาบอกนะคะร่วมกันก็โทรมาได้หลังไมค์แล้วก็ฝากคำถามด้วยนะ022481366นะคะคุณหมอคะคำถามแรกเลยนะคะของคุณยายวรจันทร์นะคะถามเรื่องคนที่เป็นโรคไตเนี่ยกินผลไม้อะไรได้บ้างค่ะคุณหมอคะตอนนี
0: ้โรคไตระดับไหนนะครับต้องระดับไหนนะครับ
1: ว่า
0: ว
1: ิน
0: สองสามสี่ห้านะนะครับ
1: ถ้าสมมติ
0: ระดับที่ห้าเนี่ยมันถือว่าเป็นต้องฟอกไตละอันนั้นคือระยะสุดท้ายแล้วถ้าเป็นระยะเอาตั้งแต่4ขึ้นไปนะเอา3ไปปลายที่จะขึ้น4แล้วเนี่ยอันนี้ก็ระวังละผลไม้อะไรที่กินได้บ้างเนี่ยก็อาจจะต้อง

หมกมีอาจจะมีฝรั่งบ้างแอปเปิ้ลบ้างคือผลไม้ยิ่งหวานน่ะมันจะยิ่งมีสารโพแทสเซียมสูงนะครับเพราะนั้นเคยได้ยินนะครับบอกว่าถ้าอยากให้ผลไม้มันหวานเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยขี้ข้างคาวนะครับเพราะข้างคาวเนี่ยมันไปกินผลไม้แล้วในผลไม้น่ะมีโพแทสเซียมอยู่สูงโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดความหวานของผลไ

0: ไปบอกว่าหมอเขาบอกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าหมอวิวัฒน์เขาพูดว่าถ้าเราไม่ว่าเราจะป่วยเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าท่านกินอะไรก็ไม่ได้เลยมีคนโทรศัพท์มาถามผมนะบอกว่าคุณหมอจะทำไงดีพ่อเขาหิวมากเลยพ่อเขาต้องฟอกไตเป็นโรคไตวายเป็นโรคหัวใจเป็นโรคตับเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันคือเป็นสารพัดโรคอ่ะและข้อห้ามของโรคแต่ละโรคเนี่ยนะเป็นโรคไตก็กินเค็มก็ไม่ได้กินผลไม้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเป็นเบาหวานกินของหวานก็ไม่ได้เป็นโรคตับกินควรจะต้องกินน้ำหวานเนี่ยน้ำหวานจะช่วยบำรุงตับเพราะนั้นใครแต่ก่อนเนี้ยใครเป็นดีต้านเนี่ยเขาจะให้กินน้ำหวานกินเฮลส์บูบอยกินให้เข้าไปนะครับแต่ต้องเป็นน้ำหวานจากน้ำตาลนะจะไม่ใช่เป็นน้ำหวานจากผลไม้นะถ้าน้ำหวานจากผลไม้เนี่ยมันจะเป็นฟุกโตสอันนี้กินมากไม่ดีก็จะให้กินของหวานๆจะช่วยทำให้ตับมันทำงานได้เหมือนกับเป็นอาหารหล่อเลี้ยงตับได้ดีแต่ปรากฏว่าสรุปแล้วเรากินอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วพ่อเขาก็หิวพอเขาถามผมมาผมก็บอกว่าเอางี้น้องๆถ้าเสื้อน้องเนี่ยเลอะครึ่งตัวเนี่ยน้องจะซักครึ่งตัวหรือรักซักทั้งตัวเลยก็ต้องซักทั้งตัวถ้าเลอะทั้งตัวต้องซักทั้งตัวไหมก็ต้องซักทั้งตัวยังไงก็ต้องฟอกไตอยู่แล้วต้องล้างไตอยู่แล้วเพราะนั้นพ่อก็อยากกินอะไรก็ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะเกินไปแล้วกันนะเอากินสักอย่างละนิดอย่างละหน่อย
1: แค่พอหายอยาก
0: นะพอให้เขาหายอยากเพราะว่าความอยากความหิวอ่ะก็เหมือนคนที่เขาเป็นมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ต้องเจาะคออยู่นะแล้วเขาโทรมาหาผมเนี่ยบอกว่าพ่อเขาหิวอ่ะจะทำไงดีคุณหมอใส่สายทางจมูกเข้าในกระเพาะก็ไม่ได้ด้วยเพราะมะเร็งมันตันแล้วมันตันคอแล้วหลอดอาหารก็ไปไม่ได้แล้วผมก็ไปนะผมก็ทำไงดีวะผมก็ผมเสียบน้ำเกลือเลยนะถ้าผมก็ปั๊มคูโคตเป็นร้อยซีซีเลยพอน้ำตาลในกระแสเลือดเขาขึ้นสูงปุ๊บเขาก็จะรู้สึกลดความหิวลงที่ความหิวเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าน้ำตาลในกระแสเลือดมันต่ำเอาอย่างนี้เป็นโรคไตเนี่ยถ้าเป็นระยะที่3ไปปลายหรือขึ้น4นะถ้า5ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะผลไม้จะกินได้ก็ผลไม้ที่ไม่ค่อยออกหวานนะเช่นฝรั่งอย่างเงี้ยหรือฝรั่งก็ต้องเป็นฝรั่งดิบๆนะอย่าเป็นฝรั่งสุกๆหรือแอปเปิ้ลก็แอปเปิ้ลได้บ้างนะจะเอาไงก็ตามเนี่ยกินให้พอประมาณผักก็ไม่ให้ใบเขียวก็ไม่ได้นะไอ้ผักใบเขียวก็จะมีไอ้โพแทสเซียมอยู่สูงเพราะนั้นก็ต้องกินผักสีขาวๆผักกาดขาวอะไรขาวๆมันมีข้อห้ามเยอะแล้วกันนะแต่ถ้าถามหมอวันนะบอกกินไปเถอะนะถ้าแม่เราเขาอยากจะกินนะกินไปเถอะกินพอประมาณเอากินแค่พอว่าหายหิวหายอยากนะถ้าอยากกินเนี่ยกินสักหน่อยนึงสมมติแหมเป็นโรคไตนะอยากกินทุเรียนมากเลยเหมือนผมนะผมอยากกินทุเรียนอ่ะผมก็ไปซื้อทุเรียนมาแล้วก็ไว้ในตู้เย็นนะผมก็มากินสักเม็ดหนึ่งแต่พวกนี้ก็กินสักเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเรากลายเป็นคนป่วยจนกระทั่งเราตายไปบางคนเนี่ยต้องอดตายก็มีนะหมอห้ามหมดทุกอย่างเลยสรุปแล้วกินอะไรไม่ได้เลยนะจนกระทั่งตายไปเลยพวกนี้ตายไปนะไปทุกขติภูมินะคนที่หิวตายอ่ะเหมือนคนนั้นน่ะที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงอ่ะแล้วเขาเจาะคอเนี่ยผมบอกเลยครับพอผมปั๊มกลูโคสไปนะเขาก็สบายขึ้นพออีกวันนึงนะเขาก็ตายไปผมบอกเลยว่าคนนี้เขาโชคดีที่เขาไม่หิวตายถ้าเขาหิวไว้แล้วจนกระทั่งเขาตายไปเนี่ยเขาจะไปทุกขติภูมินะคำว่าทุกขติภูมิผมรู้นะผมไม่อยากพูดยาวนะเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าผมเป็นอะไรปวดอุจจาระนะจริงๆแล้วก็คือเราอย่าให้คนทรมานเลยนะเราเป็นใครก็ตามเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร
1: อย่าให้ทรมาน
0: อย่าเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ถ้าเป็นสบายสบายแล้วสมมติว่ากินไปแล้วมันจะตายก็ให้มันตายไปเถอะเพราะมันอยากอ่ะสมมติว่าแม่
1: ทำยังไงได้
0: เขาอยากกินทุเรียนมากเลยนะเห็นคนอื่นเขากินแล้วเขาก็อยากนะเขาชอบมากอ่ะทุกคนมาประชุมกัน
1: กินเถอะ
0: ให้แม่กิน

0: ไม่ถึงเนาะมาเอาสองแม่แม่กินเม็ดเดียวนะแม่กินช้าๆนะกินค่อยๆค่อยๆกินนะมันจะได้อะไรรับรสของความอร่อยบ้างนะ
1: ชื่นใจใช
0: ่ไหม
1: คะก็ขนาดนักโทษประหารก็ให้กินมื้อสุดท้ายด้วยนะพี่คุณหมอนะคะ
0: ครับเอาอย่ามากเกินแล้วกันนะนะครับเอาเป็นว่าอยากกินอะไรก็ให้กินแต่จะให้มากเกิน
1: ได้แต่ไม่มากเกินไปนะคะ
0: ทุ
1: ลงทุเรียนก็ได้นิดๆหน่อยๆนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณพี่สมเดชอายุ68นะคะอยู่ที่บางนาอยากทราบวิธีการสังเกตปัสสาวะเป็นฟองว่าต้องดูนานไหมกี่นาทีถึงจะทราบว่าเป็นโรคไตหรือไม่แล้วต้องเป็นโถส้วมแบบไหนส้วมซึมหรือซักครกคะคุณหม
0: ออันนี้กันครับส้วมอะไรก็ได้นะที่มันมีน้ำรออยู่นะถ้าท่านฉี่ลงไปตรงๆเลยนะที่จะไปในน้ำเลยนะไม่ได้ไปฉี่ก็ที่โถก่อนแล้วให้มันทั้งโถทั้งไหลลงในน้ำเนี่ยมันมักจะมีฟองแต่ถ้ามีฟองนะถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เป็นอะไรเลยนะจะมีฟองแป๊บเดียวเอาแก้สัก 2-3 วินาทีมันก็จะหายไปแล้วไม่มีฟองแล้วถ้าเกิดเป็นฟองอยู่อย่างนั้นเกินสักผมก็ไม่เคยมีใครเขาเขียนไม่ได้ตำรานะแต่ผมข้อสังเกตจากตัวผมเองนะเพราะถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ฉี่ไปแล้วเป็นฟองอยู่สักประมาณสัก5วินาทีอย่างเงี้ยนะ5วินาทีขึ้นไปอ่ะให้ท่านสงสัยว่ามันอาจจะมีโปรตีนเนี่ยรั่วออกมาในปัสสาวะของเราแล้วมันทำให้เกิดเป็นฟองขึ้นมาวิธีการก็คือท่านต้องควรจะไปตรวจปัสสาวะดูไปที่ห้องแลบเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านเดี๋ยวก็มีร้านตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระอะไรเนี่ยนะครับท่านก็เอาบอกว่าฉันอยากจะขอตรวจปัสสาวะดูหน่อยนะเขาว่ามีปัญหาอะไรไหมครับเขาก็จะให้บอกเอาช่วยมาแล้วก็เข้าห้องน้ำนะฉี่ออกไปสักนิดนึงก่อนนะแล้วจากนั้นก็ใส่ช่วยไปให้เขาตรวจดูเขาจะตรวจดูว่ามันมีโปรตีนไหมมีน้ำตาลออกมาในปัสสาวะไหมมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรหรือเปล่ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งสังเกตฟองเลยการสังเกตฟองเนี่ยเป็นแค่สังเกตแบบคร่าวๆมากๆเลยไม่ค่อยตอบคำถามได้หรอกจะให้ดีก็คือไปที่ร้านตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับเอาไปให้เขาตรวจดูส่วนใหญ่นะคนที่มีโรคไตอันหนึ่งที่ตอนนี้พบบ่อยก็เนฟโรติกซินโดรมอ่ะหรือเป็นอคิวโกลโบโรเนฟไรติสก็คือกรวยไตอักเสบพวกเนี้ยจะทำให้มีโปรตีนเนี่ยรั่วออกมาทางปัสสาวะแล้วก็ทำให้ปัสสาวะเนี่ยฉี่แล้วเป็นฟองแต่เบาหวานเนี่ยปัสสาวะมันจะไม่ค่อยเป็นฟองนะแต่ถ้าเป็นเบาหวานนานๆมันไปมันเริ่มเสียก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่การปัสสาวะเป็นฟองไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนนะเป็นแค่คร่าวๆเท่านั้นนะท่านอย่าเพิ่งไปสังเกตมากจนเกินไปนะแต่ทางที่ดีทางที่ดีก็ไปที่ร้านแล้วก็ไปเขาตรวจปัสสาวะสักครั้งนึงก็ดีไม่แพงนะครับตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับ
1: ค่ะไม่แพงมากคุณกุ้งจากหนองคายนะคะไม่ได้บอกอายุมามีอาการหน้าเบี้ยวตั้งแต่กำเนิดไม่ทราบเกิดจากอะไรแล้วก็ถ้าจะไปรักษาหรือจะไปทำศัลยกรรมอะไรจะหายไหมคะคุณหมอหน้าเบี้ยว
0: ผมบอกเลยครับว่าถ้าหน้าเบี้ยวตั้งแต่กำเนิดเนี่ยมันจะเป็นที่โครงสร้างของกระดูกละอันนี
1: ้
0: ถ้าจะทำก็ได้แต่มันต้องใช้เงินเป็นล้านๆอ่ะเอางี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเสริมกระดูกไปต้องจัดการกับรูปกระดูกใหม่ต้องทุบกระดูกกันทิ้งแล้วก็ไปเอากระดูกเทียมไปสร้างขึ้นไปเพาะเชื้อเอากระดูกมาเลี้ยงให้มันเติบโตให้เซลล์กระดูกมันคุ้มไหมกับการที่ท่านจะเสียเงินผมว่าเอาเป็นสักไม่ต่ำกว่า5 ล้านอย่างเงี้ยหรือถ้าหน้าเบี้ยวแบบปากเบี้ยวแบบปากเบี้ยวเนี่ยถ้าเป็นปากเบี้ยวเฉยๆใบหน้าไม่เปลี่ยนรูปร่างเนี่ยนะอันนั้นการผ่าตัดอะไรเอาอย่างนี้แบบไปให้หมอเขาตรวจดูก่อนผมไม่กล้าบอกครับว่าเพียงแต่บอกว่าหน้าเบี้ยวเฉยๆเงี้ยมันคืออะไรเป็นรูปหน้าเบี้ยวหรือว่าเป็นปากเบี้ยวหรือเป็นตาหรือไม่ได้ข้างนึงอะไรเงี้ยนะครับยังตอบไม่ได้นะแต่เอางี้ผมขอแนะนำว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลของรัฐก่อนแล้วก็ให้ดูว่าคุณหมอฉันจะทำอะไรได้ไหมในใบหน้าของฉันเนี่ยฉันรู้สึกอยากคุณกุ้งคงเป็นผู้หญิงนะถ้าอยากเจอมีอยากจะสวยงาม

0: ้างอ่ะเหมือนคนอื่นเขาอันนี้ไปไหนก็อายเขาถ้าถามหมอเขาแล้วเดี๋ยวหมอเขาจะบอกอีกทีหนึ่งครับว่าเขาดูแล้วประเมินว่าจะสามารถทำอะไรได้ไหมแล้วก็จะส่งต่อจริงถ้าสมมติว่าไปที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วหมอบอกว่าเอาโอเคนะจะส่งไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะเขาจะมีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งซึ่งคำว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยเขาเรียกว่า reconstructive surgery ก็คือเนี่ยลูกสาวผมก็จะไปเรียนเป็นศัลยแพทย์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เขาตั้งใจว่าจะไปต่อคือเป็นแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการผ่าตัดเพื่อให้อวัยวะเนี่ยกลับคืนมาคืนสภาพเดิมนะไม่ใช่เป็นศัลยกรรมเสริมสวยนะศัลยกรรมที่ทำให้อวัยวะเนี่ยกลับมาใช้ได้งานได้ทำให้งานได้เหมือนปกติลองไปอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งข้ามขั้นไปหาเอกชนเลยนะบอกได้เลยครับว่าเป็นล้านๆเลยล่ะถ้าท่านไม่ใช่เป็นเศรษฐีถ้าท่านเป็นเศรษฐีร้อยล้านอยู่หนองคายก็ไปเถอะตามสบายนะครับจะบอกได้เลยครับว่ามหาศาลนะค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ผมคงไม่กล้าบอกนะครับว่ารักษาได้หรือไม่ได้เพราะคำว่าปากเบี้ยวเฉยๆเนี่ยมันกว้างเกินไปครับ
1: ขอแจ้งให้คุณหมอไปหาหมอใหม่ตรวจดู
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวลองปรึกษาหมอนะคะคุณลี่ทองเกลืออายุ75ปีจากสุรินทร์นะคะมีอาการหน้ามืดตอนทำงานแล้วก็ล้มไปเลยไม่รู้สึกตัวไม่ทราบเกิดจากอะไรครับคุณหมอต้องไปตรวจอะไรคะ
0: ถ้าหน้ามืดจากการทำงานเนี่ยตอนนี้ก็คือฮีทสโตรกเนี่ยพบบ่อยมากเลยนะ
1: โอ้ใช่
0: ผมไปโรงงานเนี่ยนะช่วงพอดีช่วงนี้ฝนมันตกนะแต่ก่อนที่จะฝนจะตกอ่ะช่วงนั้นอากาศร้อนมากเลยนะเดี๋ยวก็ถามกันมาละจากคนงานในไลน์ผลิตอ่ะเป็นล
1: ม
0: นะครับอากาศมันร้อนพอร้อนมากๆเนี่ยแล้วก็สังเกตอย่างนี้นะครับว่าทุกท่านเลยครับฟังผมให้ดีๆนะถ้าคำว่าฮีทสโตรกเนี่ยจะเราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าเราร้อนมากแต่เหงื่อไม่ออกนะครับร้อนนะแต่เหงื่อไม่ออกให้ท่านเตรียมตัวไว้ได้แล้วนะครับท่านกำลังจะเป็นลมละกำลังจะเป็นฮีทสโตรกละเพราะถ้าเราอากาศร้อนปุ๊บเนี่ยเหงื่อเราจะต้องออกแล้วเหงื่อเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนของเราแต่ถ้าเราร้อนแต่เหงื่อไม่ออกเลยนะตัวแห้งเลยนะอันนั้นน่ะไม่ดีละเตรียมตัวไว้ได้ต้องรีบดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆก็จะช่วยได้ถามว่าจะต้องไปตรวจไหมถ้าอายุขนาดนี้นะผมว่ายังไงก็ต้องไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายดูหน่อยนะข้อหนึ่งไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดคลื่นหัวใจนะครับแล้วก็ตรวจเลือดตามระบบนะเบาหวานครับไขมันค่าการทำงานของไตเนี่ยไปตรวจเช็คสุขภาพดูแล้วหมอเขาก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าสภาพร่างกายทั่วๆไปเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรเป็นปัจจัยไหมแล้วก็แต่คิดว่าคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสโตรกนะก็คืออัมพาตเพราะว่าถ้าเป็นอัมพาตเนี่ยมันจะไม่ฟื้นขึ้นมากลับมาปกติพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บมันก็จะต้องมีแขนขาอ่อนแรงหรือเป็นปากเบี้ยวหรือจะเป็นขาเดินไม่ได้อะไรเงี้ยต้องมีอาการข้างเคียงค้างอยู่แต่ถ้าพอฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นปกติได้เนี่ยน้ำตาลต่ำก็ทำให้เกิดได้แต่ฮิสโตรกเนี่ยผมสงสัยมากสุดคือฮิสโตรกครับแ
1: ท้ตัว
0: แทนนะครับ
1: ค่ะโอ้ถ้าเป็นบ่อยก็ไม่ดีใช่ไหมคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ครับก็จะถือว่าร่างกายเนี่ยระบบการป้องกันร่างกายของท่านเนี่ยไม่ดีละนะครับต้องดูแลสุขภาพดีๆแล้วกินวิตามินบำรุงหน่อยนะครับกินวิตามินบำรุงเลือดท้องแล้วกินใบกล้วยอีกสักหน่อยก็จะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะก็จะทนหยาดทนฝนได้มากขึ้นนะครับผมยังกินเลย
1: ลองดูนะคะขออีกสักท่านหนึ่งป้าหมูค่ะอายุ57เป็นข้อเข่าเสื่อมมาสองข้างไปต้องฉีดยาที่เข่าทุก3เดือนถ้าฉีดบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: เป็นครับจริงแล้วนะครับการที่ไปฉีดยาถ้ามีข้อเข่าเนี่ยไปฉีดที่ไหนอะไปฉีดที่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐไม่ต้องเสียตังค์นะก็โอเคท่านก็ทำไปเถอะถ้าท่านไปฉีดที่คลินิกหรือไปฉีดโรงพยาบาลเอกชนนะคำถามคือฉีดยาเข้าไปข้อเข่าเนี่ยที่จริง57ปีเนี่ยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยผมว่ามันไม่พบไม่ค่อยได้พบนะส่วนใหญ่จะเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบและการฉีดยาเข้าไปข้อเข่าเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะฉีดสเตียรอยด์เข้าไป หรือไม่เดี๋ยวนี้นะก็มีหมอ

0: อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดีหรือไม่ดีนะได้ผลหรือไม่ได้ผลผมก็ไม่กล้าตอบนะแต่เอานี่กว่าถ้าท่านไปรักษาขอไปรักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่ท่านไม่ต้องเสียสตังค์นะ57ปีเนี่ยถ้าถามผมนะผมจะตรวจดูก่อนนะส่วนใหญ่จะเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบมากกว่าการฉีดยาทำให้ข้อเข่าไม่ค่อยมีความจำเป็นแล้วก็เสี่ยงต่อทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเช่นการติดเชื้อในข้อเข่าแล้วฉีดสเตียรอยด์เข้าในข้อเข่าเนี่ยเอาเจ็บๆเนี่ยนะฉีดสเตียรอยด์เข้าไปบวกกับยาชาเข้าไปนะฉีดเข้าไปปุ๊บหายปั๊บออกมาสมุดจากร้าน
1: ปวดหัว
0: หายเจ็บเลยหมอเก่งมากเลยยา
1: หมอเก่งมากเลยหายปวดนี้
0: นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยชาคอสเนี่ยท่านก็จะต้องข่าวฉันจะเสื่อมเร็วขึ้นไปเรื่อยๆผมว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลของรัฐที่ไม่ต้องเสียสตางค์ดีกว่าครับตอนนี้เงินที่หายังมันอยู่ขนาดคลินิกผมนะคนไข้ยังลดลงไปเลยนะเพราะคนไม่มีสตางค์อ่ะเขาไม่กล้าม
1: าหาหมอเขาไปรอคิวโรงพยาบาลของรัฐ
0: ไปรอโรงพยาบาลไม่ต้องเสียตังค์ดีกว่านะครับ
1: ค่ะรอนานแค่ไหนก็จะรอใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับคนแน่นแน่นจริงโอ้โห
1: มันไม่ดีค่ะนั้นก็ไม่ควรจะฉีดบ่อยๆอันตรายแน่นะคะ
0: ครับผมไปโรงพยาบาลของรัฐดีกว่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะไปพบหมอกระดูกก็ดีนะครับ
1: คุณหมอเราเคยขับรถผ่านอย่างสมมติว่าคลินิกนึงเขาจะเขียนเลยว่าที่นี่มีฉีดน้ำยาเข้าไปในข้อเข่าอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าฉีดได้ไหมคะว่าบางคนเหมือนบางคลินิกเขาแบบโฆษณาเลยเห็นๆนะเป็นป้ายเลยค่ะว่ามีฉีดไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปไม่รู้คืออะไร
0: คือในสถานการณ์ที่ผมเป็นแพทย์เนี่ยนะในรุ่นผมเนี่ยถ้าใครโฆษณาเงี้ยนะถูกจับเลยนะคือการโฆษณาชวนเชื่อเหมือนกับบอกว่าอ้าวหมอวิวัฒน์เก่งมากเลยนะใครมาหาหายทุกคนอย่างเงี้ยแล้วผมเขียนไว้ที่ประกาศโฆษณาอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะคือผิดเป็นการผิดจรรยาแพทย์ละนะครับแต่เดี๋ยวนี
1: ้
0: มันที่ผมบอกนะครับว่าโรคมันปั่นป่วนและจนความดีเนี่ยมันความมีคุณธรรมต่างๆมันหายไปหมดละมันจนกระทั่งทำให้คนเราเนี่ยแม้แต่หมอก็เองก็กลายเป็นพ่อค้าไปหมดละผมเห็นแล้วผมก็มันแต่ผมก็สอนลูกผมนะบอกว่าลูกเนี่ยลูกต้องเอาเสียเจ้าแม่เป็นตัวอย่างหน่อยนะ แล้วก็อย่าไปฝืนกับอย่าไปบอกคนอื่นว่าเขาไม่ดีเดี๋ยวเขาจะมาด่าเราหรือจะศัตรูกับเราเปล่าๆแต่ไม่ควรครับถ้าอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเอาเลือดนะ ดูดเลือดของเรามาแล้วก็มาปั่นเสร็จแล้วก็มาฉีดเข้าไป
1: เข้าไปใน
0: ข้ออีกล่ะนะครับซึ่งได้ผลหรือไม่ได้ผลผมก็ตอบไม่ได้นะไม่
1: ม
0: ีผลยืนยันแต่ไม่ใช่วิธีการรักษาแบบมาตรฐานทั่วไปอย่าไปเชื่ออะไรที่มันแปลกๆประหลาดเอาไปโรงพยาบาลของรัฐน่ะที่เราไม่ต้องเสียตังค์อ่ะชาตินี้เกิดมานะเอางี้ดีกว่านะรักษาเรารักษาเป็นแบบธรรมดาธรรมดาที่ราคาไม่แพงมากไม่ต้องเสียตังค์แล้วเราจะรักษาได้แค่ไหนเนี่ยเอาอายุสัก90แล้วตายไปก็คุ้มแล้วนะไม่ต้องให้มันถึง120ปีอะไรหรอกแล้วก็ไม่ต้องหน้าตึงเป็นแบบอายุ80ก็ยังเหมือนกับอายุ25อะไรเงี้ย
1: ต้องตึงไม่ต้องตึงจนตายก็ได้ใช่ไหมคะหมอ
0: ใช่ครับผมก็ดูแลสุขภาพผมนะผมก็ยังยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มอ่อนแรงเหมือนกันนะครับรู้สึกเริ่มเหนื่อยไปบ่ายเยอะๆไม่ง่วงนอนบ้างแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตามอายุนะ
1: ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวพักเลยแป๊บนึงนะคะคำถามคุณพัฒแล้วก็เดี๋ยวเบอร์แปะไว้นะคะเดี๋ยวรอช่วงหน้าแล้วก็รวมถึงคำถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาหลังไมค์ได้ค่ะน้องแป้งรออยู่022481366พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ไม่อยากให้คุณหยิบผิดไม่อยากให้แฟลอยากให้

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้มยิ่ง

0: านี้ไม่ไหวแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับช่วงกับสุขภาพนะคะคุณหมอเคยให้เบอร์ของร้านของแตะกล้วยนะคะบอกว่าขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
5: 0819833907ครับ0819833907ครับ
4: ของโทรบนที่ดีนะคะดูนะคะใครที่สนใจ
5: ผมไม่ได้เป็นคนขายนะท่านจะนึกว่าแผนผมมีงานอื่นเยอะแยะไม่ใช่เพื่อขายของหรอกนะครับเพียงแต่บอกให้ว่าเอาช่วยหาของให้คนเพราะบางทีเขาไปซื้อหาซื้อไม่ได้อะเขาก็จะถามมาซื้อที่ไหนแล้วก็ไปเจอร้านขายยานะร้านขายยาก็จะยัดเยียดไอ้แปะกล้วยสกัดซึ่งมันผสมสมผสมสังเจ้าผสมอะไรเม็ดนึงหนึ่ง20 บาท30 บาทเปลืองตังอ่ะมันแพงแบบนะครับอันนี้มันเม็ดหนึ่งบาทถึงหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับ
4: ค่ะลองดูนะ

0: คะแล้วก็เบอร์หลังไมค์ของเรา022481366นะคะคุณพัฒน์อายุ68นะคะอยู่สมุทรปราการไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าตอนนี้มีอาการเบื่ออาหารมาเป็นปีแล้วนะคะน้ำหนักลดลงประมาณ 5-6 กิโลภายใน2ปีนี้กระเบื่ออาหารเช้ากับเที่ยงถ้าเลย2มื้อนี้ไปตอนเย็นถึงจะกินได้คุณหมอไม่ทราบคืออะไร
1: เอางี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอดีลูกก็ไม่ได้กลับบ้านผมก็เลยบอกกับภรรยาบอกว่าเอ้ยเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าถ้าไปหาคุณพี่ที่แสนดีอ่ะเขาของแปรปลาเขาจะดีมากเลยนะเขาเอาปลาเอาผักเอาผลไม้อะไรมาให้ผมอยู่ตลอดเลยอ่ะนะครับพี่สาวผมเขาบอกว่าวัดเขาไปดีอะไรเราเหรอบอกเปล่าหรอกเขารักหนูเขาไม่เอาไม่หนูนะครับอันนี้จริงๆนะเขารักผมจริงๆเขาก็เลยบอกพี่เอาวันนี้ผมขอเลี้ยงพาพี่ไปกินข้าวกันเราก็ไปกินข้าวกันที่ริมแม่น้ำบางปะกงอ่ะประกาศชื่อก็ได้แพ
0: ร
1: เมนยู
0: ร้านอร่อยเยอะเลย
1: เผาปลาดุกทะเลผัดชาปลากระบอกทอดกระเทียมพริกไทยตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ต้มยำอย่างเงี้ยนะเป็นวันนั้นนะที่ผมวันเสาร์นะมื้อกลางวันที่ผมกินจนทั้งแบบผมกินกุ้งเผาไป6ตัวก็คือกินคนละ2ตัวมัน12ตัวโลแล้วมันกุ้งแม่น้ำเนี่ยกล้ามมันจะเล็กมันจะไม่ใหญ่ถ้ากุ้งเลี้ยงเนี่ยกล้ามจะใหญ่เนื้อตัวมันจะเล็กนะครับเพราะนั้นผมก็กินไปจนทั้งรู้สึกเป็นวันนั้นนะเป็นวันที่ผมกินแบบแน่นท้องมากเลยผมบอกว่าในรอบหลายปีมาที่ไม่เคยกินอาหารที่แบบแน่นท้องเหมือนกับวันนั้นเลยเพราะนั้นคุณพัดลองหาร้านอาหารที่มันอร่อยๆกินสักหน่อยสิออกไปนอกบ้านบ้างไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างบางครั้งเนี่ยความอร่อยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรากินอาหารได้มากขึ้นนะบางคนก็กลัวจนเกินไปเอางี้ผงชูรสเนี่ยนะถามว่ามันเป็นอันตรายมากไหมเป็นอันตรายถ้าท่านกินสักมื้อหนึ่งนะท่านกินไปสักประมาณสัก10ช้อนชาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดอันตรายแต่ถ้าใส่นิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่เป็นไรนะมันเริ่มต้นจากไอ้ผงชูรสเนี่ยมันเกิดจากคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาปลาเนี่ยมาตากแห้งแล้วปรากฏว่ามีเชื้อรามันมาขึ้นพอมาขึ้นเสร็จจนเครื่องให้เนื้อปลาเนี่ยมันเหมือนกับแก้วเลยนะแล้วเขาก็เอามาบดจนให้ละเอียดแล้วก็ใส่ขวดไว้แล้วเป็นเครื่องปรุงอาหารพอใส่เข้าไปในอาหารแล้วมันปรากฏว่าอาหารมันอร่อยเขาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอาหารมันอร่อยไงรู้แต่ว่ามันเลยเรียกว่ารสอูมามิใครเคยได้ยินไหมอูมามินะครับ
0: อูมามิมาก
1: แล้วก็เขาเกิดว่าไปต่อมาวิทยาการวิทยาศาสตร์เจริญมากขึ้นก็ไปตรวจหาว่ามันคือสารอะไรกันแน่มันก็กลายเป็นโซเดียมกลูทาเมตก็คือผงชูรสของเราเนี่ยนะครับตอนหลังก็มาผลิตแทนที่จะผลิตด้วยกระบวนการแบบโบราณนั้นเขาก็ผลิตมาแบบกระบวนการสมัยใหม่เพราะนั้นถ้าจะกินบ้างสมัยก่อนแม่ผมยังชอบเลยเอาน้ำปลานะเอาเครื่องบีเจงคนจีนเครื่องบีเจงก็คือผงชูรสเนี่ยใส่ไปนิดนึงในน้ำปลาแล้วก็เวลาเอาไก่ต้มมานะก็จิ้มนิดนึงกับน้ำปลาที่ใส่ผงชูรสหน่อยแล้วมันก็จะอร่อยมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นคุณพัดลองไปกินข้าวนอกบ้านบ้างร้านอาหารประการยังมีผมดูในทีวีอ่ะดูรายการกินอาหารร้านอาหารนะผมยังยึดรวบลูกเลยบอกว่าลูกๆไปเราไปกินอาหารที่สมุทรปราการกันดีไหมมันมีร้านอาหารทะเลแล้วมันจะน่ากินอร่อยถูกด้วยอะไรเงี้ย
0: ใช่ตรงบางปูมีหลายร้านเลยค่ะ
1: ครับแล้วจะได้ทำให้จิตใจมันเบิกบาน
0: นะครับ
1: ถ้ากินไม่ค่อยได้นะน้ำหนักลดไปนะร่างกายเราจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะครับจงทำใจให้มันร่าเริงมั่งที่จริงแล้วเนี่ยผมเพิ่งพูดไปในเรื่องของไอ้พ่อชงเจ็ดคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเข้าไปโปรดพระที่อาพาธน่ะว่าจะทำไงที่จะทำให้เป็นปกตินะหนึ่งก็คือมีสติอันที่สองก็คือมีทบทวนข้อผิดพลาดของเราอันที่สามคือลงมือทำอันที่สี่คือต้องทำกิจ

0: ใจให้มีความสุขบ้างมีอิ่มเอิบใจบ้างอันที่15ก็คือทำให้จิตใจสงบนะครับอันที่6ก็คือมีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่สุดท้ายก็คือยอมรับไม่ว่าจะเป็นยังไงยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนนะครับยอมรับเราเบื่ออาหารเรากินอะไรก็ไม่อร่อยเลยนะแต่ไม่ยอมจำนนเฮ้ยทำไมเราจะอยู่เฉยๆล่ะเราก็ไปหาร้านอาหารอร่อยๆที่คนไหนเขาบอกว่าเขาดูรีวิวได้เดี๋ยวนี้เขามีรีวิวนะเขาให้คะแนน
1: ใช่ค่ะ
0: ผมยังมีคนรีวิวให้คะแนนเลยเขาบอกว่าเป็นราคาเหมาะสมอัธยาศัยดีเขาก็ให้คะแนน
1: สถานที่วิวดีอะไรนี้ก็เจริญอาหารเอง
0: ใช่ครับ
1: ลองดูนะคะ
0: เปิดด
1: ูเว็บไซต์ Facebook ก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีภาพเมนูนะให้เราเลือกกินได้ก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ลองไปกิน
0: เอาไปบ้านนั่งนะเพื่อนนั่งเพื่อนผมมาเนี่ยวันที่15ที่ผมทำบุญบ้านนะนะครับปรากฏว่าบอกกับภรรยาบอกว่าเราบอกคนรู้จักกันนิดหน่อยเนาะถ้าไม่สมาเนี่ยปรากฏว่าคนรู้จักมันรู้จักกันครึ่งตลาดนะคนมาสัก200คนรถติดเลยในซอยอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาของช่วยมาให้ลูกชายทำมาให้นะ100ชิ้นนะแล้วก็มีของอื่นอีกหมดเกลี้ยงเลยผมยังไม่รู้เลยของช่วยคืออะไรผมยังไม่รู้เลยลูกชายเป็นคนซื้อ
1: หมดไปแล้วที่ร้อย
0: นะครับหมดเกลี้ยงเลยผมยังไม่รู้เลยว่าของช่วยคืออะไรอ่ะนะครับ
1: ยังไม่ได้ช้า
0: คือรู้จักคนเยอะก็เลยขนาดแค่บอกคนแค่รู้จักเท่านั้นนะไม่ได้บอกไปทั่วไงนะเอาคุณพิพัฒน์ทำอะไรครับเนี่ยก็เหมือนผมเนี่ยดูวันเสาร์เนี่ยกินจนแน่นท้องเลยบอกโอ้ไม่ได้แน่นท้องแต่ปลาดุกทะเลผัดฉ่าเนี่ยมันอร่อยเนาะปลาดุกทะเลกับปลาดุกบ้านไม่เหมือนกันนะปลาดุกน้ำจืดอ่
1: ะ
0: มันคนละรสชาติเลยล่ะนะครับถ้าลองกินดูสิปลาดุกทะเลอ่ะอร่อยนะ
1: ค่ะได้ค่ะคุณป้าชุติมาค่ะอายุ70จากเชียงใหม่รู้สึกเหมือนจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะเริ่มจำสิ่งที่ทำระยะสั้นๆไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้มากินแปะกล้วยที่คุณหมอแนะนำอยู่นะคะตอนกลางคืนจะกินวันละ2เม็ดอยากกินเพิ่มตอนเช้าอีกสัก2เม็ดจะได้ไหมแล้วก็กินยาแอสไพรินกับยาละลายริ่มเลือดอยู่ด้วยค่ะรวมถึงกินอาหารเสริมพวกพรมนี่อะไรพวกนี้ที่บำรุงสมองได้ไหมคะคุณหมอ
0: คือถ้าถามผมนะผมว่าอย่าเพิ่งกินดีกว่าครับคือกินแค่ก่อนนอนเท่านั้นพอเพราะว่าแอสไพรินกับยาละลายริ่มเลือดด้วยเนี่ยไอ้แปะกล้วยเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวช้าเพราะถ้าเรากินมากเกินไปก็จะไม่ดีแต่วิตามินเนี่ยกินได้ครับวิตามินเนี่ยแทนที่จะกินก่อนนอนอย่างเดียวนะกินตอนเช้าได้ถ้ากินกลายเป็นสองเม็ดได้นะครับเป็นไอ้ยาบำรุงสมองอื่นๆเนี่ยมันเป็นราคาคุยนะครับแล้วก็ผมว่าอย่าเพิ่งไปกินอะไรมากเลยนะบางคนก็บอกว่าเอาไปซื้อน้ำมันปลามาสิมีโอเมก้า3โอเมก้า6เยอะอะไรต่างเนี่ยไอ้พวกน้ำมันปลาเนี่ยก็จะมีทำให้เลือดมันไม่ค่อยแข็งตัวด้วยนะเพราะนั้นถ้าอย่ากินอะไรไปเพิ่มมากกว่าที่หมอเขาสั่งเลยนะอย่าเสี่ยงนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเอาเป็นว่าผมขอแนะนำว่ากินวิตามินเพิ่มเป็นตอนเช้าได้แต่ใบกล้วยไม่ต้องเพิ่มกินเฉพาะก่อนนอนพอแค่นั้นพอแล้ว
1: สองเม็ดนั้นพอแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะท่านสุดท้ายคุณยายศรีอายุ80นครปฐมนะคะมีการปวดข้อพับเข่าด้านซ้ายตอนนี้กินคอลลาเจนไทท์ทูอยู่ที่ผสมกับวิตามินดีด้วยอันนี้สามารถกินร่วมกับยาแก้ปวดได้ไหมคะ
0: มันเหมือนยาผีบอกอะนะไอ้คอลลาเจนอะไรต่างๆทุกท่านเลยนะมีมาขายเยอะแยะไปหมดเลยนะและอ้างสรรพคุณนะยิ่งใน YouTube นะจะยิ่งเยอะเลยล่ะนะครับเอาเป็นว่าเอาถ้ามีตังอยากกินก็กินแต่ถ้าตังมันก็หายากลูกมันก็ไม่ให้ตังมาเลยนะแล้วเราก็บ้านเราก็ยากจนนะไม่จำเป็นต้องกินครับไม่จำเป็นต้องกินนะครับเพราะว่าไอ้การอายุขนาดนี้แล้วนะจะมาปวดเข่าปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกอะไรต่างเนี่ยมันเป็นการเสื่อมสภาพตามอายุของเราจริงๆแล้วนะหลักการก็คือเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยพยุงกระดูกและไขข้อได้กินอะไรสารพัดไปเลยเนี่ยมันเป็นเขา เราได้ผล

0: เอาสักประมาณเอาไม่ถึง 10% ดีกว่านะแต่เราต้องเสียตังค์มากคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนขายโดยเฉพาะพวกดาราพวกนักข่าวเนี่ยอย่างนี้ถ้าขายในขนาดอ่านข่าวก็ขายของเลยนะมันเยอะมากซะจนแบบผมก็
1: ซื้อไม่ไหวนะไม่มีโฆษณาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ขนาดเป็นยุคใหญ่เสียงแห่งประเทศไทยยังเดี๋ยวนี้ต้องขาดกินเลยนะ
1: มีเลย
0: ใช่ครับผมเขาเป็นว่า
1: คนนั้นก็
0: มีตังก็กินไปเถอะจะถามผมว่าดีไห
1: ม
0: ผมบอกว่าม ัน
1: ถ้าไม่ดีก็หยุดได
0: ้90% 99%แล้วกันราคาคุย
1: ราคา
0: ของจริง
1: ไ
0: งสัก
1: ไม่มีก็หยุดได้นะคะคุณยายนะคะ
0: มีการซื้อกิน
1: มีการกินไป
0: ถ้าไม่มีการอย่าไปสรรหากินเลยไม่ค่อยคุ้มค่าครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ก็อุ้ยสักเดียวหมดเวลาแล้วนะคะคุณหมอ
0: ครับ
1: ส่งท้ายด้วยค่ะ
0: ผมตอบคำถามคนเนี่ยท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมอวิวัฒน์ตอบแบบเหมือนชาวบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าผมต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจนะถ้าเราคิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราไม่ต้องมาอ้างการวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจากแคนาดาประเทศอเมริกาอะไรสารพัดเลยนะเอาเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่านะเชื่อเหตุเชื่อผลต่างๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยธรรมนาวัตติโลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเราทำสิ่งที่เป็นสิ่งส่งเสริมสุขภาพพระพุทธเจ้าเขาบอกไปแล้วตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าไม่โกหกแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ขายของด้วยนะครับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำอย่างนี้สิถ้าคุณจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเลือกทำในสิ่งที่มันส่งเสริมสุขภาพเราก็จะสุขภาพแข็งแรงนะใครต้องการ
1: ติดต่อ
0: 0818035462แล้วก็วันจันทร์กับวันอังคาร16:00 to 17:00 PMนะถ้าเวลาอื่นเข้าไปที่จะไม่ตอบคำถามนะครับถ้าได้เวลาผมจะยินดีตอบด้วยความเต็มใจ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับโอเคครับ
1: เดี๋ยวเราเจอกันช่วงต้นเดือนหน้าเลยนะคะคุณหมอคะ
0: โอเคครับผม
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคุณนะครับยังไม่ได้รับแต่ขอบคุณด้วย
1: ค
0: ่
1: ะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะถึงนะคะ
0: ครับ
1: เราจะพักพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และแบ่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง6ปานส่วนแม่น้ำน่านอย่างเช่นที่สถานี N1 อำเภอเมืองน่านต่ำกว่าตลิ่ง3 เมตร 62 เซนติเมตรสถานี N13A อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่ำกว่าตลิ่ง2 เมตร 28 เซนติเมตรมวลน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทำให้สถานการณ์บริเวณเมืองน่านและอำเภอเวียงสาคลี่คลายลงเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันขณะที่แม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์น้ำในเกณฑ์เฝ้าระวังโดยที่สถานี S33 อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ต่ำกว่าตลิ่ง5 เมตร 20 เซนติเมตรสถานี S3 อำเภอลมเก่าต่ำกว่าตลิ่ง1 เมตร 61 เซนติเมตรสถานี S4B อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ต่ำกว่าตลิ่ง1 เมตร 31 เซนติเมตรและสถานี S42 อำเภอวิเชียรบุรีต่ำกว่าตลิ่ง3 เมตร 12 เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมรวมถึงติดตามปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีสุชาติสั่งกรมป่าไม้ลุยปฏิรูปพื้นที่สูงหลังพบเขาหัวโล้นต้นน้ำปัวย้ำทำกินได้แต่ต้องรักษาป่าด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับการรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายหลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ต้นน้ำอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักดินสไลด์และถนนถูกตัดขาดจนประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนและต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเสบียงเข้าไปช่วยเหลือจากการรายงานพบว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินเดิมของ

0: ประชาชนยังพบแปลงเกษตรบนพื้นที่สูงและลาดชันโดยบางจุดมีลักษณะเป็นเขาหัวโล้นและมีการปลูกข้าวโพดขึ้นเกือบถึงยอดเขาขณะที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำมีความลาดชันสูงจึงมีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินและการไหลบ่าของน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่กรมป่าไม้ผ่อนปรนให้ทำกินย้ำประชาชนปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ป่าอย่างเคร่งครัดเพราะการอนุญาตให้ประชาชนอยู่อาศัยและทำกินไม่ได้หมายความว่าสามารถใช้พื้นที่ได้โดยไม่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชันจำเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำควบคู่ไปด้วยทั้งนี้เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านครั้งนี้ต้องนำมาเป็นบทเรียนสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันมากซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบด้านว่าพื้นที่ใดควรเป็นพื้นที่ทำกินพื้นที่ใดควรฟื้นฟูเป็นป่าและพื้นที่ใดสามารถทำการเกษตรรูปแบบที่เหมาะสมได้พร้อมกำชับกรมป่าไม้เร่งสำรวจจะทำข้อมูลพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบรวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ความสำคัญกับการปลูกไม้ยืนต้นลดพืชเชิงเดี่ยวและการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สามารถอยู่ร่วมกันกับไม้ยืนต้นเช่นกาแฟโกโก้อะโวคาโดและไม้ผลต่างๆเพื่อสร้างรายได้ควบคู่กับการปลูกป่ายืนต้นรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและสิ่งที่ต้องทำคือคนอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้และธรรมชาติอยู่รอดซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ต้นน้ำปัวพบว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาไม่พบการบุกรุกพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญประธานาธิบดีอิหร่านยอมรับประเทศกำลังเผชิญสงครามเต็มรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจทหารและความมั่นคงประธานาธิบดีมาซูดเปเชสเคียนแห่งอิหร่านแถลงผ่านการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐเนื่องในโอกาสเริ่มต้นสัปดาห์รัฐบาลยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าอิหร่านกำลังอยู่ในสงครามเต็มรูปแบบทั้งมิติเศรษฐกิจทางทหารและความมั่นคงพร้อมแสดงความเสียใจและละอายใจต่อประชาชนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพและปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเขาระบุว่าสหรัฐเคยประเมินไว้ว่าแรงกดดันและการโจมตีจะทำให้ระบบของอิหร่านพังทลายจนกลายเป็นเหมือนประเทศเวเนซุเอลาแต่ท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นและอิหร่านสามารถแสดงความสามัคคีจนทำให้โลกต้องประหลาดใจพร้อมกล่าวถึงการขู่คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคณะรัฐบาลจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศและจะยืนหยัดรับมือกับสงครามที่ไม่เท่าเทียมนี้ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ทำนองแบบคุ้นๆนะคะเพลงนี้เพราะเหมือนกันเลยนะคะสำหรับเพลงที่หลายคนคุ้นเคยแต่ทำนองมากเลยนะคะแม่อยู่ในความมืดมนฟังได้หรือเปล่าไม่รู้ร้องทำไมแต่คนบอกร้องทำไมวันนี้อารมณ์ดีนะคะ21:11แล้วนะคะกลับมาชั่วโมงที่2เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ23 สิงหาคม 2569นะคะแป๊บเดียวดูซิจะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะมันเวลาผ่านไปแบบเร็วมากเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะคนที่เรียกเพลงเมื่อสักครู่คนนี้มาแล้วนะคะได้ยินเสียงแล้วเมื่อสักครู่พี่หมอนพรค่ะด็อกเตอร์นพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับศิวิไลครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับ เป็นไงแม้ อยู่ในความมืดมน
2: ร้อง
1: เป็นไงน้องตัวไรโอ้ถามว่าทำไมถึงเลือกเพลงจะเป็นน้องสไลด์อันที่จริงนะครับเพลงลักษณะหรือว่าหวานหวานแบบนี้นะฮะก็หลายคนบอกโอ้เปิดเพลงแก่จังเก่าจังล่าสมัยอะไรอย่างเงี้ยน้องสไลด์แก่แล้วนะ

0: ครับถ้าเรามา ฟังให้ดีนะครับตั้งใจฟังเรื่องของเนื้อหาของเพลงนะครับที่ถ่ายทอดออกมานะครับไม่ว่าเรื่องของความหมายนะฮะเรื่องของเสียงที่นุ่มๆอะไรเงี้ยนะกลางยามค่ำคืนในช่วงเวลาที่สามทุ่มก่อนเข้านอนนะฮะพี่ว่าอย่างน้อยๆนะครับถ้าฟังแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเรานั่นนะครับก็จะเหมือนกับเยือกเย็นนะฮะทำให้อินไปกับเสียงเพลงนะครับแล้วก็จินตนาการตามนะครับเรื่องของเนื้อหาของเพลงคือที่บ้านพี่นั่นแหละมีต้นแก้วต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะ
1: ดอกแก้ว
0: ดอกแก้วนี่แหละเพลงดอกแก้วฉะน
1: ั้
0: นคือก็สังเกตกันตั้งแต่เลยว่าเราไม่ได้สังเกตเลยแต่ว่าปีออกดอกทีไรนี่นะกลิ่นหอม
1: หอมมาก
0: แต่ไกลเลยใช่นะครับบางครั้งบอกไม่ต้องไปเดินใกล้ๆหรอกเพราะพี่แค่เปิดประตูนะ
1: หน้า
0: ต่างออกมาเนี่ยได้กลิ่นหอมก็รู้ได้ทันทีว่าดอกแก้วกำลังออกดอกนะครับพี่ว่าหลายคนก็เปรียบเทียบตั้งแต่แรกว่าเมื่อได้ยินเพลงแบบนี้นะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับเราก็นึกถึงดอกแก้วทันทีเลย
1: ค่ะ
0: ที่จริงแล้วเนี่ยกับดอกแก้วเนี่ยเราบอกว่าไม่เพียงแต่ให้ความสะอาดสวยงามแบบสาวขาวสะอาดแล้วเนี่ยนะครับก็บอกบางคนก็ยังเปรียบกับความรักของคนเราด้วยนะครับว่าก็คล้ายๆกันก็คือต้องดูแลนะหมายถึงว่าต้นแก้วเนี่ยก่อนที่จะออกดอกให้เราได้ชมกลิ่นนะฮะก็บอกความรักของคนเราก็เหมือนกันแต่โทษไปถึงว่าถ้าว่าคู่รักนะครับได้ดูแลกันอย่างดีนะฮะได้มีการสัมผัสได้ถึงความหอมความรัก
1: เหมือนดอกไม้
0: เหม
1: ือ
0: นดอกแ
1: ก้ว
0: พูดจาดีๆกอดกันบ้างนะคือให้เกียรติอะไรเนี้ยมัน ก็เปรียบไปเรื่อยเลยนะครับอยู่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฉะนั้นก็พี่ว่าก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเพลงในบทเพลงคนที่ประพันธ์เนี่ยนะอย่างน่าจะเป็นครูอะไรนะสง่าลำพีหรือเปล่าหรือ
1: มาถึงเพลงนี้เหรอคะ
0: น่าจะเพลงเนี้ยคือเพลงทำนองเนี้ยหรือท่านอาจารย์อะไรที่เดี๋ยวนะพี่ก็ลืมดูแล้วเนี่ย
1: จันทร์เป็นแม่พลินเหรอ
0: คือเพลงเก่าๆบทเพลงที่อะไรนะประพันธ์เรือนแพนี่ชื่ออะไรนะเชอร
1: ์ชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยว
0: เรือนแพ
1: ขอข้อมูลนิดนึงนะคะ
0: เพลง
1: นี้โอ้เนื้อเพลงเดี๋ยวนะก็จำไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับก็เรียกว่าครูกรวดดังมากนะท่านเนี่ยท่านเสียชีวิตไปไม่นานนะก็เพลงท่านเยอะมากเลยนะครับที่ให้กับครูชาลีอินทรวิจิตรนะครับ
1: ครูชาลีใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่แหละใช่นะก็แล้วก็หลายๆเพลงนะครับที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลนะครับยังสามารถที่จะฟังได้มาถึงทุกวันนี้และก็จะต้อง
1: ครูสมาน
0: ไพเราะ
1: ครูสมาน
0: สมานไหมเอาสมานใช่ไหม
1: ครูชาลีแต่งครูสมานก็ช่วย
0: เปลี่ยนเสียงภาษา
1: เปลี่ยนเสียงภาษาใช่
0: แต่
1: ค่ะ
0: ก็ดี
1: คู่กันสองท่านนี้
0: ใช่ครับแม่มีท่านผู้ฟังท่านมียอดมาด้วยนะอาจารย์ครับนะครับบอกว่าต้องดูแลกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าความรักต้องดูแลกันและกันนะบอกหนึ่งในเรื่องที่คนสองคนต้องเรียนรู้ที่จะดูแลกันก็คือเรื่องเซ็กส์นะครับแม
1: ่ต้องดูแลกันและกัน
0: คุณสมหมายเขาใช้ค

0: มา
1: ค่ะ
0: เออน่าจะจริงน้องคืออะไรแต่มัน
1: อันนี้ต้องทั้งคู่
0: ต้องข้ามไปได
1: ้ต้องทั้งคู่
0: อ่าครับ
1: ค่ะ
0: เป็นไงครับที่นี่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไหมครับ
1: โอ้โหเยอะมากเลยพี่หมอ
0: ครับ
1: ทีนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนโอเคภาคใต้ก็กังวลพายุโซนร้อนสภาพอากาศนะคะก็น่ากังวลแล้วก็เรื่องที่ไหนอ่ะวัดภูมินทร์อ่ะเอาพูดถึงรักๆนิดนึงวัดภูมินทร์ใครที่เคยไปวัดภูมินทร์น่านกระซิบรักใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่ามีรอยแตกร้าวแล้วมาเจอน้ำท่วมซ้ำสองปีเจอแผ่นดินไหวก่อนจำได้นะคะแผ่นดินไหวก่อนแล้วก็เจอน้ำท่วมซ้ำสองปีนะคะนี่เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเลยนะสำหรับน่านกระซิบรักนะคะวัดภูมินทร์เนี่ยใครไปก็ต้องเช็คอินตรงนี้แหละนะ
0: ครับ
1: ภาพกระซิบรักอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วเสร็จแล้วก็เวลาเราเห็นสิ่งอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือเป็นกู้บ้านกู้เมืองกู้ก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สื่อแล้วในความทรงจำที่ทุกคนมักจะจดจำไม่รู้ลืมพวกนี้นะแล้วเวลามีการก็เรียกว่าเหมือนกับเสียหายเกิดขึ้นนะฮะโอ้บางคนก็คิดไปต่างๆนานานะว่าเอ๊ะทำไมมันเหตุแบบนี้ทำไมต้องมาเป็นใช่ไหมครับมันต้องมากระทบกระเทือนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นสื่อถึงวัฒนธรรมก็ดีถึงวัฒนประวัติศาสตร์ก็ดีนี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าทำไมมันความยั่งยืนที่จริงแล้วมันก็สืบทอดกันมานับพันปีนับร้อยปีแต่จริงๆเราก็มาสะท้อนกันนะนุ๊กเลยว่าทุกอย่างนั้นน่ะมันเป็นอนิจจังนะครับความไม่แจ้งแจ้งของสรรพสิ่งไม่ว่าชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์สิ่งของนะครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็เปรียบได้กับอนิจจังที่ว่ามันไม่อะไรที่ยั่งยืนคงทนไปชั่วนิรันดร์ได้เลยนะฮะแม้กระทั่งชีวิตมนุษย์เราสุขภาพอะไรต่างๆนะแต่ว่าก็มันก็บอกเรานะครับว่ามันเป็นสัจธรรมแต่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะครับที่บอกว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะครับฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับอยู่กับคนรักก็ต้องอยู่กันด้วยความรัก
1: ที่นาน
0: ที่เข้าใจครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นเนี่ยที่นั่นเป็นไง
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอีแลนด์มาร์คจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงค่ะน่าเป็นห่วงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่เจอนะมันมีรอยร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอ
0: ครับ
1: บอกว่ามีค่ะมีกำแพงมีอะไรร้าวก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการฟื้นฟูอะไรกันมากน้อยแค่ไหนเขาใช้คำว่าวิกฤตอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันป้องกันยากอ่ะไม่รู้จะป้องกันยังไงเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าแผ่นดินไหวเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะคะ
0: ใช่ครับไปธรรมชาตินะฮ
1: ะ
0: ก็เราเวลาเราได้มองภาพในทีวีเนาะคืออะไรซ
1: ึ่
0: งเราก็จากการที่เสียหายนะทรัพย์สินนี่ครับที่ถูกพัดไปโคลนมันโอ้โหแบบแต่ละครั้งเนี่ยที่มันมาจากพวกก็เรียกว่านาจากบนภูเขาจากเนินดินอะไรที่มันถูกพัดพาลงมาเนี่ยนะคือสร้างความเสียหายเมื่อกี้เราก็เห็นใจนั่นคืออะไรบางคนร้องไห้เลยหมดเนื้อหมดตัวนะฮะคือบางคนก็ไม่รู้โทษใครนะเพราะก
1: ็
0: แหมแล้วเวลาเราฟังนี่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางครั้งก็ต้องระบายมันออกมาแรงๆกันว่าไม่มีใครมาดูแล

เลยร้องไห้คือไม่มีที่จะอยู่ไม่มีอะไรเลยสิ้นเนื้อประดาตัวหมายถึงว่าเสื้อผ้าก็ไม่ได้ติดตัวเลยวันนั้นพี่ดูบอกเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่ได้ติดมาเลยมันออกไปหมดเลยนี่ที่ใส่อยู่นี่ก็เสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆที่มาดูแลใช่ไหมครับบ้างอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยนุ้งเฉลยว่า

0: มันต้องชีวิตเก็บไว
1: ้
0: ปุษาไว้เพื่อนู่นนี่ต่างๆนะหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจริงๆแล้วเราก็ต้องเสียใจเราก็จัดรายการพวกนี้มานานหลายปีนะครับตั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกนี่ภาคตะวันออกก็เมื่อกี้เห็นแป๊บๆจังหวัดจันทบุรีใช่ไหมท่านเสรี
1: ใช่ค่ะใช
0: ่บ้านพังต่อหน้าต่อตาไปสักกี่หลังนะหลายหลังอยู่เหมือนกันเอาหลังคาเปิดไปหมดเลยอย่างนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เราต้องเอาใจช่วยกันทุกครั้งเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเหตุการณ์ต่างๆให้มันผ่านพ้นนะฮะแล้วก็บางคนนี่มันทำใจไม่ได้เงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็น่าเห็นใจรัฐบาลนะครับเพราะว่ามาทุกรอบทิศทางนะครับที่สิ่งที่จะต้องมาดูแลเอามาแก้ปัญหาที่น้องพูดสิวแล้วพูดถึงทางภาคใต้เนี่ยพี่ก็ตกใจเหมือนกันเมื่อคืนพี่ดูข่าวเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ
1: ใช่มันเป็นไปแล้วจริงๆเนาะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงในเรื่องยิงจากเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะดูแล้วน่ากลัวมาก
0: มันนอนไหวมั้งจะอะไรเราเองเราอยู่ในภาพนี้เราแสดงอะไรมากออกไปไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยใช่ค่ะคือเราไม่รู้ความจริงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราก็ติดตามข่าวเหมือนกับคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเราก็เห็นภาพว่ามันดูแล้วมันน่ากลัวขึ้นทุกวันอ่ะเอาจริงๆ
0: ครับ
1: นะคะ
0: แล้วก็วิเคราะห์ไปต่างๆนานานะทีพี่ก็ฟังก็เราก็ฟังฟังแล้วก็เขาวิเคราะห์เราฟังเราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเชื่ออะไรที่มัน
1: ใช่ค่ะเราก็ต้องดูหลายมุมเอาจริงๆนะเราจะติดตามตามสำนักข่าวที่เราเชื่อถือได้อย่างสำนักข่าวไทยกว่าที่เราจะกันกรองอะไรออกไปเนี่ยแน่นอนต้องเต๊ะมันต้อง 100% นะไม่ใช่99ด้วยซ้ำนะคะพี่หมอ
0: เนี่ยพี่บอกตรงนะพี่ว่าเอาสมทเนี่ยนะมีข้อมูลที่คือพี่ว่าใช้ได้เลยนะ
1: ใช่คือเราเป็นสำนักข่าวเหมือนแห่งประเทศไทยนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะช้ากว่าช่องอื่นหน่อยแต่มันดีกว่าออกไปแล้วมันเสียหายแล้วพี่หมอ
0: ใช่พี่ฟังน้องด้งวันนั้นคุยไปเจอเขาก็บอกน้องด้งก็เวลาเราสรุปข่าวบางทีเราดูมาตั้งเยอะแยะไปหมดนะแต่พอเขามาสรุปเอ้ามันชัดเจนมันเข้าใจแล้วมีข้อมูลที่ข้อเท็จจริงมันน่าจะโอเคนะ
1: คิ
0: ดว่านะ
1: มันต้องเป็น
0: ไม่ว่าจะหลายๆคนอ่ะที่ในช่องเนี่ยช่องอสมทนี่พี่ว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำนะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันช้ากว่าช่องอื่นก็ไม่เป็นไรเราขอข้อมูลที่แบบคือมันต้องจริงมันต้องอยู่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงนะคะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้กับคนพื้นที่เนาะที่ติดตามข่าวสารอยู่นะคะคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่นะขอให้ทุกคนปลอดภัยถ้ามีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพาคนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เรามีมือถือมือเน็ตนะคะ
0: มีแจ้งไว้แต่ใหม่เนาะณปัจจุบันเนี่ยน้องสิบไรเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องกล้องวงจรปิดเรื่องคือที่มันเน็ตอะไรที่มันนะมันยังไงมันถึงเกิดเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก
1: ็
0: พอไม่เป็นไรครับเราก็ตามข่าวไปเรื่อย
1: ๆไอ้เรื่องปืนเนี่ยพี่หมอเนาะเรื่องปืนมันเหมือนยาเสพติดตอนนี้มันแก้ไม่ได้เนาะปืนกับยาเสพติดนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดไหมในบ้านเราตอนนี้เนาะ
0: ก็
1: ทุกคนก็มีปืนกันง่ายๆเหรอฉันก็มีปืนเธอก็มีปืนบ้านตรงข้ามก็มีปืนอ่ะฝั่งขวาก็มีซ้ายก็มีทุกบ้านมีกันหมดเลย
0: ที่สำคัญเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าอะไรนะปืนที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยยังไม่มากเท่ากับปืนที่ปืนเถื่อนนะ
1: ป
0: ื
1: นเถื่อนที่หาซื้อมาจากออนไลน์จาก
0: เน็ตเยอะมากๆเนี่ยนะครับ
1: นำเข้ามาจากไหนไม่รู้
0: ค่ะเราจริงๆเราก็ไม่อยากจะไปพาดพิงอะไรมากมายนะคืออะไรว่าแต่เราก็เป็นห่วงสังคมความเป็นปกติสุข ในสังคมนั้น

0: นะครับก็ต้องอยู่ด้วยความอะไรอ่ะมันด้วยความสงบด้วยความแบบใช่ไหมฮะการที่ปลอดภัยนะฮะเนี่ยมันก็เลยมันกระจายไปหมดเลยว่าตกลงแล้ววันนี้เราแม้แต่พี่เองไม่พี่ขับรถเดี๋ยวนี้พี่ระวังมากนั่นคืออะไรน
1: ะ
0: เราเห็นว่าบางคนนิดเดียวมองหน้านิดเดียวเอาละชักปืนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ชัก
0: หูนั่นแหละอะไร
1: เราก็หลบนะเราก็ไม่ค่อยอยากสู้กับใครเนาะเดี๋ยวนี้จริง
0: ครับ
1: หลบ
0: ก
1: ็เลย
0: ก็ภาวนานั่นคืออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: คือตอนออกจากรถก่อนจะไปไหนพี่ก็ต้องคาถาเมตตากรุณามุทุตาอุเบกขาพุทโธพุทโธก่อนเข้าเกียร์
1: ก่อนจะขึ้นรถ
0: ก่อนจำใจว่าวันนี้อย่าได้เจอเลย
1: อย่าได้เจออะไรที่เป็นที่เป็นภัยอะไรอย่างนี้เหรอคะอ๋อต้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้นะต้องเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนพุทธังวังตาธรรมังวังหรือจะเพิ่มบทใหม่ๆขึ้นมา
0: พุทธังแก้วคราดกำลังแก้วคราดอะไรประมาณนั้นนะ
1: แก้วคราดมันถึงขนาดนี้ไปแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรพอพูดถึงส่งท้ายนิดนึงก่อนจะตอบคำถามเรื่องความหดหู่อีกหน่อยนึงนะในนี้ก็หดหู่แล้วนะคะคือเนี่ยมาจากว่าดูภาพข่าวที่พิจิตรอ่ะคุณตาคนหนึ่งแกอยู่คนเดียวอายุ78แล้วพี่หมอก็เสียชีวิตมาแล้วน่าจะประมาณสัก3วันน่ะในมือเนี่ยกำยาดมอยู
0: ่ครับ
1: คาดว่าก่อนจะล้มลงอาจจะเริ่มรู้สึกไม่สบายเพราะว่าจากสภาพที่กู้ภัยไปเจอเนี่ยเหมือนคุณตาจะพยายามพยุงตัวเองลุกขึ้นมาหลังจากล้มแล้วก็มือนี่คว้ายาดมมากำไว้นะคะแต่สุดท้ายคงไม่ไหวแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวจริงๆนะคะจนกระทั่งมีคนมาพบว่าเสียชีวิตแล้วอยู่คนเดียวญาติเนี่ยจะแวะมาดูเป็นครั้งคราวมีอสมกับเพื่อนบ้านคอยนำอาหารมาให้แต่ว่าช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกหนักก็เลยห่างการดูแลกันไปก็เลยไม่มีใครรู้ว่านาทีสุดท้ายที่คุณตาจะนอนแบบเนี้ยโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยต้องเจออะไรแต่ว่าไอ้ภาพยาดมที่ยังกำอยู่ในมือเนี่ยหน่วยกู้ภัยบอกว่าโอ้เห็นแล้วกดถูไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นภาพจากสมาคมกู้ภัยชาละวันจากพิจิตรค่ะพี่หมอก็เลยนึกสะท้อนว่าเราเคยคุยกันแล้วในเรื่องนี้ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะมีคนชราอยู่ลำพังแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้เนี่ยมากขึ้นไหมพี่หมอว่าม
0: ีโอกาสมากเลยครับคืออะไรว่าม
1: ากเลยเนาะ
0: คือณทุกวันนี้นั่นคืออะไรเราก็ย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ
1: เต็ม
0: ตัวแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉะนั้นเวลานี้นะครับ เราก็เห็นนั่นต้องถือแล้วว่าหลายประเทศเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะ
1: ให
0: ้คำว่าให้ความสำคัญเนี่ยนะมันหลายมิติมากๆเลยนะโดยเฉพาะแน่นอนครับผู้สูงอายุพี่ว่านะ90%ก็ได้ที่จะต้องมีโรค
1: ประจำตัว
0: โรคใดโรคหนึ่งหรือหลายๆโรคอยู่ในคนคนเดียวกันนะทีนี้เราก็ต้องมองกับที่เราก็รู้เสมอว่าโรค NCD โรคไม่ติดเชื้อโรคชราใช่ไหมครับอะไรตำนองเนี้ยแล้วก็มันก็ต้องเชื่อมโยงเป็นเรื่องของสุขภาพจิตที่ว่าสิ่งนี้นะครับคุณศิลวัฒน์จะต้องใส่ใจดูแลอย่างจริงจังนะครับนะงบประมาณมหาศาลในแต่ละปีเนี่ยพี่ว่ามันต้องมาทุ่มมาตรงนี้ดูแลให้ทั่วถึงอย่างที่น้องศิลวัฒน์ว่าคุณตาอายุ78เห็นไหม78เนี่ยน้องศิลวัฒน์ว่าอย่าลืมนะถ้าดูแลดีๆเนี่ยบางคนแบบยังอยู่ได้น่าจะนานกว่านั้นอยู่หลายปีแต่ว่าการที่จะพูดง่ายๆว่ารู้ว่าพื้นเพหรือว่าสภาพการเป็นอยู่เนี่ยนะไม่ใช่เห็นได้ยังมีชีวิตอยู่ยังนั่งกินได้เลยแต่ต้องมองลึกไปว่าคนอายุขนาดเนี้ย นะครับโดยเฉพาะอสมเนี่ยนุ่นคือเราอยู่ใกล้ชิดที่สุดก็อาจจะดูแลโรคประจำตัวโรคไหนอะไรต่างๆความดันเบาหวานไขมันโรคอะไรต่างๆมันต้องมีประวัติดูให้ชัดเจนคืออะไรแล้วโรคพวกนี้มันมีโอกาสที่จะวูบโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยอย่างที่เราเจอนั่นคืออะไรว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะปัจจุบันก็เรียกว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดใช่ไหมหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดทั้งมันเป็นความเสื่อมโดยธรรมชาติของผู้สูงอายุอยู่แล้วนะฮะพี่ถึงบอกว่าจะมีสักกี่คนนะครับที่จะเข้าใจว่าอะไรที่ควรกินอะไรที่ไม่ควรกินเมื่ออยู่อายุขนาดนี้ไม่ใช่เอาอะไรให้กินก็ได้กินนะฮะแบบกินโอ้ยังกินได้ยังกินข้าวเป็นจานสองจานสามจานนะครับเอาของอร่อยๆเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่านั่นนะเปรียบเสมือนยาพิษที่ให้กินเข้าไปนั่นเลยของหวานที่อร่อยอร่อยเนี่ยซัดเข้าไปถ้าคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะนุ่งติ๋วเลยเอ้ยนะพวกไขมันก็เหมือนกันพวกถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองพวกเกี่ยวกับระบบเลือดทั้งหลายเนี่ยนะคือพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนบางคนที่เราเคยพบบอกว่าคนที่มีไขมันในเลือดสูงใช่ไหมนั่นคืออะไรแล้วก็ควบคุมได้ไม่ดีแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนู่นนี่นั่นวันดีคืนดีเนี่ยไขมันที่มันเกาะทำผนังหลอดเลือดมันร่วงลงมาหรือมันนั่นออกมาเนี่ยมันไปอุดตันใช่ไหมอุดตันทีนี้เส้นใดเส้นหนึ่งทำให้วูบทำให้มันเอาไม่ทันเลยนะที่ทันด่วนเนี่ยเนี่ยพี่ก็พูดให้ฟังว่าพี่เองในทุกวันเนี่ยพี่เอ้ยทีมันมีอะไรผิดปกติปั๊บเรารีบไปละใครจะว่าพี่ตกจริตก็ช่างเหอะใช่ไหมพี่พยายามหนึ่งนะตอนนี้หนึ่งความดันท่องวัดอยู่เรื่อยเลย
2: วัดตลอดใช่ไหมคะ
0: วัดตัวมันเป็นเงื่อนเวียนหัวมันอะไรมันครับ
2: มันช่วยยังไงได้พี่หมอการวัดความดันบ่อยๆ
0: โอ้ความดันนี่เป็นเรื่องที่คือพี่ฟังคุณหมอหลายๆท่านก็บอกว่าความดันเครื่องวัดความดันนี่ก็จะต้องติดบ้าน
2: ค่ะ
0: เขาบอกซื้อเครื่องวัดความดันติดไว้กับบ้านดีกว่าไปซื้อมือถือก็บอกคุ้มกว่าน ี่แสดงว่าไอ้ของความดันนี่ตัวความดันโลหิตสูงต่ำเหมือนเนี้ยก็จริงๆอ่ะแม้ทั้งคุณหมอนี่เวลาไปหาถ้าคุณหมอดูแลใจใส่จริงๆก็จะสั่งเสมอว่าคุณลุงต้องวัดทุกสามเวลาแล้วบันทึกมาให้หมอดูเช
2: ้
0: าของวันเย็นก่อนนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพราะความดันมันสวิงบางทีมันขึ้นนึกจะขึ้นมันก็ขึ้นบางทีมันวูบลงมาโดยเฉพาะถ้าคนที่กินยาลดความดันหรืออะไรอยู่เนี่ยนะคือต้องจดจำต้องจดไว้บันทึกให้เรารู้ว่าอ้อนะฮะถ้าความดันอย่างนี้ไปเจอคุณหมอบอกโอ้ยมันแตกเว้ยปกติความดันกลางวันสบายปกติแต่พอกลางคืนพอเย็นๆมืดๆค่ำๆนี่มันอยู่ๆมันขึ้นมาเฉยๆฉะนั้นต้องดูว่าเวลาวันเวลาความดันในแต่ละช่วงเนี่ยของวันเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่บอกสื่อไปถึงว่าเรานี่เป็นอะไรคุณหมอจะได้ปรับให้ถูกนะครับสิ่งนี้บางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือเราเห็นในสื่อหลายว่าคนที่อายุหนุ่มๆสาวๆเนี่ยบางทีพวกเนี้ยอยู่ๆก็วูบอยู่ๆก็ล้
2: ม
0: นะที่เราเห็นมาเยอะทั้งหมดที่ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องดูแลใจใส่จริงๆโดยเฉพาะพี่ก็ว่าอสมที่จริงก็ได้รับการฝึกเรื่องของการเรื่องสุขอนามัยเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะของชุมชนเนี่ยนะ
2: ฮะ
0: อันเนี้ยมันจะต้องถึงจริงๆแล้วก็ควรจะแนะนำเรื่องนี้แหละเรื่องการดูแลเวลามีปัญหานะเรื่องสุขภาพว่ามีโรคประจำตัวอะไรพวกนี้หรือแม้แต่การให้ความรู้นะครับเวลาไปคุยไปบอกไปอะไรต่างๆเนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยนึกถึงแล้วโอ้กินได้นอนหลับไม่ต้องกลัวตายไม่ตายหรอกอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างที่เข้ามาก็เรียกมามีบทบาทก็เรียกว่ามีมันแทรกซ้อนโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: นะ

0: อย่างพี่เนี่ยนะน้องสื่อหลายเมื่อก่อนพี่ไปพี่เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแสงแดดพี่ก็ตอนที่เราออกแดดตาแดดออกกำลังกายนู่นนั่นมันก็สบายแข็งแรงไม่เป็นไรเลยนะพี่ไปเมืองจีนตั้งแต่เดือนที่แล้วพี่ไล่ฟังโอ้โหพี่หักผมแบบไอ้เราอายุขนาดนี้แล้วเรายังไปทำอย่างนั้นได้ยังไงกลับมาทบทวนนะแล้วพี่ก็เจ็บมันก็กลับมาเจ็บหลังเจ็บปวดเอวเลยต้องมานานพี่จะไล่ฟังอยู่ๆนะพี่มันพอดีพี่ซื้อเครื่องมาเครื่องหนึ่งไว้เครื่องไอ้ตัวเรียกว่าเหมือนกับสนามแม่เหล็กโลกอะเตียกเครื่องอะไรนะอาร์ตอะไรพี่ก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีคู่มืออยู่เฮ้ยพี่ไปนั่งเลยนี่เลยไปนั่งเท้าเหยียบนะโอ้โหนั้นพี่ตลาดใจเลยพี่บอกไอ้อยู่หลังมันหายไปเลยพี่หายเลยนะ
1: ค่ะโอ้ยไปจีนนี่คือก็จะได้แบบเนี้ยจริงๆเมื่อก่อนก็เคยซื้อมาได้ผลนะก็ยังใช้อยู่เลยเครื่องนวดอันนี้ซื้อเครื่องนวดมา
0: ครับ
1: ขาราคาหลักร้อยเองเอ้ยมันก็โอเคนะ
0: ครับอันนี้ของพี่ก็ดูฟังก์ชันมันใช้ได้เยอะลดน้ำหนักช่วยระบบเลือดพยายามทำด้วยตอนนี้ชาเจอมือเท้าหายเลยแหมแฟนคลับที่บ้านก็ลองทำบ้างเมื่อก่อนไม่เชื่อหรอกไม่ค่อยเชื่อใครไอ้เขาลองโอ้ปวดน่องปวดดีดีใช่ไหมพี่ก็ว่าสิ่งบางอย่างเราไม่ใช่เชื่องมงายทำไมได้ทดสอบก็เราปัจจตังรู้ได้ด้วยตัวเองยังใช้ได้อยู่อันนี้แหละที่พี่ให้ข้อมูลว่าเราก็พออย่างนี้เราประมาทกับชีวิตไม่ได้นุ้งสลายทุกอย่างจะกินอะไรเข้าไปในปากแต่ละครั้งแต่ละคำเนี่ยต้องนึกให้ดีเลยไอ้ความอร่อยที่เราเคยชอบเคยนู่นนี่นั่นมันไม่ได้นะเราต้องนึกถึงว่าเข้าไปข้างในแล้วมันจะยังไงถูกไหมครับในระบบต่างๆ
1: เข้าไปแล้วมันอยู่ที่เราตรงไหน
0: ครับโอเคก็คุยกันไปของปากของคอ
1: ฝากไว้นะคะเรื่องสุขภาพหลายเรื่องเนาะนะคะคุยกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจดหมายฉบับเดิมนี่แหละมันยังไม่สาแก่ใจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่หมอจะมาลงลึกรายละเอียดอีกสักครั้งนึงเนาะพี่หมอเนาะ
0: ได้ครับ
1: เพื่อที่ให้คนอื่นเขาจะได้รู้สึกว่าฟังแล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันใครที่ไม่ได้ติดตามก็เดี๋ยวจะไม่ได้รู้ว่าจดหมายฉบับนั้นเนี่ยมันมีอะไรถึงทำไมสัปดาห์นี้เนี่ยเรามาตอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวได้ประโยชน์แน่ๆเลยนะคะพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
14: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: 21:48 นะคะหัวหินก็ใกล้กับกรุงเทพมากๆเลยนะคะใครอยากจะไปก็สบายมากนะคะถนนหนทางนี่คือสะดวกค่ะเดี๋ยวนี้พี่หมอเนาะขับรถไปแค่2ชั่วโมงนะประมาณนี้เนาะ
1: คร
0: ับ โอ้หิน
1: ไปได้ถ้ารถไม่ติด
0: ถ้ารถไม่ติดแล้วใช่ค่ะพระราม2รอพระราม2เสร็จแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เนาะแต่ว่าอยากจะไปก
1: ็ฟังเพลงหัวหินชิ้นบรักก็รู้สึกมันเศร้าๆนิดหน่อยนะ
0: เศร้าจริงแต่ก็มันก็เป็นเพลงอะเนาะนะคะ
1: ครับ
0: มาย้ำจดหมายฉบับนี้กันนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราบอกว่าเดี๋ยวมาตอบกันใหม่นะคะเพราะว่ามันใกล้หมดเวลานะคะจริงๆก็ถามมาสั้นๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องเซ็กที่รู้สึกว่าเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าคนที่เขาเจอปัญหานี้เนี่ยเขาถามมาเนี่ยนะคะคนอื่นน่าจะได้ประโยชน์ด้วยอ่ะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้เขาอายุ52พี่หมอภรรยาคนปัจจุบันเนี่ย45ก็แน่นอนทั้งคู่เนี่ยเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายผู้ชายอายุ52เนี่ยเขาบอกว่าตอนเลิกกับภรรยาคนก่อนๆเนี่ยนะทัศนคติไม่ตรงกันคนแรกสวยมากในสายตาของคนทั่วไปนะฐานะก็ร่ำรวยไม่มีความลำบากใดๆเลยแยกกันอยู่ ในได้3ปีมีลูก1คนพอมาอีก1ปีก็มีแฟนใหม่ก็เป็นสาวสวยอีกแล้วรวยอีกเส้นเคยโอ้โหชีวิตนี้อายุ35อยู่กัน2ปีต้องแยกกันอีกเพราะว่าขี้หึงมากจนหมดอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องเซ็กนะคะเพราะว่าฝ่ายผู้ชายนี่นะภรรยารวยก็จริงแต่ผมก็ฐานะดีนะรวยก็รวยไปแต่ผมก็ฐานะค่อนข้างดีเหมือนกันผมก็มีกิจการเป็นของตัวเองแต่ระดับมั่นคงเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ง้ออะไรกันนะขี้หึงก็แยกกันอยู่ผมครองความเป็นโสดเป็นม่ายมาประมาณ1ปีก็เจอกับคนใหม่เมื่อ3ปีที่แล้วคราวนี้ก็ ตัดสินใจอยู่ด้วยกันแปลกใจมากเลยว่าไปหลงผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงคนที่3พี่หมอเพราะว่าไม่ใช่คนสวยอะไรเลยฐานะก็ไม่ค่อยจะดีแถมทราบประวัติว่าเคยทำงานในสถานอบอุ่นนวดมาก่อนด้วยซ้ำบางครั้งก็คิดอยากจะเลิกกับผู้หญิงคนนี้แต่มันตัดใจไม่ได้เพราะความดีและปฏิบัติดูแลผมอย่างดีเลยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะเรื่องเซ็กเก่งและเข้าใจผมจนผมคิดไม่ถึงคำถามคือว่าจะทำยังไงครอบครัวไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับภรรยาคนนี้แต่ผมหลงเธอเหลือเกินโดยเฉพาะความสุขทางเพศที่ได้จากเธอผมคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่รบกวนอาจารย์ตอบด้วยค่ะปิดท้าย
1: ครับ
0: ตอบอีกสักทีว่า
1: คือ
0: แสดงว่าโอ้โหผู้ชายคนนี
1: ้ถ้าเราพูดถึงเรื่องเพศเรื่องความสุขทางเพศในน้องสุไลเพราะเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าธรรมชาติที่เขาสร้างผู้หญิงผู้ชายเป็นคู่กันนะครับแล้วก็สืบทอดเผ่าพันธุ์มาได้ปรับมาจวบจนถึงวันนี้นะครับก็แน่นอนครับมันเป็นเรื่องของแรงขับของทางเซ็กซ์นะครับที่จะต้องมาถึงวัยถึงช่วงนะที่เป็นแรงขับของฮอร์โมนนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเมื่อถึงการเวลาที่จะต้องมีการสืบทอดเผ่าพันธุ์นี่เราพูดในแง่ของหลักธรรมชาตินะฮะนั่นคืออะไรแต่ว่าความหมายของความสุขทางเพศนะครับมันอาจจะแยกออกไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสุขหมายถึงว่าเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันมีหลายมิติมิติแรกเราคิดว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดหรือว่าสืบพันธุ์นะครับไม่ให้สิ้นอะไรนะไม่ให้สิ้นพันธุ์นะอย่างนี้นะเขาบอกว่าที่จริงแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบนี้นะครับมีเซ็กแบบเนี้ยก็มันไม่จำเป็นจะต้องเน้นว่าจะต้องมีเซ็กวันเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งอะไรต่างๆนี่นะ ซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็อาจจะธรรมชาติก็เรียกร้องให้มันมีการมีเพศสัมพันธ์นะอันแล้วแต่ก็ได้จังหวะโอกาสเลยก็ว่ากันไปนั่นแต่หมายว่าในมิติเนี้ยอาจจะไม่ได้นึกถึงคิดว่ามันเป็นธรรมชาตินะผู้ชายพอนึกถึงได้มันก็นะมันถึงมันรู้สึกว่ามันเกิดอารมณ์ทางเพศมาแล้วก็มีทางออกก็คือการระบายออกด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับคนรักกับภรรยาแล้วก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบ

0: นี้นะครับมันก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติที่แบบที่คนไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงนะที่ก็บอกที่จริงแล้วเนี่ยในธรรมชาตินั้นมันจะมีสิ่งมันก็เรียกมีอะไรนะมีความลี้ลับมันซ่อนอยู
1: ่
0: นะมันเป็นก็เรียกว่าเป็นความสามารถหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่ทำให้ต้องค้นหาสืบต่อคือพี่เวลาพี่ทำตอนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกพี่พยายามไปค้นมาหมดทุกตัวเลยว่าตกลงแล้วไอ้เรื่องเพศเนี่ยมันเป็นมายังไงในแต่ละวัฒนธรรมในแต่ละอะไรต่ออะไรมันก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้เราพี่มาประมวลแล้วก็ปัญหามันเยอะอีกอันในเสพสมมติสมเนี่ยนะครับแล้วก็มาวนถึงตรงว่าทำไมในที่สุดแล้วเนี่ยมันทำไมเรื่องเพศทำไมก็ต้องมาเรียนกันนะครับแล้วก็ในวัฒนธรรมต่างๆใช่ครับแล้วก็ข้อมูลนะตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในแต่ละชาติในแต่ละวัฒนธรรมนะหลายประเทศนะหลายวัฒนธรรมเนี่ยก็ค้นมาตั้งนานเลยนะคืออะไรวะนี่ตกลงแล้วปัญหาทางเพศมันเกิดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเหมือนกันนะที่เกิดความไม่สมดุลเกิดไอ้เรื่องของไม่ความพึงพอใจหรืออะไรต่างๆไว้แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยมันลึกมากนะน้องกระไรถ้าเกิดว่าถ้าเราจะคิดที่จะให้เข้าใจในเรื่องเพศอย่างแท้จริงเนี่ยวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นก็เรียกว่าเพศศึกษาแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมมันแตกต่างในประเทศไทยเรานี่แทบจะไม่มีนะเพศศึกษาตามแบบฉบับของไทยเราแทบจะไม่มีเราเองนะครับต้องไปศึกษานะครับจากงานวิจัยของประเทศอื่นๆนะที่มันเปิดขึ้นมาค่อยๆเปิดขึ้นมาบ้านเราเมื่อก่อนในเรื่องเพศพูดไม่ได้เลยนะครับแม้แต่ทั้งหลายๆพี่ก็อ่านมาหมดนะวัฒนธรรมของเพศศึกษาอินเดียเพศศึกษาของจีนนะแล้วก็คนจริงๆแล้วน้องจุฬาจะมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกนะครับที่เราก็เคยได้ยินว่าเรื่องรสนิยมเรื่องของทัศนคติเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ที่เรารู้เวลาจะเลิกผู้หญิงผู้ชายคนสักพักเนี่ยมันจะเลิกกันเนี่ยเพราะว่ามันอะไรกันโดยเฉพาะเรื่องนี้มันอ่อนไหวเรื่องเพศเนี่ยน้องจุฬาถ้าที่ดูนะถ้าที่เคยจากปัญหาที่เขียนกันมาเยอะแยะไปหมดเพราะว่าก็เรียกว่าคือความไม่ทำความเข้าใจกับระหว่างกันไม่เรียนรู้อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เขาบอกกันเลยนะโดยเฉพาะเรื่องเพศนั้นจะต้องดูแลกันนะเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะดูแลกันหรือพี่ยังจับได้เลยเมื่อกี้เรียนรู้ที่จะดูแลกันเราจะเป็นผู้หญิงบางคนบอกเฮ้ยคือคบกันใหม่ๆหวังว่าไอ้ผู้ชายก็จะต้องพาฉันขึ้นสวรรค์ต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแต่ออกเข้าจริงๆเนี่ยเราสังเกตไหมมันทำไมต้องมาแยกกันโดยที่ว่าอยู่กันไม่ทันพ่อเข้าเป็นทันดำอะไรต่างๆพวกเนี้ยฉะนั้นตรงเนี้ยมันต้องเรียนรู้อาการสื่อสารให้ด้วยเรื่องเนี้ยนะครับเราต้องไม่อายกันต้องยอมรับความบกพร่องในแต่ละฝ่ายนะความที่จะมาปรับให้มันเข้ากันเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายบางคนก็คิดว่าข้าพเจ้านี่มันต้องเป็นใหญ่เป็นผู้นำอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกันนะเจ้าที่บอกว่าคนที่คบกันต้องเรียนรู้นะครับเรื่องรสนิยมโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์เรื่องของหลายอย่างนะบางคนไปอยู่พอไม่ถูกใจถูกพออยู่ด้วยกันก็ดีพูดกันดีๆเนี่ยอยู่กันโอ้หวานชื่นพอเรื่องเซ็กซ์ไม่ลงตัวอะไรนะแทบจะไม่มองหน้ากันนะครับผู้หญิงเองบอกโอ้ฉันนั่นเหมือนกับถูกลงโทษเธอไม่ดูแลฉันจนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฉะนั้นเปิดใจนะครับคือหลายคู่เวลามาปรึกษาพี่พยายามที่จะบอกเรื่องเหล่านี้นะครับทุกคนน่ะมันเรียนรู้กันได้มันปรับได้มันแก้ได้แต่อย่าคิดบางคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปอะไรปัญหาที่เกิดคือไม่รู้ไม่ซีไม่ได้นะครับนะฮะอย่างที่เราเห็นบางคนโอ้บางคนหน้าตาเซ็กซี่ผู้หญิงรู้ดูแล้วนะแต่ว่าเวลาไปมีเรื่องนั้นจริงๆอ่ะเข้าไปไม่ได้คือที่พี่จะพูดให้ฟังว่าผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงนะมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นตำราผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงนะครับซึ่งถูกเขียนโดยผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาประสบการณ์ตัวจริง นะครับมา

0: ขียนเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสังคมให้รู้ว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะผู้หญิงในวัยแรงสูงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่สวยต้องเป็นอะไรทั้งสิ้นนะและเขาสามารถที่จะเข้าใจผู้ชายได้ดีกับรู้จักปรนนิบัติดูแลใจใส่นะครับเขาเองอ่ะเขาพยายามที่จะเอาตัวเองเข้าแรกเข้ารู้ก็เรียนรู้เรื่องนี้เขาถึงไปบอกไปว่าใครก็ตามผู้ชายคนไหนที่จะได้มีเซ็กกับเธอเนี่ยจะประทับใจไม่รู้ลืมที่เขาเลยมาถึงน้องคนนี้ที่ว่าปัญหาตรงนี้คืออะไรว่าเขาจะเป็นใครมาก็ตามเขาเคยทำงานมาอย่างนี้แต่ว่าเบื้องหลังแต่ว่าณวันนี้มันไม่ใช่นะใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งเนี้ยผู้หญิงทั่วไปก็ต้องทำได้นึกอะไรอย่าไปอายอย่าไปต้องปรับตัวปรับได้หมดครับนะฮะนั่นแหละครับ
1: หมดเวลาพอดีที่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะชิ้นสั้นค่ะ
0: นะครับเบอร์นะครับ0876977666อย่าลืมนะครับไปปรับตัวให้เป็นผู้หญิงไฟแรงสูงให้ได้ขอให้มีความสุขทุกครอบครัว
1: นะคะนั่นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วนะสำหรับชีวิตคู่นะคะ
0: คร
1: ับ สัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาแบบนี้วันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
10: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโด

0: โดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วม

0: โหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
8: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกท่านนะคะ 5:13 น.เช้าวันจันทร์24 สิงหาคม 2569นะคะมาพบกันเหมือนเดิมค่ะในรายการข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็Facebook นะคะเพจของเราลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ช่วงซุปเปอร์เฟชั่นด้วยนะคะสวัสดีทักทายตะวัดส้มตำจากชุมพรมาแล้วนะคะพี่หนูขำเพลงมาบอกรักกันแต่เช้าเลยพี่สสิธรศรีวิรัตนะคะพี่ธัญรัตน์โยธาแสนพี่ศรีไวสารเกตพี่ปาโมจากจังหวัดตราดพี่สมพรจากโคราชพี่วัชรีก้อนทองนะคะวันนี้ก็ตื่นเช้ากันมาหลายท่านเนาะมาทักทายกันนะคะแล้วก็พี่สุวินพี่อ๋อตื่นฝนก็ตื่นด้วยเหรอคะพี่ชุมพรใช่ค่ะวันนี้ทั่วทุกภูมิภาคเดี๋ยวดูให้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้จะหนักพอสมควรเลยนะคะที่จะถล่มโดนถล่มเต็มๆเลยวันนี้ก็จะมีภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากนะคะวันนี้เต็มๆ 60% อีสานลดลงหน่อยเหลือ 40% ของพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่าจะหนักบางแห่งที่หนองคายมึงกาฬและนครพนมส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ของพื้นที่ค่ะจะหนักบางแห่งอยู่ที่แถวนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออก 60% จะหนักอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดอ้าวสรุปทุกจังหวัดเนาะภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งวันนี้ลดลงมาหน่อยนึงเหลือ30%ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่แถวประจวบชุมพรสุราษฎร์นะคะอันนี้ฝั่งตะวันออกเนาะถ้าฝั่งตะวันตกก็ 30% เหมือนกันนะคะจะหนักอยู่ที่ระนองนะคะจังหวัดเดียวกรุงเทพปริมณฑลหนักสุดเลยวันนี้ 70% ของพื้นที่ค่ะก็ถือว่าต้องต้องเตรียมรับมือเนาะสำหรับชาวกรุงเทพนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุบอกว่าจะมีพายุโซนร้อนชื่อว่านาราหรือนารานี่แหละนะคะที่บริเวณอ่าวตังเกียนะคะแล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่จะพัดปกคลุมทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะอันนี้วันนี้ไปจนถึง29ค่ะที่จะต้องรับมือกับพายุโซนร้อนลูกนี้นะคะนาร่าที่ว่านี้ส่วนช่วงปลายเดือนนะคะ27-29ทั่วทุกภูมิภาคจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ถกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศพม่าลาวตอนบนอยู่นะคะก็อาจจะทำให้ไทยได้รับผลกระทบด้วยนะคะไอตัวพายุโซนร้อนนาร่าเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของจีนนะคะแถวมณฑลกวางจีวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะ24-25มันไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็จริงแต่ก็มีผลกระทบนิดหน่อยใครที่จะเดินทางไปจีนนะคะไปกวางซีเนี่ยก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าเนาะในช่วงที่เราต้องรับมือโอ้ประเทศไทยเจอหลายอย่างเนาะเจอสารพัดสารเพทุกเรื่องราวที่หนักสุดวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะใครที่จะโทรเข้ามาในช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะก็โทรได้ค่ะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอหนักก็คือเรื่องของ3 จังหวัดชายแดนใต้นะคะตอนนี้ที่คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันเป็นรายชั่วโมงเลยนะคะเป็นรายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของภาคใต้นะคะโอ้เป็นอะไรที่น่าห่วงมากๆณขณะนี้นะคะมีขนาดเมื่อคืนก็ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยนะคะก่อนหน้านั้นก็มีป่วน51จุดเป็นอย่างน้อยนะคะที่กรณีคนร้ายนะคะยิงตำรวจชุดสืบของสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะเข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านเมืองฉลามตำบลไพวันอำเภอตากใบนราธิวาสตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะวันที่2สิงหาคมแล้วเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายนะคะนั่นคือดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วกับตาสิบตำรวจอำรานฮะซึ่งภายหลังเกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนต่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนสามารถระบุตัวผู้เกี่ยวข้องได้อย่างน้อย16คนแล้วไปควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามมา13คนเนี่ยค่ะในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่มีเสียชีวิต2รายแล้วก็มีผู้ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี1รายจากจำนวนคนที่เข้าสู่กระบวนการซักถาม13รายเนี่ยปัจจุบันนี้ปล่อยตัวกลับบ้านแล้ว4รายนะคะก็ปล่อยตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะก็ทยอยปล่อยมา4รายที่ว่านี้ส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายก็ออกหมายจับไปแล้ว7รายแล้วอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับอีก2สรุปภาพรวมมีคนที่ถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว9รายเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้หลบหนีพร้อมขยายผลการตรวจสอบคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือว่าอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งตำรวจก็ยืนยันว่าโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะตรงๆซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามพยานหลักฐานและก็กระบวนการยุติธรรมนะคะแต่ว่าท้ายก็เกิดเหตุนะคะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเมื่อคืนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะน้องลุง
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะก
1: ็ปวด
0: มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโหดร้ายมากเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้ก็เกิดที่ปานาเระนะคะที่ปานาเระเมื่อคืนนี้มีลอบวางระเบิดนะตำบลพ่อมิ่งส่งผลให้แรงสะเทือนไปถึงบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะมีรถขยะมีรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลพ่อมิ่งถูกเผาทำลายยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวรายละเอียดวันนี้เช้านี้ก็คงจะชัดเจนนะเพราะว่าที่นั่นพอช่วงกลางคืนเนี่ยมันรู้สึกมันน่ากลัวนะ
1: ครับ
0: พอช่วงค่ำอ่ะ
1: มีคลิปหนึ่งนะที่กลุ่มคนร้ายอ่ะพี่ที่เขาจะไปเผาทำลายร้านสะดวกซื้ออ่ะแต่อันนั้นเนี่ยเขาก็ยังคือต้องบอกว่ายังดีที่ให้พลเมืองดีเนาะให้บรรดาพนักงานให้บรรดาคนที่ซื้อของอยู่เนี่ยออกไปให้หมดอ่ะแบบกลับไปให้หมด
0: ใช่ประกาศที่จะประกาศใช่แต่ว่าโอ้โหถืออาวุธมาแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยเนาะ
1: ค
0: ือเอาจริงๆนะเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนกับย้อนกลับไป50ปีที่แล้วเลยอ่ะคุณ
1: โอ้ใช่
0: เนาะเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนั้น ถืออาวุธมาแล้วก็ประกาศออกจากร้านแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้สัญญาณยิงปืนแล้วก็พากันหนีแล้วก็นั่นแหละเห็นในคลิปเลยเซเว่นโดนเผาไปมันเหมือนไม่มีคือมีแฟนจริงเนาะ
1: กับกลุ่มนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดูเหมือน
0: เขาต้องการไหนอ่ะ
1: เขาต้องการประกาศศักดาให้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขารวมกำลังแล้วเนี่ยนะเขาจะสามารถก่อเหตุได้ที่ไหนยังไงบ้างเนาะ
0: นั่นสิแล้วก็ไอ้เรื่องว่าโดนเฮลิคอปเตอร์กราดยิงลงมาอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าได้รับการยืนยันจากทางกรมน.บอกว่าไม่มีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็กองทัพด้วยนะคะเมื่อวานนี้ทางโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งในมิติทางยุทธการและยุทธวิธีเพราะว่าการใช้อากาศยานในพื้นที่ชายแดนเนี่ยมีไว้เพื่อการลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเท่านั้นไม่เคยมีการนำเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมาใช้โจมตีเป้าหมายการใช้กำลังอาวุธต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้เจ้าหน้าที่จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาเช่นการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยตามหมายจับคือถ้าไม่มีการต่อสู้ขัดขืนหรือว่าใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่มีการใช้อาวุธจากเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทางพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าการใช้อาวุธจะดำเนินการในลักษณะเพื่อป้องกันตัวภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักสากลทีนี้ไอ้ข้อมูลเนี่ยคือนอกจากจะเป็นการสร้างกระแสข่าวที่ยังไม่ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมแล้วก็จะมีลักษณะเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวก่อให้เกิดความสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ประสานงานหรือสอบถามผ่านช่องทางการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงโดยเฉพาะข้อมูลหลายอย่างในพื้นที่ชายแดนใต้ไม่สามารถตัดสินได้จากการบอกเล่าเพียงฝ่ายเดียวก็เลยต้องมีองค์ประกอบอื่นมาร่วมพิจารณาด้วยนะคะคืออันนี้คือสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนมากที่ปล่อยข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์กราดยิงวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะน้องลงยิงจากข้างหน้าทะลุสะโพกยิงสะโพกทะลุข้างหน้าอะไรก็ไม่ทราบอันนี้คนที่โพสต์ก็คือสส
1: ครับเข้าใจหัวคนที่ได้ยินข่าวนี้ที่อยู่ตรงนั้นนะพี่นะเวลาเราก็หนีเวลาเราก็ตกใจอ่ะ
0: แน่นอนค่ะค่ะก็นี่แหละซึ่งทางกองทัพก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีนะคะไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร์ในการจะยิงโอ้โหต้องยิงยังไงแบบไหน
1: ครับ
0: นะคะ
1: นี่ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่สร้างกระแสพอสมควรนะคะเนี่ยแล้วก็ท่านฝากนะคะว่าขอให้สังคมแล้วก็ผู้บริโภคสื่อนะคะพิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าพฤติการแบบนี้อาจจะเข้าข่ายการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมแล้วก็การสร้างทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานของรัฐค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะโอ้โหตอนนี้ในชายแดนใต้ยังหนักอยู่นะคะต้องบอกว่าหนักหน่วงเลยก็ว่าได้เนาะ
1: ต่อ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะนราธิวาสเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะว่าเขาเนี่ยแฝงตัวอยู่ในทุกหย่อมหญ้าจริงๆอ่ะพี
0: ่ก็คืออยู่กับชาวบ้านนั่นแหละ
1: ครับ
0: อยู่กับชาวบ้านจริงๆนะคะมันก็เลยแยกยากมากเนาะแยกยากเลยอันไหนโจรอันไหนชาวบ้านอ่ะเพราะนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องประชาชนช่วยกันแจ้งนะคะว
1: ่
0: ากลุ่มโจรเนี่ยเป็นใครยังไงชี้เบาะแสกันด้วยนะคะมีสายรออยู่หนึ่งสายแล้วค่ะ
1: ครับผมรับสายกันครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: จากสกลนครนะคะคุณโงนนะคะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะอยู่อำเภออะไรของสกลนครคะพี่โงน
3: กุดบากค่ะ
0: กุดบากนะคะเชิญค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวอีกท
1: ี
0: น
1: ึ
0: ง
1: พี่
0: สัญญาณมันวูบไป
1: เสียงมันขาดพอดี
0: ใช่มันหายไปจังหวะนั้นพอดีอีกทีนึงค่ะเรื่องอะไรนะคะ
3: บัตรสวัสดิการ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องเด่นเลยค่ะเชิญค่ะ
1: จะเป็นสัญญาณไม่ดี
3: เขาใช้ค่ะเขาให้น้องสาวคนลงทะเบียนให้ลงจาก

0: ที่บอกว่าลงทะเบียนเลยไม่มีไม่มีชื่ออยู่เลย
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: ไม่มีเลยก็อุทธรณ์ก็ไม่ได้ถูกไหมคะ
1: เป็นเวลาทำนะเขาบอกว่าลงทะเบียนแล้วดูกับน้องเหมือนกัน
0: น้องบอกว่าลงแล้ว
1: ลงค่ะลงกลิ่นผัดแล้วกว่าจะได้นะคะกว่าจะได้จริงจับมือเลย
0: แต่สุดท้ายก็ไม่มีชื
1: ่อมีชื่อจะตอบถามนะคะเราก็จับไปหาครับพบแต่บอกว่า
0: สัญญาณไม่ได้เลยมีโทรใหม่ได้ไหมคะพอไม่ได้ยินน้องได้ยินไหม
2: ไม่มันขาดมันขาด
0: ครับใช่ครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราติดต่อไปอีกทีนึงเนาะให้น้องเมย์โทรใหม่อีกที
0: น้องเมย์จะไม่โทรอีกทีนึงจับใจความไม่ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเคสแบบนี้หรือว่าลงทะเบียนออนไลน์ไปแล้วก็พอถึงเวลาประกาศผลก็ไม่มีชื่อเหมือนเดิมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจะได้คุยกับพี่งวนใหม่
2: มีสองอย่างนะพี่ปีเนาะหรือว่าตอนลงนั้นได้รับการยืนยันว่าลงหรือยังอะเนาะ
0: บันทึกที่หรือเปล่า
2: ครับ
0: ใช่ไหมได้บันทึกข้อมูลไหมเจ้าหน้าที่ถึงไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเงี้ยอุทธรณ์ไม่ได้น้องๆเอาจริงๆถ้า
2: เพราะเหมือนมันยังไม่เนาะกระดุมเม็ดแรกของป้า
0: ไม่มีอะไรที่
2: กระด
0: ุ
2: มเม็ดแรกมันยังไม่ได้
0: ค
2: ่
0: ะเป็นยากเลยแหละถ้าเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งค่ะพี่โอนมาหรือยังพี่โอนคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีคนเสนอความคิดเห็นว่าต่อไปในพื้นที่ก็ห้ามพกปืนรอโจรมายิงอย่างเดียวอันนี้ก็ประชดนะคะคุณแดงบอกขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนด้วยนะคะสามจังหวัดชายแดนนะคะชาวบ้านไม่กล้าแจ้งหรอกค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนของโจรแฝงตัวอยู่ในคราบเจ้าหน้าที่เหมือนในละคร
2: โอ้
0: ก็หนักนะคือตอนนี้มันระแวงกันไปหมดแล้วเนาะระแวงชาวบ้านก็ระแวงเจ้าหน้าที่ก็ระแวงชาวบ้านนี่แหละค่ะใช่ค่ะคุณย่าป้ายแดงสงสารพี่น้องชาวใต้จริงๆเนาะ3จังหวัดนะคะด่านเยอะแยะตำรวจมากมายแล้วผู้ร้ายมาได้ยังไงอันเนี้ยก็น่าคิดนะพี่เนาะมีมังสวดพี่งอนมาหรือยังก็ถ้าไม่มีรายชื่ออ่ะถ้าพี่งนไม่มาติดต่อไม่ได้แล้วนะคะอุทธรณ์ไม่ได้ค่ะน้องดง
2: ครับ
0: ไม่มีรายชื่อประกาศแล้วไม่มีรายชื่อในบัตรประชารัฐอาจจะเกิดจากการไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหรือข้อมูลตกหล่นก็ได้นะคะในทางแก้ไขก็คือไปตรวจสอบก่อนว่าดูว่าติดปัญหาเรื่องรายได้ไหมมีกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือเปล่าเงินฝากพี่งอนมาแล้วนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชัดขึ้นแล้วเชิญพาอีกทีนึงลงทะเบียนแล้วชัดเจนแน่นอน
1: ค่ะลงแล้วน้องสาวเขาลงให้ก็ดูด้วยกันอยู่ค่ะสีเขียวมันขึ้นบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จ
0: อ๋อขึ้นแล้วว่าลงทะเบียนสำเร็จพอประกาศรายชื่อก็ไม่มี
1: ให้น้องสาวเข้าไปดูอะค่ะให้คนเขาดูสองสามครั้งธนาคารก็ไปเขาแนะนำให้เป็นนะแต่พอประกันเขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้ลงทะเบ
0: ียนเขาบอกว่าไม่มีการลงทะเบียน
1: ค่ะ
2: แล้วเราได้เลยได้ไปติดต่อหน่วยไหนไหมฮะหรือมันก็มาดีไปติดต่อไหนเ
1: นาะติดต่อธนาคารพร้อมบ้านทุกท่านนำไปรับไปทบทวนอีกทีไปทบทวนอีกไปอีกก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนรอลงทะเบียน
2: ไม่ได้ลงทะเบียน
0: แต่ตอนไม่มี

0: ไม่มีข้อมูลในระบบเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลตกหล่นแล้วล่ะ
1: แต่ตอนน้องสาวลงเนี่ยเขายืนยันว่าลงแล้วได้เรียบร้อยแล้วใช
2: ่
1: ไหม
2: คะค่ะดูด้วยกันค่ะแต่จะอยู่ด้วยกันกับสามีค่ะสามีก็อายุ68ปีนี้ค่ะเขาก็ป่วยติดเตียงช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยแบบลำบากมากค่ะต
1: ้อง
2: ใช
1: ้
2: ไฟค่ะใช้ไฟก็เสียไฟตลอดเพราะว่าเขาอยู่กับเตียงลมค่ะที่นอนลง
1: ครับ
2: เป็นผู้ป่วย
1: ตอนนั้นลงทางมือถือหรือว่าลงยังไงฮะ
2: คะ
1: ลงผ่านมือถือหรือว่าใช้คอมที่บ้านหรือยังไงครับ
2: มือถือน้องสาวเขาไม่ได้ใช้มือถือการลงจากมือถือค่ะ
1: ต่อมือถือ
2: แล้วที่นี้ไป
0: ไม่ได้ลงทะเบียนเลย
2: อีกทีนึงค่ะผู้ใหญ่แนะนำไปอำเภออีกทีนึงเอาไปอำเภอเขาบอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้พวกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คุณไม่ได้ลงทะเบียนพอมาลงหาอีกประหลัดอีกคนหนึ่งเขาแนะนำพาเดินมาหาเขาบอกว่าแนะนำมาไปหาโน่นเผื่อจะมีทางช่วยเหลือได้ไปอะไรทางอำเภอไม่มีแล้วก็บอกว่าไปจังหวัดละกันไป
1: โอ้โห
2: จังหวัดละกันทีนี้ยายงูจะไปยังไงคะยากจนก็ยากจนจะตายอยู่แล้วก็มีแต่เงินอะผู้สูงอายุกับผู้ป่วยติดเตียงของเขาอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ยัง
2: ถืออยู่เลย
0: มันทำอะไรไม่ได้แล้วแสดงว่ายายงูเนี่ยไปมาทุกที่ในดงแต่แนะนำว่าให้รัฐบาลช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็ต้องให้พม.เข้าช่วยแล้วค่ะตรงตรง
2: ไปจังหวัดจะต้องค่าสร้างเหมารถก็ประมาณ700-800ค่ะที่มันจะเงินที่ไหนไปนะคะ
0: ค่ะเข้าใจค่ะ
2: บ้านจะตายแต่ว่าถ้าจะไปรับจ้างก็มีคนจ้างกว่าจะทำอะไรอ่ะกับผู้ป่วยกับผู้ติดเตียงสามีนะคะแล้วก็ฝ่าจะทำให้เขาทุกอย่างได้ก็ยากลูกสาวก็ยังเรียนหนังสืออยู่นี่ค่ะม.3ค่ารถไปเรียนหนังสือก็1,000 บาทก็ใช้เงินตรงนี้ค่ะไปเรียนปกติวันหนึ่งลูกสาวเอาไปใช้20 บาทเองนะคะ
1: โอ้เก่งเนี่ย
2: จันบอกว่าตายแน่เลยไหนจะค่าไฟล่ะคะถ้ามีบัตรสวัสดิการเราต้องใช้บัตรตัวต่อตาค่ะคนอยู่กับพี่ต้องใช้เตียงผม
1: ครับครับมันสะท้อนความเนาะบกพร่องนะฮะของระบบนะพี่นะ
0: ใช่มันมี
1: เราลงไปแล้วอ่ะมันทำไมเป็น
0: มันมีช่องมันมีช่องว่างแล้วจริงๆอันเนี้ย
2: มันแยกโยนจริงๆอ่ะ
0: ค่ะเข้าใจก็ถ้าอย่างนั้นนี
2: ่เยอะ
0: ให้ผู้นำหมู่บ้านก็ให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านอบต.นะคะอันนี้เสนอไปที่พม.ก็เป็นกลุ่มเปราะบางอาจจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างอื่นค่ะ
2: ไปแล้วเขาแนะนำฉันเองค่ะเขาจดเบอร์มาให้แล้วให้ไปเองไปอำเภอไปแล้วค่ะกว่าจะไปได้ฉันก็ลำบากแค่ตายไปที่ตามที่เขาบอกมาใน4-5 ครั้งแล้วค่ะต้องทิ้งคนป่วยไป
0: ค่ะลูกสาวที่เรียนอยู่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: อยู่ม.3ค่ะโรงเรียนบาง
0: ม.3เองอ๋อค่ะเออก็พยายามให้เขาเรียนจบชั้นม.3เนาะเบื้องต้นก่อนเนาะ
2: ค่ะก็พยายามอยู
0: ่ค่ะก็เดี๋ยวให้ทางนั่นแหละกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะช่วยหรือว่าให้พม.คือถ้าแบบเราไม่คือไม่มีอาชีพจริงๆเนาะอยากให้พม.ช่วยค่ะกรมประชาสงเคราะห์เลยน้องๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผม
0: 300
2: ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่ทำอะไรให้ค่ะพยายามอยู่นี่วันก็คุยกับผู้ช่วยเขาอยู่จะทำยังไงได้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีทางช่วยเหลือได
0: ้ค่ะค่ะ
2: อยากฝากบอกหน่อยแล้วกันฝากบอกผู้หน้าที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยแล้วกันลูกสาวก็เรียนหนังสืออยู่นี่ถ้ายายไปรับจ้างได้อะมีคนจ้างตลอดยายก็ไม่ลำบากไปครึ่งวันพอได้เงินได้ลูกสาวไปโรงเรียน
0: ค่ะโอ้ค่ะก็เดี๋ยว
1: ให้กำลังใจ
0: ฝากที่บ้านเนาะพี่กับ
1: ผม
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: หมู่ที่หกค่ะหมู่ที่หกตำบลนาม่องค่ะอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร
0: นะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยหน่อยนะคะครอบครัวนี้เนาะค่ะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแหละ นะคะคุณป้า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจนะครับ
0: ให้กำลังใจนะคะ
2: จ้าขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มีบางหมู่บ้านเขาบอกว่าผู้นำชุมชนตามถึงบ้านเลยประมาณว่า
1: ตามถึงบ้าน
0: ช่วยเหลือช่วยเหลือนะคะเนี้ยนะคะผู้นำชุมชนต้องคือต้องช่วยกันตั้งแต่แรกอะเนาะเพราะงั้นพอข้อมูลมันเข้าสู่ระบบแล้วมันแก้ยากแล้วนะคะนี่ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มันระบบมันผิดพลาดนะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: พอผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดเลยแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเขาจะเปิดอีกกระจายอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยมันเป็นปัญหาเน
1: า
0: ะ
1: สัปดาห์ก่อนเราก็มีอย่างนี้นะพี่สีเนาะที่แบบว่า
0: ค่ะ
1: ที่แบบว่าลงแล้วไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยลงคิดว่าลงสำเร็จแต่ระบบขึ้นว่าไม่สำเร็จ
0: ใช่แต่เมื่อกี้กรณีของป้าโงนเนี่ยแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันระบุว่าลงทะเบียนสำเร็จขึ้นเขียวค่ะก็ขนาด
1: ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
0: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นเรื่องใหญ่มันมีความหมายกับคน
0: มันมีใช่มันมีค่ามากเ
1: นี่ยโอ้ใช่ใช
0: ่คือเราแค่ฟังรู้สึกว่าชาวบ้านเป็นทุกข์กันเนาะไม่รู้ว่ามันรู้สึกเราก็พลอยรู้สึกทุกข์ไปด้วยนะคะฝากเจ้าหน้าที่นะคะต้องรอบคอบนิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: ในการทำระบบอะไรแบบนี้มาดูข่าวเรื่องของคุณครูสักหน่อยนึงก็นิดนึงก็ได้นะคะปัญหาหนี้ครูกี่ปีก็ยังไม่ยังแก้ไม่ได้อ่ะคุณครู
1: บ
0: างคนนะคะล้มละลายคือกู้กันจนล้มละลายก็มีล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการนะคะบอกว่ากำลังจะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยท่านรัฐมนตรีประเสริฐรัฐมนตรีว่าการลงพื้นที่ที่กาญจนบุรีก็ไปเยี่ยมโรงเรียนหนึ่งแถวท่ามะกานะคะแล้วก็ไปดูสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่นั่นด้วยเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขเกี่ยวกับหนี้ครูนะคะคือเขาบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่กาญจนบุรีเนี่ยเป็นโมเดลของความสำเร็จในการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูได้เขามีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบส่งผลให้หนี้สินของคุณครูลดลงอย่างมีระยะสำคัญก็ทำยังไงก็บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงเนี่ยทำข้อตกลงกับธนาคารออมสินในการลดดอกเบี้ยให้กับบรรดาคุณครูนะคะจากเดิมเนี่ยแต่ละคนต้องเสียดอกเบี้ยประมาณ 6-7% ต่อปีก็ลดลงเหลือ 3.5% ต่อปีให้มีผลไปจนถึงธันวาคมปีหน้าเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นเดือนมกราคมปี71ไปต้นไปจะใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-2% ต่อปีปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยมีเรียกว่าคุณครูเนี่ยทยอยจ่ายหนี้แล้วก็เริ่มมีวินัยทางการเงินกันมากขึ้นนะคะแล้วปัจจุบันนี้เชื่อไหมว่าอีกสมาชิกจากพนักกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูเรียกว่าชพคด้วยนะกับชาพนักกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูกับบุคลากรทางการศึกษาตอนนี้คู่สมรสถึงแก่กรรมเนี่ยมีหนี้อยู่ประมาณล้านกว่ารายค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้ครับ
0: โอ้โหจริงจังมากนี่เป็นหนี้กันแบบจริงจังสุดท้ายแล้วไม่มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพคือบางคนอ่ะเงินเดือน 4-50,000 นะนะในแต่ละเดือนในถูกหักไม่เหลือเงินใช้จ่ายในแต่ละวันเลยค่ะแล้วสุดท้ายคือก็ต้องไปหาเงินกู้เรื่อยๆอ่ะเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันประมาณนี้ค่ะหักโดนหักหมดเลยแล้วก็ทางรัฐมนตรีประเสริฐบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยไปเจรจาหลังบ้านกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อขอวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้กับครูเพื่อแก้ปัญหาคือว่าอย่าให้ครูต้องเสียดอกเบี้ยแพงคือไม่อยากให้เกิน4%อ่ะจากการพูดคุยเบื้องต้นบอกว่าธนาคารดังกล่าวมีการส่งสัญญาณเชิงบวกมาอ๋อแต่ยังไม่ได้กู้นะคือเขายังไม่ให้แต่ว่าส่งสัญญาณเชิงบวกว่าน่าจะได้ นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครูส่วนใหญ่ที่เป็นลูกหนี้นะคะลูกหนี้ชั้นดีนะที่เขาหักเงินผ่านระบบเงินเดือนโดยตรงอ่ะเขาก็บอกว่าจะไม่กู้เพิ่มแล้วจะไม่กู้เพิ่มอันนี้เรื้อรังมานานมากหลายสิบปีนะคะครูเป็นหนี้อยู่เป็นล้านคนก็ทำยังไงอ่ะก็ต้องไปนี่แหละไปดูโมเดลของกาญจนบุรีนะคะว่าเขาทำยังไงเขาสำเร็จก็บอกเขาทำสำเร็จเป็นระบบนะคะอย่าแค่ชาวบ้านเลยขนาดครูที่มีแบบเงินเดือนประจำอ่ะน้องนุ่มไม่ใช่น้อยนะครูเงินเดือนเยอะนะแต่ก็นั่นแหละเป็นหนี้เป็นเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะก็ให้กำลังใจแหละไม่รู้จะทำยังไงเนาะบางคนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายก็ต้องคือเมื่อก่อนก็บอกว่าต้องพ้นจากราชการนะคะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังจะมีกฎหมายฉบับใหม่ว่าไม่ต้องพ้นจากราชการได้ไหมถ้าล้มละลายเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหนี้แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการทุจริตอันนั้นพ้นนะคะก็คือต้องพ้นจากราชการเหมือนเดิมไปแต่ว่ากฎหมายฉบับใหม่ถ้าเป็นหนี้แล้วเป็นบุคคลล้มละลายอาจจะไม่ต้องออกจากราชการแต่ว่าถ้าเป็นฉบับเก่าต้องพ้นเลยพ้นเลยค่ะ
1: โอ้ยพ้นยี่ไม่มีเงินมาใช้หนี้นะ
0: โอ้ก็ล้มก็คือล้มไปเลยเนาะยากมากนะคะพี่จะคิดบอกว่ามีที่ขายที่มีรถขายรถมาชำระหนี้ครับพี่จรินบอกเพราะอะไรล่ะคะเงินเดือนทั้ง 4-5 หมื่นยังเป็นหนี้ก็ไม่รู้อ่ะอยากมีก็อยากมีนั่นแหละก็ซื้อรถซื้อรถซื้อหนี้ลงทุนอะไรประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้กันอ่ะคุณครูอ่ะก็สุดท้ายมันก็แก้ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็เดี๋ยวลองดูรถดอกเบี้ยรถดอก
0: ค่ะลดต้นลดดอกได้ไหมลดต้นคงไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นหนี้ที่กู้มาในระบบเนาะไม่ใช่หนี้ลดต้นคงไม่ได้หรอก
1: ครับผมส่วนสถานการณ์ใต้ที่เกินไปนะครับเมื่อคืนนี้ก็รอบวางเพลิงลงรถนะพี่สีเนาะครับของสำนักงานเขตเทศบาลนะฮะแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอปานาเละนะครับจังหวัดปัตตานีก็ถือว่าเป็นคืนที่สองติดต่อกันแล้วนะฮะที่เกิดเหตุความไม่สงบก็คือมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนนะอย่างนี้ก็บอกนะครับบุกมาที่โรงรถของเทศบาลประกาศศักดานะครับนะเผารถเสียหายไป3คันเป็นรถเก็บขยะดูสิรถดับเพลิงอย่างเงี้ยรถกระบะเทศบาลอย่างเงี้ยรถที่ทำประโยชน์ของนั้นเลยอ่ะโอ้โหเผาวอดเลยนะฮะนะครับก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะผมฟังจากที่คุณสันติวิธีครับพรหมบุตรนะฮะอดีตผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยเรานะพี่ เขาได้มีโอกาสไปเจอกับแกนนำของกลุ่ม BRM เมื่อประมาณปี68นะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกนนำ BRM เนี่ยนัดเขาที่ชายแดนไทยมาเลเซียนะครับ แล้วก็ได้มีโอกาสเปิดใจพูดคุยกัน
0: ค่ะ
1: ก็มีโอกาสถามว่าตอนนี้สมาชิกนะคะของ BRM เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งแกนนำก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าแกนนำอยากจะรู้ว่าสมาชิกเขาเนี่ยนะฮะระดับก่อเหตุระดับเนี่ยที่ลงมือก่อเหตุมีกี่คนเนี่ยให้ดูเวลาที่เกิดสถานการณ์ขึ้น แล้วก็ทำให้เห็นเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าหลายจังหวัดเนี่ยเขาคุมได้นี่คือวิธีการที่จะต่อรองกับรัฐบาลนะฮะเขาบอกว่า BRS รุ่นใหม่เนี่ยนะกลุ่มผู้ก่อการร้ายรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเลือกใช้วิธีก่อเหตุแล้วค่อยเจรจาจะไม่เหมือนยุคก่อนที่จะมีการเปิดโต๊ะเจรจากันอย่างที่เราเคยเห็นนะพี่ว่ามีการเปิดโต๊ะเจรจากลุ่ม BRN เพื่อทำให้เกิดสันติหรืออะไรอย่างเงี้ยตามนะแต่ว่ายุคสมัยเนี้ยมันจะเป็นยุคที่แบบเนี่ยเขาจะเลือกวิธีอย่างเงี้ยคือก่อเหตุก่อนแล้วค่อยอยากเจรจามาเจรจากันว่าเขาต้องการอะไรก็ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปนะฮะแต่ถึงบอกอย่างดียังดีอย่างหนึ่งที่ไม่ทำร้ายคนบริสุทธิ์แต่ของคือทรัพย์สินนี่วอดเลยนะพี่เนาะ
0: วอดจะหายหนักมากใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือจะป่วนแล้วก็สร้างสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: ก็เพื่อเปิดทางเจรจาจะป่วนก่อนปวนก่อนแล้วเพื่อเรียกร้องอยากได้อะไรก็เขาคิดว่ารัฐบาลต้องฟังเขาแล้วทีนี
0: ้ค่ะก็นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยย้ำเลยว่านั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเพราะว่าในช่วงหลังรัฐบาลดำเนินการเต็มที่จะมีการตบโต้จากฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะต้องท้อถอยหรือว่าถอยร่มหรือเปลี่ยนแนวทางในการทำงานยังคงดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อไปอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดของเถื่อนเช่นบุหรี่ถามว่าแล้วเรื่องการข่าวที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่รู้เรื่องหน้ากันสักทีนายกบอกว่าการข่าวมีมาตลอดแต่การกระทำที่ไม่สงบหากดูจากรูปแบบที่มีการรายงานมาคือเขาไม่ได้มุ่งไปที่ชีวิตแต่เป็นลักษณะก่อกวนทำให้เกิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็เป็นการโต้ตอบกับฝ่ายรัฐแต่ทางการไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางในการทำงานก็ถามว่าไม่เน้นในเรื่องของการเจรจาหรอนายกบอกว่าการเจรจาเป็นขั้นตอนที่มีความพยายามอยู่ซึ่งคิดว่าระหว่างการเจรจาก็ไม่ควรมีเหตุร้ายแต่ถ้าฝั่งของเขาไม่หยุดก่อเหตุเรื่องของการเจรจาก็เป็นเรื่องเจรจาไปส่วนเรื่องการป้องกันประชาชนการต่อสู้เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามาทำลายบ้านเมืองทรัพย์สินและประชาชนก็จะดำเนินการในแนวทางของเราแต่ว่าไอการเจรจาเนี่ยเมื่อนักข่าวก็ไม่ได้ถามตรงๆไปว่าแล้วเจรจากับใครนี
1: ่ครับ
0: เจรจากับใครเจรจาที่ไหนเพราะว่าไอ้ที่จับมาได้เนี่ยหรือว่าไปเชิญมาสักถามเนี่ยเนาะส่วนใหญ่ก็ถือสัญชาติไทยนะถูกป่ะมันไม่ใช่ต่างชาติไม่ใช่อะไรอ่ะคนไทยด้วยกันทั้งนั้นเราถือบัตรประชาชนนี่แหละนี่ค่ะแต่ว่าเราก็เรียกว่าผู้ก่อการร้ายอยู่อย่างเงี้ยชาวบ้านก็ผวาสิครับเอาดูจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วจุดนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าก็โดนอยู่บ่อยเหมือนกันนะ
1: ใน
0: ช่วงเวลาเดียวกัน51จุดเนี่ยนะคะมันน่ากลัวมาก
1: เหรอ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์ม

ูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: มาแล้ว 6 นาฬิกา 15 นาทีนะคะกับเช้าวันจันทร์24สิงหาคม2569นะคะก็เป็นเพลงที่รวบรวมศิลปินเรียกว่าสมัครเล่นก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นนักร้องแต่ตั้งใจร้องส่งสัญญาณไปที่ขวานไทยใจหนึ่งเดียวค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมเน
0: า
1: ะ
0: ให้รู้สึกว่า
1: เราอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจไปนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ให้กำลังใจมันมีค่ามากเนาะถ้าเราคือแผ่นดินไทยอ่ะมันเป็นขวานทองถ้ามันขาดด้ามขวานไปมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยนะคะ
1: ครับ
0: นะโอ้นี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนเอาจริงนะถ้าในมุมที่คนเขาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาบอกว่าจริงๆเนาะก็เกิดมาเพื่ออาศัยอยู่ชั่วคราวตายไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะคะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าวันนั้นมันจะมาถึงนะบางคนเนี่ยนอนหลับไปเฉยๆก็มีคือแบบเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดีอยู่นะคะไปทำงานร่าเริงแจ่มใสสดชื่นเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติอ้าวพอตกกลางคืนก็หลับไปเฉยๆก็มีก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็แค่นั้นเองนะเนี่ยทำไมถึงต้องแบบเอาอาวุธร้ายมากระหำมาฆ่ากันมาทำร้ายกันอันนี้ก็ไม่เข้าใจเนาะโอ้เห็นไหมระเบิดอ่ะโอ้โหไฟลุกท่วมนะแต่ละอย่างสรรหามา
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: ฮะ
0: เราไม่ได้อยู่ยั่งยืนเป็นพันปีหมื่นปีนะคะไม่ถึงร้อยหรอกเชื่อเถอะไอ้ที่เกินร้อยนั่นน่ะโอ้โหกำไรชีวิตมากๆแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงก็คงจะทำงานกันอย่างหนักนะว่ามันเกิดขึ้นอะไรกันแน่โดยเฉพาะในวันเมื่อวาน23เนาะ51จุดใน3จังหวัดเลยนะคะนราธิวาสนี่มากที่สุด22จุดปัตตานี11ยะลา18ค่ะน้องดุ้ง
1: ครับ
0: ที่มีการโพสต์จากสสรมดอนปัญจอบอกว่าเนี่ยข้อมูลยังไม่ตรงกันวัยรุ่นในพื้นที่ยืนยันว่ามีเฮลิคอปเตอร์ยิงเขาบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทางการเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงนะคะเขาก็บอกว่าต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดนะคะในพื้นที่ค่ะแจ้งเตือนประชาชนถ้าเขาบอกว่าอย่าออกจากพื้นที่ช่วงกลางคืนก็ไม่ควรจะออกแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะขอให้ฟังตอนนี้การข่าวบอกเลยว่าล้มเหลวมากในพื้นที่นะคะ
1: เราไม่ได้รับสัญญาณเตือนอะไรมาก่อนเลย
0: ไม่มีเลยนะอย่างที่ดูที่เซเว่นอ่ะโอ้โหถือปืนมาขนาดนั้นนะมันรู้สึกว่าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยนะแต่ว่าฝั่งที่มาก่อเหตุอ่ะเขาต้องอาศัยการวางแผนว่าไหมต้องวางแผนต้องระดมคนต้องระดมอาวุธระดมอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะนี่แหละทำไมเราไม่สามารถตรวจจับสัญญาณเตือนภัยอะไรได้เลยมันมีช่องโหว่ตรงไหนอ่ะโอ้นะคะ
1: คร
0: ับส่งกำลังใจกันอีกรอบนึงนะเมื่อสักครู่นี้จากคนบันเทิงทั้งหมดนะคะที่เขาร่วมใจกันร้องเพลงนี้มาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็ปีเพลงนี้ใช้ได้ตลอดนะคะนุ่นงเพลงนี้เอามาเปิดอยู่ได้ตลอดเลยเพราะว่าเหตุการณ์มันยังไม่สงบอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: มาอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่หวังเนาะได้แต่หวังนะครับว่าพี่น้องคนใต้จะได้อยู่กันอย่างแบบว่าไม่ต้องหวาดระแวงอ่ะพี่
0: ใช่
1: ยุคนี้มันไม่ควรจะมามีเคอร์ฟิวที่แบบห้ามออกจากบ้านหลังหกโมงเย็นโ
0: อ้
1: อะไรแบบเนี้ยมันดูโอ้โหนะครับดูน่ากลัวเกินไปอ่ะประเทศไทย
0: ค่ะ
1: เนาะครับผม
0: ค่ะ
1: เอามาเปลี่ยนอารมณ์ดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์
0: อารมณ์บันเทิงวันนี
1: ้อารมณ์บันเทิงนะครับไปดูว่าคราวนี้จะบันเทิงได้ไหมนะพี่เธอเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับพี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตเธอเนี่ยกำลังจะเรียกได้ว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะ นี่เธออายุ36ปีนะฮะก็กำลังจะเข้าประตูวิวานะครับแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเธอนะครับที่คบหากันมานานนะคบหากันมาเนี่ยพี่6ปีอ่ะ6ปีครึ่งคนเราคบกันมา6ปีแล้วก็คุยกันว่าจะแต่งงานเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันกำลังจะไปได้สวยนะในชีวิตเนาะปรากฏว่าก่อนถึงวันแต่งงาน7วันฝ่ายชายครับเดินมาบอกว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะแต่งงานกันแล้วความรู้สึกผมมันไม่เหมือนเดิม
2: ความรู้สึกผมเหมือนเดิมแต่ไม่ควรจัดงานแต่งนี
1: ้
2: หรอ
1: ใช่ไม่ควรแต่งงานแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วมาบอกตอนที่ก่อน7วันเนี่ยงานมันก็ถูกเตรียมไว้หมดแล้วนะครับการ์ดเสื้อแจกแล้วสถานที่ของชำร่วยอาหารดีไว้หมดแล้วนะครับโอ้โหเธอบอกว่านี่โลกมันเหมือนหยุดทั้งใบนะเหมือนกับเวลาที่เราดูในหนังเธอบอกว่ายืนอยู่แล้วแบบทุกอย่างมันหยุดไปหมดเลยนะฮะนี่ฮะเธอชื่อว่าแคทเธอรีนนะครับเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษอายุ36ปีนะก็บอกว่าเธอก็ไม่ย่อท้อหรอกนะครับถึงแม้ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวจะนะขอว่ายังไม่พร้อมใช่ไหมยังไม่พร้อมนะฮะเธอบอกว่า7วันนะครับก่อนแต่งมาบอกแบบนี้นะคิดเหรอว่าจะหยุดงานแต่งงานได้แม้ไม่มีเจ้าบ่าวเธอก็ตัดสินใจครับว่างานแต่งเนี่ยมันต้องเกิด
2: ต้องมี
1: ใช่ตอนแรกเนี่ยเธอถึงขั้นจะขอร้องให้กับฝ่ายชายนะครับเปลี่ยนใจอยากจะไปคุกเข่าอ้อนวอนเลยนะแต่พอเธอดึงสติกลับมาได้เนี่ยนะฮะเธอบอกว่าฉันก็ไม่สามารถที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่ทำแบบนี้กับฉันได้เหมือนกัน
2: นะครับใจเด็ดมาก
1: เธอบอกว่าเธอจะเดินทางไปที่อิตาลีซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอดิวติดต่องานเอาไว้นะในเมื่อนะครับทุกอย่างมันดำเนินการมาหมดแล้วเธอก็จะไปเพราะว่าเธอไม่อยากจะแคนเซิลแขกก็คือไปแล้วก็ไปบอกแขกด้วยตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอนะครับในเมื่อเงินมัดจำมันก็เรียกคืนไม่ได้แขกก็ตีตั๋วเครื่องบินเพื่อนๆเธอก็ตีตั๋วเครื่องบินไปที่อิตาลีกันไว้แล้วนะครับแม้ไม่มีเจ้าบ่าวนะครับเธอก็จัดงานแต่งงานเธอก็ได้สวมชุดแต่งงานนะครับแล้วเธอก็บอกว่าการเห็นตัวเองในชุดนี้เนี่ยนะทำให้รู้สึกเธอสวยแล้วก็มีความสุขนะครับถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องเจ็บปวดนะฮะก็มีแขกมาร่วมงาน30คนนะพี่สี30คนทุกคนก็ถือว่ามาปาร์ตี้แล้วก็มาให้กำลังใจเธอกันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่มีใครพูดถึงเรื่องความเศร้าเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองชีวิตอะ
2: ก็เปลี่ยนจากงานแต่งก็เป็นปาร์ตี้พบปะสังสรรค์อะไรไหม
1: ใช่จะอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะครับ
2: ใช่ไหมแล้วไอ้เจ้าบ่าวนี่อะไรของมันเนาะ
1: ก็ไม่รู้มันหมดคนมันหมดรักมันกลัวการแต่งงานหรือมันยังไงไม่รู้มันนะฮะคงมันต้องหกปีกว่าไม่บอกเลิกคนจะแต่งงาน7วันมาบอกเลิกแล้วที่เธอสุดยอดอันนี้นะเธอบอกว่าส่วนฮันนีมูนแผนการฮันนีมูนที่เธอจองไว้นะเธอก็เปลี่ยนเป็นพาคุณแม่ของเธอนะฮะไปฮันนีมูนแทนสามีก็ถือว่าได้พาแม่เที่ยวด้วย
2: มันต้องอย่างนี้แหละ
1: นี่ฮะคนเรามันอยู่ที่
2: เจ้าบ่าวเนี่ยนะถ้ามันเจอกับครอบครัวพ่อตานักเลงนะน้องดงเหลือแต่ชื่อ
1: ใช่ไม่มันเป็นลูกกำนันเนี่ยแล้วเจอแบบลูกสาวกำนัน
2: สมัยก่อน
1: ไม่เหลือ
2: เจอพ่อตาเป็นลุงกำนันสมัยก่อนนะมึง
1: ทำอย่างนี้กับลูกข้าเห็นไหมพี่จ๊ะมันอยู่ที่มุมมองนะ
2: ใช่ไหมแต่จะไม่เป็นไรปล่อยไปเถอะ
1: ดีก็ต้องไปทนอยู่ก่อนเนาะ
2: ใช่จริงแต่ว่าแหมมาบอกในช่วงเวลาเนี้ยมันใช่ที่ไหนเนาะ ริงเนาะมาดูเรื่องของนางงามกันหน่อยน้องขนมชื่อขนมใช่ไหมทาลีน่าเดี๋ยวลูกครึ่งประเทศไหนทาลีน่าโบเทส
1: รับประทานแค่ชื่อก็น่ารับประทานแล้วฮะน้องขนม
2: คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ประจำปีนี้ไปนะคะ
1: ครับผม
2: เมื่อคืนนี้อ๋อก็ประกวดกันว่าไม่ได้ดูชมเธอบอกว่าคาริน่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองชนะเหมือนกันตอนได้ก็ตกใจนะแต่ว่าแต่ไม่รู้ว่าทำไมเช้าวันนี้คาริน่าถึงรู้ว่ามันต้องเป็นวันของคาริน่าค่ะดีใจมากภูมิใจในตัวเองนะคะเธอบอกเธอตกใจอ่ะที่เธอได้รับมงกุฎนะคะเพราะว่าในช่วงตอบคำถามรอบ3คนสุดท้ายเนี่ยเธอก็ตอบไปแบบก็ตอบไปตามความรู้สึกนั่นแหละนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าโหพอได้รางวัลพอได้มงกุฎนะคะเธอรู้ตัวขึ้นมาทันทีว่าโอ้โหชีวิตเปลี่ยนแล้ว
1: นะคะโอ้เนาะ
2: ชีวิตเธอเปลี่ยนแล้ว
1: ย
2: ัง
1: ไม่ได้คาดหวังเลยนะแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะได้เลยจริ ง
2: ใช่คือเธอก็บอกว่าเธอผ่านมาหลายเวทีนะประกวดมาตลอดพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะชนะไงถึงได้ตกใจช็อกแต่คิดว่าจะทำเต็มที่ในทุกๆวันนะคะแต่ว่าเผอิญว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันของเราแล้วเพื่อนทุกคนน่ากลัวมากหมายถึงว่าทุกคนเก่งอ่ะเธอบอกว่าอย่างนั้นที่คำว่าน่ากลัวมากนี่คือว่าทุกคนเก่งหมดสวยหมดเท่าๆกันแล้วก็เธอบอกว่าเดี๋ยวจะไปเปอร์เตอริโก้นะคะพร้อมจะทำงานกับพี่นวัดแล้วเพราะเป็นลูกสาวของบอสเรียบร้อยจะเป็นทาลีน่าในเวอร์ชันดีที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียนภาษาเพิ่มคิดว่าตัวเองทำได้นะคะแล้วก็ดีใจอ๋อก็สวยอยู่น้องขนมทาลีน่าโบเทสนะคะนี่คือชื่อของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดของประเทศไทย
1: จะไปประกวดด้วยนะฮะ
2: ใช่ค่ะไปที่เปอร์โตริโกเป็นก็ไปประกวดนี่แหละมิสยูนิเวิร์สเลยนะคะคนใหม่คนใหม่นะคะแต่ว่าในส่วนของบอสสักหน่อยนึงนะคุณณวัฒน์ก็เมื่อวานนี้เดือดเลยนะคะโพสต์สตอรี่ว่ากำลังออกหมายจับนางงามชื่อฟาติมาโอ้เดี๋ยวนางงามไปทำอะไรให้คนนี
1: ้ฟาติมา
2: ก็เป็นมิสยูนิเวิร์สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ฟาติมาบอสอ่ะในคดีอะไรคดีหมิ่นประมาทใส่ร้ายและเผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จโดยมีหลักฐานประกอบชัดเจนก็เอามาแจ้งที่ไทยเหรอแล้วนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์สคนนี้อยู่ไหนตอนนี้ก็ประมาณว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเถียงกันผ่านออนไลน์ค่ะน้องนุ่งเนื่องจากกรณีข้อพิพาทลิขสิทธิ์ของเวที Miss Universe ที่คุณณวัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าตัวเองนั้นมีอำนาจบริหารเต็มร้อยในฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันออกว่าเป็น CEO ของ Miss Universe ฝั่งนี้ดูแล95ประเทศอย่างแน่นอนแต่ Miss Universe คนที่74ของโลกก็คือฟาติมาบอสเนี่ยที่มาได้มงกุฎในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเราเป็นเจ้าภาพเนาะเนี่ยก็เธอเป็นสาวงามจากประเทศเม็กซิโกที่ก่อนหน้านี้ได้ถือลิขสิทธิ์เวทีนี้โดยคุณลาอูนโลซาคันตูซึ่งก็บอกว่าฟาติมาเนี่ยหมิ่นประมาทกันก็เลยจะแจ้งจับออกหมายจับเลยประมาณนั้นโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็คุณณวัฒน์บอกว่าอันนี้หมิ่นประมาทชัดเจนส่วนมิสยูนิเวิร์สฟาติมาเนี่ยก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าเขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็โดนคุณณวัฒน์จะแจ้งความบอกครั้งนี้ถึงเวลาที่จะมาเรื่องราวในมุมของตัวเองแล้วนะคะหวังว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีผู้หญิงคนไหนต้องเจอกับเรื่องแบบนี้อีกและเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งในศตวรรษนี้ผู้หญิงต้องเจอกับการข่มขู่เพียงเพราะแสดงความคิดเห็นเท่านั้นหรือเรียกร้องให้ได้รับการปฏิบัติด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพบอกว่าจะไม่เสียใจที่ปกป้องพื้นที่ของตัวเองในวันนั้น แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะยังส่งผลกระทบหลายเดือนต่อมาแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นๆเรียนรู้จากเรื่องราวนั่นคือการลุกขึ้นปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ควรกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวไม่มีภัยคุกคามใดๆทำให้ผู้หญิงต้องถอยจากการต่อสู้เพื่อสังคมที่ผู้หญิงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกลงโทษเพราะการใช้เสียงของตัวเองคนทั้งโลกจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดแล้วและจะไม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมอีกเธอบอกว่าวันนี้ขอทำลายความนิ่งเงียบเพื่อที่จะพรุ่งนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของตัวเอง

0: เวลาใส่ชุดนอกที่ไม่ใส่ชุดนางงามมงกุฎอ่ะแกดูสวยกว่าอยู่บนเวทีอ่ะ อันนี้ไม่หมิ่นประมาทนะ
1: อาจจะด้วยโต๊ะเวลาขึ้นเวทีมันจะทำผมอะไรอย่างนี้นะพี่ใช่ไหม
0: เออ
1: ทำผมแต่งหน้าแต่ว่าม
0: ีคนวิจารณ์ว่าเป็นมิสยูนิเวิร์สที่แบบดูอาวุโสไปหน่อยเออแต่พอดูภาพธรรมดาของเธอเออดูสวยอ่ะเออ
1: คนใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยสวยแต่พอต้องไปแต่งหน้าให้มันเหมือนแบบไปประกวดอะไรมันก็
0: ใช่ไหมทำทรงผม
1: ไม่เข้า
0: อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: เออก็ไม่รู้ว่าคุณนวัดแจ้งความหรือยังนะแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะไปบันทึกไว้ที่สน.พญาไกวัดพญาไกอ่ะ
1: ครับผม
0: เอออะไรกันนี่แกบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกหมายจับฟาติมาบอสในคดีหมิ่นประมาทใส่ร้ายและเผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จโดยมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนนะสู้กัน
1: ครับส่วนวงการภาพยนตร์นะครับเมื่อคืนนี้มีการประกาศรางวัลนะครับรางวัลสุพรรณหงส์นะครับครั้งที่34
0: โอ้เออใช่มักจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกปีเลยนะ
1: ใช่ใช่ปีนี้เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เราทำไมไม่หันสายตาไปพี่ติ๋มผีใช้ได้ค่ะ
0: ชื่อเรื่อง
1: นี้คุณใหม่ดาวิกาเล่นนะครับกวาดไปตั้ง10รางวัล นะครับในงานสุพรรณหงส์นะฮะกว่า10รางวัล นะครับก็ปีนี้นะครับมีหนังไทยนะครับถูกนำเสนอนะฮะให้เข้าชิงนะครับรางวัลทั้งหมด53เรื่อง
0: ค
1: ่ะนะครับก็บางเรื่องก็คุ้นบางเรื่องก็แต่อย่างว่าเราอาจจะห่างหายจากวงการภาพยนตร์ออกมานะพี่นะ53เรื่องนะครับโอ้นะมีแบบเยอะมากนะพี่อาทิคุณแน่นอนซองแดงแต่งผีเดอะสโตนพระแท้คนเก๊อย่างเงี้ยนะครับมีอะไรอีกที่หยด3นี่เรื่องเสือแต่บางเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับ
0: ค
1: ่ะอย่างฮักสัปปะรี่กับคดีสีชมพูวิญญาณเลขที่13หาก้อมคายอ้อน่ารักมากมากมากท่าแร่เทยไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับโอ้เยอะนะฮะ53เรื่องก็มาผ่านสายตาของคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะครับโดยปีนี้สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะครับก็เนี่ยฮะเลือกนะครับหลายรางวัลที่มาจากเรื่องผีใช้ได้ค่ะอย่างเช่นรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนี่ก็ผีใช้ได้ค่ะรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมผีใช้ได้ค่ะรางวัลกำกับยอดเยี่ยมนะครับก็ผีใช้ได้ค่ะนะฮะแล้วยังมีเรื่องของการบันทึกเสียงยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงนักแสดงนะพี่นะครับบทภาพยนตร์นี่ก็ใช่นะบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนี่ก็ผีใช้ได้ค่ะคือกวาด10รางวัลเลยอ่ะนะครับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับคุณใหม่ดาวิกาก็จากผีใช้ได้ค่ะส่วนฝ่ายชายเนี่ยน้องเจ้านายนะครับจากเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมก็เป็นของคุณรัชภูมินะครับจากเรื่องผีใช้ได้ค่ะกว่าเป็น10รางวัลเนี่ยรางวัลภาพยนตร์ไทยที่ได้สูงสุดไปดูหรือยังครับพี่ที่หยด3
0: ยังเลยค่ะ
1: ที่หยด3นี่ได้นะรายได้สูงสุดแล้วก็มีรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมนะครับเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นี่ได้ไปก็ยินดีกับทุกรางวัลนะฮะของบรรดาคนทำภาพยนตร์นะคนในแวดวงภาพยนตร์นะทุ่มเทกันมาเหนื่อยมาทั้งปีนะครับก็เดี๋ยวนี้แพทมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะภาพยนตร์บางเรื่องก็อาจจะทำขึ้นมาเพื่อให้แพทฟอร์มบางแพทฟอร์มโดยเฉพาะไปเลยเนาะ

0: ได้เข้าไม่ได้เข้าโรงหนังเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรแบบเนี้ยครับก็จะแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับก็ขอให้สร้างสรรค์แล้วก็นะสนุกสนานเป็นประโยชน์กับคนดูนะครับยินดีด้วยนะรางวัลสุพรรณหงส์ก็เป็นรางวัลใหญ่นะพี่เนาะถ้าเราทำถ้าเราทำหนังขึ้นมาสักเรื่องเนี่ยเราก็อยากจะเข้าชิงหรือว่าอยากจะมีส่วนอยู่ในรางวัลนี้เนาะสุพรรณหงส์นะครับเป็นรางวัล
1: เป็นกำลังใจให้กับทีมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะมาดูฟุตบอลกันหน่อยนะคะตอนนี้ทีมชาติไทยลงซ้อมเมื่อวานนี้เตรียมพร้อมจะแข่งชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนัดที่สองเจอกับเวียดนามนะคะลุง
0: ครับ
1: ค่ะก็มีโอกาสเนาะกองหน้าเลือดสกอร์บูรพาบอกมีโอกาสเยอะนะคะโอกาสนั้นจะเป็นของเราหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามอีก2วันค่ะที่เวียดนาม
0: มีโอกาสหรือมีโอกาสโดนอีกคนเรามีโอกาสโดนเวียดนามอีก
1: มีโอกาสมีโอกาสเป็นช้ำสิเอ้าก็กองหน้าเขาพูดเองอ่ะยศกรบูรพาบอกว่า
0: ก็ต้องมีโอกาสเยอะดีก็ดีแล้วปลุกใจกันไปก่อน
1: ใช่ปลุกใจว่าเอาสมมติถ้าครึ่งแรกได้ประตูก่อนเนี่ยน่าจะแบบเล่นสบายอ่ะในครึ่งในครึ่งที่สองใช่ไหมสบายกว่าเดิมแต่ก็ต้องรอดูก่อนบอกไม่น่าจะยากเกินไปนี่เขามั่นใจว่าไม่น่าจะยากเกินไปหวังว่าจะไปสร้างประวัติศาสตร์ที่นั่นได
0: ้อ๋อครับผม
1: คนไทยก็ไปเชียร์ก
0: ันแฟนบอลที่นู่นเขาคลั่งแบบเต็มความจุสนามนะเขาไม่ได้เหมือนราชบังเราที่แบบไม่เต็มนะถึง 26,000 กว่าคน
1: เนาะ
0: แต่ว่าถ้าไปที่เวียดนามเนี่ยนะครับโอ้โหแฟนบอลเขาเนี่ยฟุตบอลมันคือชีวิตเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ไหม
0: กดดันตั้งแต่นาทีแรกแน่นอน
1: คำว่าข้ามนี่คือน่ากลัวไหม
0: จุดน่ากลัวนะ
1: จุดอะไรไหม
0: โอ้จุดเป็นพวกเสียงมอไซค์เสียงแตรกันอย่างนั้นอ่ะที่เวลาเขาฉลองกันทีโอ้โห
1: ก็26นะคะ2ทุ่ม
0: ครับ
1: 2ทุ่มเราถ่ายทอดสดผ่านช่อง True นะคะ True Vision Now ค
0: ่
1: ะสนาม Meeting Stadium ประเทศเวียดนามค่ะตามกันได
0: ้ส่วนสนุกเกอร์เนี่ยนะครับก็เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับชิงเงินรางวัลตั้ง1,500,000 บาทนะครับทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะกับเทศบาลเนี่ยเขาจัดขึ้นนะโอ้เขาบอกว่าเนรมิตโรงยิมจัดให้เป็นที่ประลองการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับทำที่นั่งขึ้นมา 4,000 ที่นั่งอ่ะพี
1: ่
0: โอ้ 4,000 ที่นั่งเพื่อเป็นหาผู้ชนะนะครับงานนี้ก็นำโดยนี่นะเทพชยาอุ่นหนูนะเจ้าของแชมป์ World Open นะมีหมูปากน้ำนะครับรองแชมป์ China Open สดๆร้อนๆก็คือมืออันดับต้นๆนี่มาหมดนะครับนะป๋องสิฉอยก็มาพี
1: ่ป๋อง
0: สิฉอยก็มา
1: ช่วงหลังนี้พี่แกทุกรายการเลยเนาะ
0: ทุกรายการ
1: พีเกม
0: ก็การแข่งขัน
1: เลยค่ะ
0: มีขึ้น1-6กันยายนนี้นะครับที่นครสวรรค์นะครับเอาโรงยิมมาทำเป็นเขาเรียกอะไรมันโต๊ะสนุกเลยนะครับแล้วก็มีที่นั่งถึง 4,000 ที่นั่งงานนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับในงานแถลงข่าวในป๋าชาดาแกมาร่วมด้วยนะป๋าชาดาเนี่ยสงสัยจะชอบแข่งสนุกเกอร์นะครับมาร่วมยืนแถลงข่าวกับเทพชยาอุ่นหนูด้วยนะฮะ
1: ดูทรงแกก็น่าจะชอบอยู่เน
0: าะก็ชิงเงินรางวัลตั้ง

0: ประเภทนี
1: ้ล้าน500,000 บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เตรียมสนุกสนานกันนะครับก็คนไทยล้วนๆนะครับงานนี้นักแข่งนักนุกเกอร์นะครับ
0: ค่ะตามเชียร์กันได้ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะไปที่ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปที่ช่องอานม้านะคะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยกระทรวง DE ในฐานะที่เป็นส.ส.พื้นที่นะคะก็บอกว่าเป็นการไปรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านยุทธวิธีพร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาและปกป้องผืนแผ่นดินไทยอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ตอนนี้เรื่องของการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะเห็นบอกว่าจะมีการขยายระยะเวลาการเก็บกู้ทุนระเบิดแบบครั้งที่4นี่นะเป็นเวลา5ปีตั้งแต่1มกราคมปี70ไปจนถึง31ธันวาคมปี74นะแล้วก็ได้ดูภาพประกอบจุดที่กำลังพลเหยียบระเบิดเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยการเก็บกู้ทุนระเบิดประเทศไทยเรามีพื้นที่ปนเปื้อนทุนระเบิดอยู่ทั้งสิ้น15อำเภอนะคะน้องดง6จังหวัดครอบคลุมอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วและตราดก็ไม่เห็นการเก็บกู้ทุนระเบิดและก็สัมภาวุธระเบิดตั้งแต่ช่วงปลายปี68จนถึง31มีนาคมปีนี้เนี่ยเก็บไปแล้ว673ทุนเพราะฉะนั้นการเก็บกู้กวาดล้างทุนระเบิดในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ยุทธบริเวณก็เป็นการสนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดนนะก็ตอนนี้เรามีพื้นที่ปลอดภัยอยู่ประมาณ 398,83 ตารางเมตรนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้ 100% ยังมีอยู่เยอะต้องบอกว่าอย่างนั้นที่บอกว่าครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งหมดนี่นะคะยังมีเยอะอยู่ค่ะ6จังหวัด15อำเภอแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเกิดเหตุนี่นะทหารต้องสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะนายกเองก็บอกว่าเสียใจสุดๆในเรื่องเหยียบแบบนี้เมื่อวานนี้ก็ส่องกล้องทางไกลไปดูหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านอานแซกอยู่ที่ช่องอานม้าก็ส่องไปดูฝั่งกัมพูชานะคะก็ไม่เจออะไรแล้วก็นายกบอกว่า

0: ยังไม่มีโอกาสขวานเราเนี่ยเนาะแต่เรามีฝึกเหมือนจะรอบด้านเหมือนกันนะทางฝั่งอีสานฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งทางใต้ใช่ไหมเออมันอะไรกันนักกระหนาวะไม่รู้นะดูไม่สงบเอาเลยอ่ะอืมค่ะเพราะว่าภายในเราก็ไหนยังมีน้ำทุ่งน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หนักแหละเหนื่อยจริง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สู้สู้ทุกคนสู้สู้
0: สู้สู้นะแล้วก็ยิ่งเขาบอกว่าตอนนี้ที่กัมพูชาเนี่ยก็ใกล้จะเลือกตั้งนะคะน้องดง
1: ครับ
0: ก็คงจะต้องระมัดระวังเนาะใกล้เลือกตั้งไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรเนาะแต่ว่าก็เฝ้าระวังไว้ก่อนนะทหารก็ต้องเตรียมพร้อมพร้อมตลอดเวลาด้วยค่ะ
1: จริงเหรอ
0: ค่ะ
1: ผมเราพักฟังเพลงสดสักเพลงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับ

0: ริชภัณฑ์คุณภาพจาก New Zealand Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Zealand Pharmaceutical
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ด

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ตเบล10เกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ต
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ตเบล10เกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ต
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
4: ครับผมไปที่พัทยาสักนิดนึงครับพี่สีมีเด็กม.4 นะครับกับคุณแม่นะครับมาร้องเรียนนะครับเราก็ไปแจ้งความแล้วด้วยนะฮะถูกคุณครูสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนล่วงละเมิดเพื่อแลกกับเกรดโอ้โหคือยุคสมัยนี้เนาะคุณครูมาหวังอะไรกับเด็กนี่มันก็นี่ฮะเดี๋ยวนี้เด็กเขามีหลักฐานหมดนะคือเธอก็ยอมรับก่อนละว่าอันดับแรกเนี่ยเธอก็

0: เด็กที่หัวไม่ดีแล้วก็เป็นเด็กที่คือถ้าฟังจากเธอเนี่ยเธอก็รู้แหละว่าคุณครูเนี่ยมีเจตนาเข้ามาสนิทกับเธอเพื่ออะไรแต่เธอบอกว่าไม่คิดว่าจะเลยเถิดไปขนาดนี้หมายถึงว่าไม่คิดว่าครูจะกล้าแบบถึงขนาดพาเธอเข้ารีสอร์ทขนาดนี้พี่นะฮะ
1: โอ้โห
0: เธอก็ยอมรับว่าเธอหัวไม่ดีเธอก็คุณครูเนี่ยเริ่มจากเอาข้อสอบมาให้เธอดูก่อนว่าอันเนี้ยพรุ่งนี้ที่จะสอบนะมันสอบอย่างนี้จำคำตอบไว้นะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วเธอก็ไปสอบเฮ้ยมันก็ตรงอ่ะที่ครูมาให้จริงๆนะอันนี้คือการเปิดทางของครูนะฮะหลังจากนั้นครูก็เลยเหมือนกับมาขอเหมือนกับแบบว่าเอ้ยฉันให้ข้อสอบเธอแล้วเธอต้องให้อะไรฉันบ้างสินะครับหลังสอบเสร็จเนี่ยนะฮะเธอเล่าว่าเริ่มจากคุณครูเนี่ยชวนเธอไปเหมือนกับเป็นสถานที่แบบผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียกออนเซนหรือเปล่านะพี่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่แบบต้องเปลือยกายลงสระนะลงไปแช่น้ำกันอะไรอย่างเงี้ยไปกันสองคนนะแล้วก็ชวนกันไปสถานที่แบบเนี้ยนะครับตอนแรกเธอก็แบบอุ้ยเอาไงดีแต่เมื่อมันไปถึงนั้นแล้วนะครับก็ลงไปแช่อยู่ในสระเดียวกันนั่นแหละคุณครูก็มาเหมือนกับมาลูบคลำเธอนะฮะแล้ววันต่อมาคุณครูก็ยังแบบเหมือนกับอ้างวันเนี้ยฉันให้ข้อสอบเธอแล้วเธอต้องไปกับฉันนะต้องไปด้วยกันอีกนะ อะไรเงี้ยทีวันที่สองเนี่ยเริ่มมีการเปิดห้องแล้วก็คุณครูก็ลงมือนะครับกระทำกับเธอบอกเธอก็เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หมดแล้วล่ะนะครับตอนนั้นนะได้แต่กลัวแล้วก็ได้แต่เก็บหลักฐานเอาไว้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยนำเรื่องราวเนี่ยนะครับมาบอกกับทางผู้ปกครองบอกกับแม่นะก็ล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยได้แจ้งตำรวจแล้วด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ได้มีการแจ้งตำรวจแล้วนะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่พัทยานะครับที่พัทยา
1: โอ้โห
0: นะ
1: พ่อสี่เนาะเด็ก
0: คุณครูยังคิดอะไรกับเด็กอยู่นะคือบางทีเด็กสวยเด็กหน้าตาดีไงคุณครูต้องการทำใจให้นะเพราะมันต้องมีอย่างนี้ทุกปีนะ
1: โอ้ย
0: เด็กที่เป็นลูกศิษย์เนี่ย
1: ม
0: ัน
1: ล
0: ู
1: กศ
0: ิ
1: ษย์นะคะ
0: ไม่รู้นะลูกใครไม่รู้อะตอนนั้นน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นลูกอะไรก็ไม่รู้แล้วล่ะ
1: หน
0: ้
1: ามืดหน้ามืดนะคะ
0: มืดแล้ว
1: ก็ต้องโดนลงโทษไป
0: เอาหวัง
1: ใช่ค่ะเอาหวังอีกคนนี้ก็เอาหวังอีกคนนึงแต่ว่าอยู่ในผ้าเหลืองค่ะน้องลูกคือเมื่อวานเนี่ยชาวบ้านที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยเนี่ยเขาแจ้งตำรวจว่าเนี่ยมีชายแต่งตัวเป็นพระมาปีนบ้านเรือนของผู้หญิงหวังจะทำไม่ดีไม่ร้ายชาวบ้านได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของน้องผู้หญิงคนนี้นะคะคราวนี้ชาวบ้านก็มาล้อมเลยค่ะปรากฏว่าชายที่แต่งตัวเป็นพระเนี่ยใส่แต่สบงแต่ด้านบนเนี่ยเป็นเสื้อยืดแล้วก็เอาชาวบ้านก็เลยเอาเชือกมัดมือมัดเท้าเอาไว้พระเพ้อไม่รู้แล้วล่ะเพราะว่าน้องที่ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเนี่ยอายุ18เองค่ะต้องบอกว่าขณะเกิดเหตุอยู่ในบ้านคนเดียวมีชายแต่งตัวเป็นพระลักษณะเหมือนเมายาเข้ามาในบ้านก็กะจะมาย่ำยีนั่นแหละก็เลยร้องขอความช่วยเหลือน้าที่อยู่ข้างบ้านก็เลยได้ยินก็รีบมาแล้วก็บอกชาวบ้านมามาช่วยกันจับไว้ได้นะคะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจเนี่ยค่ะจากการสอบสวนของตำรวจก็ทราบชื่อว่าคือพระเฉลิมชัยก็สารภาพว่าบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอผาขาวที่เลยนี่แหละก่อนเกิดเหตุก็เสพยาบ้าแล้วก็เดินทางมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าชอบผู้หญิงบ้านหลังนี้เด็กอายุ18ก
0: ็พฤติกรรมเหมือน
1: แต่ว่าดูสักหน่อยไหมก็สีม่วงดังใจคิดค่ะนุ่งสบงแล้วทรงหื่นนี่ข่าวสุดเขาโปรยหัวแบบนี
0: ้ก็จริงนะแบบทั้งเสพยานะฮะทั้งเสพเมถุนนะครบเลยนะฮะ
1: อะไรอ่ะงงงงตรงนี้แหละสถานะนุ่งสบงอยู่นะคะอ่ะก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเนาะไอ้เรื่องครูเรื่องพระเรื่องอะไรกับผู้หญิงนี่มันไม่ได้เลยเนาะ
0: ไม่ได้เลยนะสอง เป็นสองอาชีพที่ไม่ควรนะฮะทั้งครูทั้งพระนะโอ้โห